0: เริ่มได้นะคะเติร์ดเก่งมากที่ตอบมาฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับต้นไม้ครอบครัวเอ๊ะแล้วต้นไม้ครอบครัวจะเป็นอย่างไรถ้าแปลตรงตัวเลยนะ family tree ก็คือเหมือนมีกิ่งก้านสาขาออกมาเนาะเหมือนแบบเปรียบเทียบกันมาวันนี้เด็กๆต้องใช้วิทยายุทธวิชาศิลปะในการวาดรูปไม่มีบางคนบอกว่าวาดรูปไม่สวยเด็กๆยังวาดรูปเป็นไม้ขีดอยู่ไหมที่ไปเป็นกลมลากขาลงมาฟืบมีแขนมีขาอย่างนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ป.1 เราไม่ได้วาดอย่างนั้นแล้วนะเราฝึกวิทยายุทธมาเยอะแล้วเราจะต้องวาดหน้าเป็นหน้าตัวเป็นตัวแล้วเนาะเริ่มชัดเจนมากขึ้นในป.1 ของเรานะคะและเรียนวันนี้เด็กๆคิดว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้รับมีอะไรบ้างเอ่ยต้องบอกความหมายได้แหละอ่านออกเสียงได้บอกโครงสร้างประโยคได้และที่สำคัญพูดบรรยายเกี่ยวกับพ่อแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวได้นะคะเป็นคำศัพท์คำเดิมๆแต่รูปประโยคของวันนี้จะเปลี่ยนไปเรามีรูปประโยคที่แนะนำผู้ปกครองแนะนำพ่อแม่แนะนำครอบครัวได้มีหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ได้ใช้ฮีใช้ชีแล้วนะเอ๊แต่ใช้อะไรหนอเด็กๆเริ่มทำหน้างงเอ๊ะแล้วจะพูดยังไงถ้าอย่างนั้นก่อนไปพูดเราไปร้องเพลงกันก่อนดีกว่าด้วยเพลง Fingers Family Song แต่เมื่อสักครู่กูกุ้งโปรยไปแล้วว่าต้องมีท่าเปลี่ยนตอนไหนคะ I love you ตอนแรกเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมวันนี้เปลี่ยนเป็น I love you ได้ไหมได้โอเคเด็กๆปลายทางลองดูนะคะอาจจะทำท่าเดียวกันหรือว่าเปลี่ยนท่าเป็นของตัวเองก็ได้แต่วันนี้ห้องเรียนต้นทานเราแนะนำกันว่าเรานัดแนะกันเนาะนัดแนะกันต้นชั่วโมงว่าขอเปลี่ยนจาก I love you อันนี้เป็นแบบนี้กันพร้อมนะคะอ้าวกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
1: กำแล้วค่ะ
0: แบยังครับ
1: แบแล้วค่ะ
0: แมนยูครับกำยังครับFingers Family Song 1 2 3 Daddy

0: สียงเด็กๆเพราะจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยและเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางคุ้งแอบเห็นมีบอกว่า I love you แค่นี้ก็พอหรือบางคนก็ I love you ใช่ไหมบางคนยังบอกว่าขอท่าเดิม I love you เนาะเด็กๆพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กเนี่ยถ้าเด็กๆขยับดูเรื่อยๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงเด็กๆก็จะบังคับดินสอที่จะเขียนให้ตรงแล้วก็ลายมือสวยขึ้นนะคะเด็กๆลองดูใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กควบคู่ไปด้วยในการร้องเพลงนะคะวันนี้ Fingers Family Songเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะเป็นเสียงของเด็กๆซะส่วนใหญ่ครูกุ้งเดี๋ยวร้องตกคีย์เนาะเดี๋ยวเพลงไม่เพราะเพราะไหมเพราะอยู่เหมือนกันอ่ะไปดูกันเลยค่ะครอบครัวภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: family
0: พร้อมๆกันค่ะ for family ขึ้นต้นด้วย letter
1: s
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: s
0: บางครอบครัวบอกว่ามีเด็กมาเล่าให้ครูกุ้งฟังนะบอกว่าที่กูกุ้งนำเสนอเป็นภาพของด็อกเป็นแฟมิลี่ของเขาด้วยเนี่ยบางบ้านเลี้ยงแคทใช่ไหมแล้วแคทเนี่ยเป็นแฟมิลี่ของเขาด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะเขาเลี้ยงแล้วเขาก็นอนด้วยห่มผ้าให้กันด้วยอ่ะน่ารักด้วยเด็กๆคิดว่าแคทกับด็อกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแล้วเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็ทนุถนอมเขาดูแลเขาเป็นอย่างดีเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นแฟมิลี่กับเราได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เนาะในภาพก็จะเป็น small family ครอบครัวเล็กๆมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายน้องชายแล้วก็มีตัวเราแต่บางครอบครัวก็จะมีคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณอาอยู่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่า big family big family เป็นครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวใหญ่นะคะเด็กๆลองดูว่าครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้มีบ้านไหนที่เป็นแบบมีคุณปู่คุณย่าบ้างไหนลองยกมือให้ครูกุ้งดูหน่อยสิมีคุณปู่เมอรี่มีใครอยู่ด้วยคะมีคุณปู่ใช่ไหมมีใครอยู่ด้วยลูกมีปู่กับย่าเห็นไหมเราอยู่กันหลายคนใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบิ๊กแฟมิลี่น้าว่ามีใครอยู่บ้างคะมีโอ้โหมีคุณตาคุณยายคุณย่ามีนาวามีน้องนาวามีคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนาะมีด็อกมีแคทบ้างไหมมีโอ้โหเป็นบิ๊กแฟมิลี่เลยใช่ไหมโอ้ดีมากเลยวันนี้เราต้องบอกให้ได้นะว่าครอบครัวของเราเป็น big family หรือว่าเป็น small family มาดูคำแรกเลยค่ะรูปแรกจำได้อยู่แล้วออกเสียงพร้อมๆกันดูที่คำศัพท์ตอนนี้เราจะออกเสียงไม่ผิดแล้วนะถ้าเด็กๆดูคำศัพท์แล้วออกเสียงให้ชัดเจนเพราะบางคนยังบอกว่าเป็น daddy อยู่คำศัพท์ออกมาเป็นคำว่าอะไรคะ
1: father
0: father
1: father
0: father
1: father
0: เยี่ยมมากหรือถ้าเป็นภาษาพูดเราจะเรียกว่า
1: dad
0: the dad
1: the dad
0: คนต่อไปเลยค่ะเป็นใครคะคำแรก mother ประมาณกัน mother ขึ้นต้นด้วย letter
1: m
0: มีภูเขากี่ลูก
1: 2ล
0: ู
1: ก
0: ไหนลองเขียนให้ครูกุ้งดูสิเด็กๆปลายทางลองชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็เขียนมีภูเขากี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกพร้อมๆกัน mother ถ้าเป็นภาษาพูดเราเรียกว่า
1: mom
0: mom mom เบื้องบ้านก็เรียกมามี่ใช่ไหมไปต่อคนต่อไปเป็นใครคะพี่ชายใช่ปั้นดินบอกว่าพี่ชายและพี่ชายภาษาอังกฤษเรียกว่าขึ้นต้นด้วยตัว
1: b
0: แต่ไม่ได้เสียง B เบอร์อย่างเดียวต้องเป็นตัว B กับ R ควบเสียงกันเบอร์ brother
1: เบอร์ brother
0: ไม่ออก brother brother ธรรมดา brother
1: brother
0: เยี่ยมมากหอลิ้นด้วยวันนี้ปุญญพรน่ารักตั้งใจเรียนปุญญพรมี brother ไหมคะมีไหมมีเป็นพี่ชายหรือน้องชายคะเป็นพี่ชายใช่ไหมพี่ชายหรือน้องชายเป็นคำศัพท์คำเดียวกันเบอร์ brotherเบอร์บราเธอร์โอเคไปต่อแล้วบ้านใครยังมีพี่สาวบ้างคะอ๋อมีหลายคนชีวิตจริงเรามีหลายคนแล้วเราเรียกพี่สาวเป็นภาษาอังกฤษว่าเยี่ยมมากค่ะ sister บางคน sister ไม่เอาออกเสียงนิดหนึ่งหอลิ้น
1: sister
0: บีดมีไหมมี sister ด้วยใช่ไหมคะเป็นพี่หรือเป็นน้อง
2: เป็นพี่
0: นะคะออกเสียงพร้อมๆกันใหม่ sister ทั้งหมดนี้เป็น small family และมี4คนที่ครูกุ้งนำเสนอไปแล้วก็อย่าลืมตัวเราไปด้วยนะแสดงว่าครอบครัวนี้จักรภาพมีกี่คนคะ
1: 5
0: คนมาดูกันต่อทีนี้มาดูซิคำแรกคำนี้ครูกุ้งเน้นย้ำตัวอักษรตัวแรกไปจำได้ไหมคะคำนี้ father
1: father
0: letter อะไรหายไป F เขียนแบบไหนต้องเป็น F พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ
1: ่
0: พิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กตัวน้องนะเพราะเรามาเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยต้องเป็นอย่างไรคะโค้งลงมาแล้วก็มีขีดแบบนี้เนาะเดี๋ยวครูกุ้งดูนะให้ลองเขียนดูนะคะโค้งลงมาโค้งแบบไหนช่วยบอกครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะโค้งแบบนี้นะโค้งแบบไหนเอ่ยโค้งเหมือนตะขอปลาใช่ไหมคะโค้งเหมือนตะขออ่ะตะขอที่ตกปลานะโค้งจากมาแล้วมีขีดพร้อมๆกัน father
1: father
0: father
1: father
0: อ๋อไปโตต่อไป letter อะไรหายไป letter m สาวบอกครูกุ้งหน่อยสิถ้าครูกุ้งไม่รู้เลยว่า letter m เขียนยังไงจะบอกยังไงครูกุ้ง
2: เหมือนภูเขา
0: แล้วยังไงนะเด็กๆปลายทางตอบเหมือนปั้นดินเลยก็คือเป็นเส้นตรงลงมาแล้วทำไงอีกนะคะมีโค้งกี่โค้งโอเคเป็นภูเขา2ลูกเด็กๆปลายทางกับปั้นดินตอบเหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า mother mother ไปต่อเลยคำนี้พี่ชายน้องชาย brotherb brother letter อะไรคะ
1: b
0: อ้าวช่วยครูกุ้งบอกหน่อยซิมงคลมงคลจ๋าเราจะเขียนยังไงอ่ะครูกุ้งไม่เคยเขียนเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะเป็นยังไงดีคะลากลากเป็นเส้นตรงลงมา
2: อ่ะ
0: ตัว c ตัว c มันก็หันไปด้านนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องกลับด้านนี้เนาะประมาณกันเบอร์บราเธอร
1: ์
0: แบบนี้ถูกไหม
1: ถ
0: ูกนะคะไปต่ออันนี้ง่ายมากเลยคำนี้ sister
1: sister
0: เอาใหม่พร้อมๆกัน sister letter อะไรหายไป s เป็นแบบไหนคะ
1: โค
0: ้งแบบนี้เลยนะคล้ายๆเลขอะไรนะคะโอเคเด็กๆเชื่อมโยงได้เห็นไหมต้องเชื่อมโยงให้ได้นะว่าตัว S คล้ายกับเลข8แต่มันปิดหมดไหมไม่หมดเนาะฉะนั้นไม่ใช่เลข8แน่นอนคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่า
1: Bird Brother
0: และคำนี้ออกเสียงว่า
1: Sister
0: เยี่ยมมากเลยพอจำคำศัพท์ได้คราวนี้เราจะต้องมาบอกชื่อกันดีกว่าถ้าเราแนะนำชื่อตัวเองใช่ไหมเราจะแนะนำว่า my name is อภิวันชื่อของฉันคือ ทีนี้จำได้ไหมคะผู้ชายคนนี้คุณพ่อจะแนะนำตัวเองจะแนะนำเขาหน่อยเราจะแนะนำเป็นแนะนำชื่อว่า his name is เด็กๆพอจะจำได้ไหม his name is อะไรคนแรกจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้ตั้งชื่อให้เขาหน่อยชื่ออะไรดีแจ็คโอเคเราแนะนำเลย his name is Jack his name is Jack เราตั้งชื่อนะเขาชื่อว่าแจ็คชื่อของเขาชื่อว่าแจ็คเอาใหม่พร้อมๆกัน his name is Jack
1: his name is Jack
0: แล้วคนนี้ล่ะคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงต้องใช้her พร้อมกัน
1: her name is
0: ตั้งชื่อให้เขาหน่อย
1: ลา
0: ล่า her name is ลาล่าพร้อมกัน her name is ลาล่าคนแรกนะเป็นผู้ชายที่เราบอกว่าใช้ he ใช่ไหมคะแต่พอเราแนะนำชื่อเราต้องใช้ his ทันทีเลยพร้อมๆกันเลยนะคะ his name is Jack
1: his name is Jack
0: her name is ลาล่าเห็นไหมถ้าเป็นผู้ชายเราต้องใช้ his ถ้าเป็นผู้หญิงเราต้องใช้ her เป็นการแนะนำชื่อบอกชื่อกันนะคะคราวนี้ดูจากรูปนี้เลยเป็นคุณพ่อของฉัน ช่ไหมเราก็บอกเลย this is my father this is my father นี่คือคุณพ่อของฉันนะ his name is David his name is David ตกลงว่าคนนู้นชื่อแจ็คคนนี้ชื่อว่าเดวิดโอเคอ้าวแนะนำคุณพ่อหน่อยสมมตินี่คนนี้เป็นพ่อของเรานะเราบอกเลยค่ะ this is my father
1: this is my father
0: his name is David
1: his name is David
0: ชื่อของเขาชื่อว่าเดวิดเราเป็นคนแนะนำนะนี่คือคุณพ่อของฉันเขาชื่อว่าเดวิดนะอ่ะไปต่อคุณแม่คุณแม่ยังชื่อลาล่าอยู่เปล่าไม่ใช่แล้วคนนี้ไม่ได้ชื่อลาล่าแล้วอ้าว this is my motherแล้วจำได้ไหมผู้ชายใช้ his ผู้หญิงต้องใช้ her ผู้หญิงต้องใช้ her บอกเลยค่ะ her name is Helen
1: her name is Helen
0: ไม่ได้ชื่อลาลาชื่อว่า Helen อ้าวอีกหนึ่งรอบประโยคแรกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ one two three this is my mother her name is Helen โอเคเราไม่ได้ตั้งชื่อใหม่ให้เขาแล้วเนาะคนต่อไปเลยค่ะไมเคิลเหรอคนนี้ชื่อว่าไมเคิลเหรออ่ะไม่ใช่เราแนะนำก่อนว่าเขาเป็นใครคะ
2: น้องชาย
0: น้องชายเราต้องบอกว่า this is my brother เก่งมากมีคนตอบได้เป็นคำศัพท์แต่เราต้องพูดเป็นประโยคเนาะไอดีเราจะพูดเป็นประโยคว่าอะไรนะลูก this is my brother อีกหนึ่งรอบค่ะ this is my brotherแล้วเขาเป็นผู้ชายต้องใช้ his หรือใช้ her
1: his
0: โอเค his พร้อมกัน his name is Jamie
1: his name is Jamie
0: his name is Jamie
1: his name is Jamie
0: แสดงว่าชื่อของเขาคือ Jamie นะพร้อมๆกันอ่านประโยคแรกนะคะ Mary 1 2 3 thisMy brother เสียงปลายทางดังกว่าห้องเราอีกอะจำนวนเด็กเขาน้อยนะเก็บไม้บรรทัดก่อนครับปั้นดินจำนวนเด็กปลายทางน้อยแต่เสียงเขาพยายามพูดให้คุณครูกุ้งได้ยินแต่เด็กๆต้นทางต้องพยายามพูดไม่ต้องตะโกนนะคะไม่ต้องตะโกนแต่พูดให้ได้ยินพร้อมๆกันเลย1 2 3
1: this brother
0: his name isเจมี่โอเคชื่อของเขาชื่อว่าเจมี่ไปต่อน้องสาวน้องสาวซิสเตอร์ประโยคนี้มันจะต้องอ่านว่าไงนะลูก this อะไรคะ
1: this is sister
0: this is my sister again 1 2 3
1: this is my sister
0: และจำได้ไหมผู้หญิงใช้ his หรือใช้ her เยี่ยมเลยค่ะ her name is Emma
1: Her name is Emma.
0: Her name is Emma.
1: Her name is Emma.
0: ชื่อของเขาชื่อว่า Emma. เห็นไหมวันนี้เด็กๆได้แล้วถ้าเป็นการบอกว่าชื่อของเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้ her. ผู้ชายต้องใช้ his. เยี่ยมมากเลยอ้าวไหนอ่านพร้อมๆกันประโยคนี้นะคะ 1, 2, 3. This is my sister. Her name is Emma. เตอร์ตั้งใจเรียนดีมากเธอตั้งใจพูดเลยถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองดูครูกุ้งมีคำที่หายไปคนแรกเป็นใครคะ
1: Father.
0: คำแรกที่หายไปต้องหายคำว่าอะไรลูก Father ประโยคแรกพร้อมๆกันเลยค่ะ This is my father This is my father จำชื่อของเขาไหมเราต้องบอกเขาว่าชื่อของเขาชื่อว่าอะไรคะ His name isปลายทางตอบเสียงดังแล้วนะห้องเรายังตอบไม่ได้เหรอ His name is มี His name is David David ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรใครจำได้ดีเก่งมากเลยค่ะ David นะคะขึ้นต้นด้วยตัวดีอ้าวแนะนำคุณพ่อใหม่อีกหนึ่งรอบ This is my father มงคล His อะไรคะHis name is David ตั้งใจนะมงคลไปคนต่อไป
1: Mother
0: This อะไรคะ This is my
1: mother
0: จะต้องขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ M พร้อมกัน This is my mother.
2: This is my mother.
0: แล้วจำชื่อเขาได้ไหมล่ะ
2: จำได
0: ้ชื่อว่าอะไรคะ
2: Helen.
0: Helen. อ้าวเราจะต้องบอกชื่อว่า Her name is Helen. Her name is Helen. ไปต่อเลยครอบครัวนี้ไปต่อ This is my ไม่มีสัญญาณตอบรับจริงๆด้วยอ้าว This is my อะไรคะเก่งมากเติร์ด This is my brother This is my brother แล้วจำชื่อของเขาได้ไหม
2: จำ
0: ได้ชื่อว่าอะไรคะเจมี่เราต้องบอกเลยค่ะ His name is Jamie เอวาเก่งมากเอวาจำชื่อได้และเอวาจำได้ไหมว่าคนนี้เป็นใครประโยคนี้เราจะต้องบอกว่าไงแล้วลูก This อะไรคะเอาทั้งประโยคเลยพูดทั้งประโยคพร้อมๆกัน one two three finish this
2: is my sister
0: this is my sister เอ๊ะชื่ออะไรอ่ะมีคนบอกชื่อเจมี่มีคนบอกชื่อเอมม่าเอมม่าเอมม่าอ้าวเราก็บอกชื่อเขาเลยค่ะ her name is Emma her name is Emma โอ้ยตกลงจำชื่อเราสี่คนจำได้หมดไหมได้หมดเนาะอ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ในช่วง speaking practice เราจะต้องพูดบรรยายสมาชิกในครอบครัวโดยใช้ประโยคเหล่านี้นะคะคนแรก

0: กเป็นคุณพ่อเราจะต้องพูดว่า this is my father ไหนอ่านพร้อมๆกัน this is my father his name is David ถ้าเป็นคุณแม่ล่ะ this is my mother her name is Helen ถ้าเป็นพี่ชายน้องชายล่ะ this is my brotherHis name is Jamie. และถ้าเป็นน้องสาวล่ะคะบีสาวน้องสาว This is my sister. Her name is Emma. คุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะบันทึกคำนี้ประโยคเหล่านี้ไว้บนกระดานเพื่อที่เราจะได้ฝึกช่วง speaking practice กันวันนี้จะมีครอบครัว4คนแต่ครอบครัวไม่ได้ชื่อเดวิดไม่ได้ชื่อเฮเลนไม่ได้ชื่อเจมมี่ไม่ได้ชื่อเอมม่าแล้วนะครอบครัวเรานะครูกุ้งจะสมมุติขึ้นมาว่ามีครอบครัว4คนในห้องเราเราต้องบอกชื่อจริงของเขาโดยการพูดประโยคเหล่านี้นะคะเอครอบครัวคนแรกขอคุณพ่อเป็นกัปตันคุณพ่อเป็นกัปตันอ้าวมาหยิบเลยค่ะ father คำไหนกัปตันมากัปตันมาเลยคำไหนคะ father ขอคุณแม่เป็นอันไหนคำไหน fatherfather คำไหนคะถึงไหมไปเลยคนนี้เป็น father ไปยืนก่อนคนแรกเลยขอคุณแม่เป็นตังตัง mother คำไหนไปยืนเลยค่ะคุณครูปลายทางลองดูนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆใช้ทักษะการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวซึ่งเราสามารถนำเด็กมาสมมุติกันได้ในห้องเรียนขอเป็นพี่ชายเป็นใครดีบีดมาเลย brother น้องบีดมาเลยค่ะคำไหนเอ่ยมาอยู่เลยและขอน้องสาวคนเล็กน้องสาวคนเล็กเอาตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่ๆดีน้องกินเก่งน้องกินเก่งน้องก็เลยตัวใหญ่เป็นหันษา ได้ไหมได้เนาะหันษาเป็น sisterหันสายใหญ่มาเลยนี่คือครอบครัวแล้วนะคะโอ้โหน้องตัวเล็กที่สุดใช่ไหมน้องเล็กที่สุดแต่ตัวใหญ่ที่สุดคนแรกเป็นใครคะเราต้องช่วยกันพูดนะตอนนี้ speaking practice เด็กต้องพูดพร้อมๆกันคนแรกเป็นใครคะต้องถืออย่างนี้คำแรกเป็น father เราจะไม่แนะนำคุณพ่อเลยพร้อมกันเลยค่ะ This อะไรคะ This is my father พร้อมๆกันเลยค่ะ This is my father His name is อะไรเอาชื่อจริงเขาเลยนะเอาชื่อเขาเลยนะคะ His name is บอกชื่อ His name is กัปตันโอเคไปคนที่สอง This is my อะไรนะพร้อมๆกันเลย 1,2,3
1: This is my mother.
0: Mother ต้องเป็น his หรือ her?
1: Her.
0: Her. เราต้องบอกเลยค่ะ Her name is ต่างๆ Her name is ต่างๆโอเคคนที่สามเป็นใครคะคนที่สามเป็น
1: Beat.
0: Beat เป็นใครคะ This is my mother เหรอได้ยินว่า motherถือเฉยๆลูกเดี๋ยวหล่นอีกถือเฉยๆนะคำแรกอ่านพร้อมๆกันเลย This is my อะไรคะ This is my brother His หรือ her His name is His name is Beat พูดทั้งประโยคเลยค่ะ His name is Beat
1: His name is Beat
0: เยี่ยมคนที่3คือถือเฉยๆนะลูกนะเดี๋ยวหล่นนะเดี๋ยวหมดรอนะคนที่3คือThis is my อะไรคะ This is my sister และบอกชื่อ Her name is หันษาเยี่ยมมากครอบครัววันนี้เยี่ยมมากไปหาครอบครัวต่อไปให้ครูกุ้งนำบัตรคำไปให้เพื่อนเลยค่ะผู้หญิงให้ผู้หญิงผู้ชายให้ผู้ชายนะไปเลยเร็วครอบครัวต่อไปมาหาครูกุ้งเลยกัปตันต้องให้ผู้ชายนะมาถือไว้เฉยๆนะลูกนะเร็วเลยค่ะกัปตันนับหนึ่ง

0: 3มาเลยมายืนตำแหน่งให้ถูกเร็วเลยอ่ะไล่มาเลยไล่มาเลยคนแรกอ่ะคนที่ออกมายืนเมื่อสักครู่ต้องพูดให้ได้นะพร้อมยังครับบีดบีดบีดต้องพูดด้วยนะเราต้องฝึกพูดพร้อมกันอ้าวคนแรกเลยค่ะ This is อะไรคะ This is my This is my father His name is Nawa คนที่สอง This อะไรคะ My mother Her name is อุ๋งอุ๋งคนที่สามThis is my sister. Her name is Pai. คนที่สี่ This อะไรคะ This is my brother. His name is Heidi. เยี่ยมมากขออีกหนึ่งครอบครัวค่ะขออีกหนึ่งครอบครัวเลยไม่แย่งกันค่ะแย่งกันไม่ได้นะเพื่อนให้ใครต้องคนนั้นเลยนาวาเร็วเลยค่ะมาเลยมาเลยยืนเลยมาเลยค่ะอ่ะถือดีๆมาทายมาชูขึ้นเลยค่ะบอกเลยว่าเราเป็นใครในห้องพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางลองพูดตามไปพร้อมๆกันพี่เติร์ดพร้อมไหมพร้อมคนแรกดิสอะไรคะThis is my father. His name is โอเคคนที่สอง This is my mother. Her name is Blue. คนที่สามปั้นดินกูไม่ได้ยินเสียงปั้นดินเลย This is my sister. ID จ๋าพร้อมฟินิกจ๋าพร้อมนะ This is my sister.Her name is โอเคคนที่สี่ This is my brother His name is บีดโอเคอ้าวครอบครัวนี้หมดแล้วนะกลับไปติดคำศัพท์ให้เหมือนเดิมเลยค่ะคำศัพท์ติดดิตรงไหนให้ถูกต้องไปเรียบร้อยคำศัพท์ติดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าพอจะทราบและคำศัพท์มีความหมายว่าอย่างไรนะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะนำบัตรคำที่อยู่ในสื่อการสอนของครูกุ้งไปทำกิจกรรมแบบนี้ได้เพื่อฝึกให้เด็กๆพูดกันนะคะเด็กๆดูนะเมื่อเราพูดเสร็จแล้วเรามาทบทวนตัวอักษรกันหน่อยได้ไหมคะตัวอักษรมีทั้งหมดกี่ตัวกัปตันคุณยาพรกัปตันมีทั้งหมดกี่ตัวลูกตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวพร้อมๆกันตัวแรกอะไรคะบอกเสียงด้วยเอแ
1: อเอแอบีเอซีเอดีเออีเอ
0: เอ
1: เ
0: อเอฟจีเกอร์เฮชไออีเจเจเคเคอร์แอลเอ็มเอ็นโอออฟพีเพอร์คิวเพอร์อาร์เอสTeacher, you are, weaver, wer, x, wire, sass ตัวอักษรทั้งหมด26ตัวไปดูของครูกุ้งเลยตัวอักษรที่ครูกุ้งเตรียมไว้ให้วันนี้จะให้เด็กๆหาคำตัวขึ้นต้นของแต่ละคำศัพท์ไปดูเลยค่ะมีครบทั้งหมดเลยนะ26ตัวคำศัพท์คำแรกเด็กๆจำเลขที่ตัวเองได้ใช่ไหมคะ
1: จำได
0: ้นะคำศัพท์คำแรกที่เราเรียนมามีอยู่4คำก็คือ father คำว่า father ขึ้นต้นด้วยตัว i เลขที่5ใครเอ่ยมาเลยค่ะปัน father ขึ้นต้นด้วย letter f คือตัวไหนคะหยิบออกมาเลยปันท่องเลยอ้าว A B

0: F ตัวไหนหยิบเลยอ้าวคำว่าอะไรนะที่ครูกุ้งบอกเมื่อสักครู่นี้คำว่าอะไรนะคะ
1: Father
0: คำว่า Father ขึ้นต้นด้วย letter F ไปต่อขอบคุณมากค่ะไปต่อคำที่สองคำที่สองมีคุณพ่อ

0: M สาวคำนี้ที่ครูกุ้งบอกต่างๆให้หยิบนี่คือคำว่าอะไรนะลูกมาเตอร์เก่งมากค่ะขอบคุณมากค่ะต่างๆไปต่ออีกคำหนึ่งมีคุณพ่อ father mother แล้วก็ต้องมี
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: พี่ชาย brother brother เลขที่ number 17 17 17 17มี1กับ7ใครเลขที่1กับ7คะมาเลยค่ะหันสาเล็กเบอร์บราเธอร์เบอร์บราเธอร์ตัวไหนเบอร์เบอร์ตัวนี้นะเพื่อนหยิบมาถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูก right or wrong right โอเคตัวที่เพื่อนหยิบ letter อะไรคะ
1: B
0: เก่งมากเลยคำที่ครูกุ้งบอกคำว่าอะไรนะลูกเบอร์อะไรนะ
1: เบอร
0: ์บราเธอร์และยังเหลือคำว่าอะไรคะsister ขอเลขที่25 25มาเลยค่ะสุ่มเลขที่นี่ก็ตื่นเต้นดีเนาะ25 sister ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเนาะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ
1: s
0: letter s sound letter s sound s จะต้องโค้งๆเนาะคำที่ครูกุ้งบอกเมื่อสักครู่คำว่าอะไรนะลูกsister คำว่าอะไรนะคะ
1: sister
0: เก่งมากเลยอ้าวเด็กๆลองดูนะคะการทวนตัวอักษรเล็กๆง่ายๆแบบนี้ก็จะทำให้เด็กๆทบทวนตัวอักษรได้เนาะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทม22ค่ะ22วันนี้เราจะใช้วิทยายุทธในการวาดรูปอ้าวนับพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7นาเช่นแก้มจ๋าพร้อมนะพร้อมไหมคะเมอรี่หยิบดินสอกับยางลบวางไว้ตรงกลางเลยค่ะองคำสั่งวันนี้เป็นใบงานที่1ในหน่วยที่2นะคะ Family Tree นี่แหละเด็กๆบอกว่า Tree คือต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้เป็นสาขาเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเราจะต้องมาวาดรูปกันพี่เติร์ดครับครูกุ้งให้ทำอะไรนะครับให้ฟังหรอไม่ใช่ครูกุ้งบอกเมื่อสักครู่ว่าให้เราวาดรูปกันเราจะต้องมาวาดรูปกันโดยที่ต้องวาดรูปให้ตรงด้วยนะให้ตรงด้วยนะว่าคนที่เขาสั่งเป็นใครคนแรกถ้าจากดูจาก Family Tree แล้วคนแรกจะเป็นใครได้คะเป็นใครนะ
1: เดว
0: ิดโอ้จำชื่อได้ใช่ไหมเดวิดเป็น father เป็น mother หรือเป็น sister หรือเป็น brother ต้องเป็นใครคะ father ก็คือคุณพ่อวาดคุณพ่อลงไปเลยค่ะครูกุ้งก็จะลองวาดดูเนาะดูสิครูกุ้งจะวาดหล่อไหมคุณพ่อครูกุ้งใส่แว่นนิดนึงคุณพ่อครูกุ้งง่ายๆอ๋อหูต้องมีสองข้างเนาะเดวิดฟาเธอร์ใช่ไหมเรียบร้อยไหมคะ
1: yeah.
0: เดี๋ยวครูกุ้งจะให้การบ้านไปตกแต่งระบายสีนะวันนี้ในห้องของเราในชั่วโมงของเราอาจจะต้องเป็นแค่การวาดภาพไปก่อนเนาะมีคนวาดคุณพ่อหล่อเลยผมแบบเป๋ข้างเลยใช่ไหมคนแรกเดวิดเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะเป็น father
1: ใส่เสื้อที่มีกระเป
0: ๋
1: า
0: ไปต่อนะเด็กๆวาดแค่หน้าก่อนก็ได้นะคะว่าบางคนวาดทั้งตัวคุณวาดสวยจังเลยอะน้องวาดสวยมากอุ๋งวาดสวยไหม

0: วาดสวยๆเลยค่ะแก้มไปต่อได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไปต่อใครเอ่ย
1: mother
0: mother ชื่อว่าอะไรนะ
1: เฮเลน
0: ชื่อว่าอะไรนะลูก
1: เฮเลน
0: เฮเลนเอาละงานหนักครูกุ้งเลยครูกุ้งเนี่ยนะวาดรูปไม่สวยเอาจริงๆยอมรับเลยว่าวาดรูปไม่สวยแต่จะพยายามวาดมาเตอร์ให้สวยๆวาดเฮเลนให้สวยๆพร้อมนะคนที่สองแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะเด็กๆปลายทางลงมือวาดนะคะพยายามวาดให้สวยๆกว่าครูกุ้งนะนาวาวาดสวยไหมสวยมีแอบบอกเลยนะห้องนี้วาดรูปได้สวยหลายคนเลยเนี่ยสวยมากวาดสวยมากเลยครูกุ้งตอนเด็กๆอายุเท่านี้นะครูกุ้งวาดไม่ได้สวยเท่านี้เลยนะวาดรูปสวยจังเลยปั้นดินปั้นดินได้ไหมคะได้เนาะปั้นดินต้องใช้ไม้บรรทัดวาดเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออ่าโอเคไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหมคะคนที่สามนะเป็นใครเอ่ยนาวาหน้ายังไม่มีอ่ะ
2: มีแล้ว
0: มันจืดๆเนาะอ๋อมันอ่อนใจใช่ไหมว่าวาดสวยถ้าเด็กๆกลับไปบ้านวันนี้การบ้านครูกุ้งนะให้ทำหน้าเนี้ยหลังจากที่วาดรูปเสร็จนะจะต้องไปตกแต่งระบายสีนะคะทำเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวหน้าอื่นทำไหมลูกไม่ต้องทำทั้งเล่มนะลูกนะเดี๋ยวครูกุ้งไม่มีให้เด็กๆทำในห้องนะไปต่อได้ไหมคะไปต่อเป็นใครเอ่ยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ father mother ปุ๊บมีลูกคนแรกเป็น
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: ก็คือแจมมี่ใช่ไหมแจมมี่เอาละงานหนักครูกุ้งละจะวาดเยี่ยงไรต้องผมสั้นใช่ไหมลูกจะมีผมสั้นนิดหนึ่งผมมี3เส้นเจมี่มีผม3เส้นใช่ป่ะ
1: 6เส
0: ้
1: น
0: กี่เส้นละ6เส้นโอเคเด็กๆใช้เวลากับตัวเองวาดรูปเนาะมันก็จะเพลินเนาะแล้วก็ต้องบอกให้ได้นะว่าเจมี่นี่เป็นใครนะเป็น father หรือเป็นใครเป็น brother หรือเป็น sister เป็น brother หรือเป็น sister ต้องเป็นใครคะเป็น sister เปล่าไม่ใช่ต้องเป็น brother ต้องเป็น brother เนาะ
1: เพราะว่าผู้ชายนะ
0: ถ้ากลับไปตกแต่งที่บ้านนะคือแบบว่ามีพื้นหลังก็ได้หรือว่ามีสัญลักษณ์ของแต่ละคนว่าคนนี้สัญลักษณ์เป็นแบบไหนแต่เราก็จะบ่งบอกคือเราจะแบ่งกันง่ายๆตอนนี้ก็คือผมสั้นจะเป็นผู้ชายผมยาวก็จะเป็นผู้หญิงฟาเธอร์ก็ผมสั้นมาเธอร์ก็ผมยาวไปต่อได้ไหมคะอุ๋งของอุ๋งสวยไหมแอบดูของอุ๋งหน่อยนึงแอบดูของอุ๋งหน่อยนึงอุ๋งวาดรูปสวยอุ๋งว่าลูกสวยเลยไหนขอดูหน่อยลูกอุ๋งว่าสวยเลยคือคุณพ่อเป็นซุปเปอร์แมนใช่ค่ะใช่ไหมคุณพ่อเป็นเขามีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์ไว้ด้วยแสดงว่าฮีโร่ของอุ๋งจะต้องเป็นคุณพ่อใช่ไหมใช่ไหมฮีโร่ของอุ๋งจะเป็นคุณพ่อเป็นฟาเตอร์เนี่ยอุ๋งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือฮีโร่ของอุ๋งก็คือคุณพ่อนั่นเองนะหมดยังแฟมิลี่ทรีหมดยังคะหมดยังลูกยังเหลือคนต่อไปคือพี่สาวเอมม่าอ้าวพี่สาวจะวาดยังไงดี ของกุ๊กกุ้งพอเป็นเอมม่าไหมลูกเป็นเอมม่าไหมคะเป็นเอมม่าได้ไหมยังพอเป็นเอมม่าได้เนาะและที่สำคัญคือเขามีคนเล็กของเขานะชื่อว่าลิซซี่ใส่ห่วงยางว่ายน้ำอยู่นะลิซซี่ไม่ใช่ลิซซี่นะลิซซี่ตัวแซดอะตัวแซดมันจะเป็นแบบเสียงสั่นๆหน่อยลิซซี่อุ้ยเอมม่าน่ากลัวเอมม่าน่ากลัวเรียบร้อยไหมคะเราได้เห็นเลยนะว่าเด็กๆแต่ละคนมีทักษะในการวาดรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กๆจะตั้งใจเนาะแก้มวาดรูปสวยมากสวยจริงๆน้องปลายน้องปลายเดี๋ยวน้องปลายไปตกแต่งเพิ่มนะลงสีสวยๆสวยจริงๆอันนี้ทำงานด้วยความตั้งใจนะคะความถนัดของเด็กแต่ละคนก็จะทำให้เห็นว่าเด็กๆคนไหนถนัดอย่างไรเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอให้เด็กๆเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะค่ะอ้าวนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 78 9 10ขออีกหนึ่งเพลงแล้ว One little two little three little Indians Four little five little six Seven little eight little nine little Indians Ten little Indians boy มาดูที่ครูกุ้งเลยค่ะเมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้ววันนี้การบ้านให้เด็กๆเก็บใส่กระเป๋าไปยังไม่เก็บตอนนี้ลูกไปตกแต่งระบายสีที่บ้านเพิ่มเติมได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เรามาสรุปวันนี้เลยเมื่อเราแนะนำครอบครัวจาก Family Tree คนแรกเป็นใครนะ This is my father His name is David ปั้นดินปันคนที่สองเป็นเราต้องบอกว่าอะไรคะThis is my mother. Her name is Helen. คนที่สามเป็นใครอุ้ง This is my brother. His name is Jamie. ปั้นดินคนที่สี่เป็นใครครับ This is my sister. Her name is Emma.เห็นไหมสี่คนนี้จาก Family Tree เราก็ได้วาดรูปกันไปเรียบร้อยแล้วและมีน้องเล็กชื่อว่าชื่อว่าหันสารเหรอชื่อว่าลิซซี่จำได้ป่ะลิซซี่ที่เราวาดไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปปั้นดินบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Happy Family Happy ก็คือมีความสุขแฮปปี้เป็นยังไงมีความสุขครอบครัวที่มีความสุขรอบนี้จะเป็นบิ๊กแฟมิลี่ครอบครัวใหญ่เลยตั้งเราจะมีครอบครัวใหญ่ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์คำใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะมาเจอกับบิ๊กแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณครูปลายทางสามารถที่จะโหลดใบงานจาก www.dltv.ac.th นะคะแล้วก็วันนี้เด็กๆทักษะการพูดจาก Family Tree พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวปันวันนี้ปันต้องไปทบทวนตัวอักษร A ถึง Z ให้แม่นยำกว่านี้นะคะได้นะโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะสัญญากับกุ้งเรียบร้อยแล้วกัปตันวันนี้กัปตันจะต้องไปฝึกพูดที่บ้านด้วยได้ไหมคะพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเป็นการใช้ประโยคสั้นๆง่ายๆที่ผู้ชายต้องเป็น his ผู้หญิงต้องเป็นher วันนี้เป็นประโยคที่เราได้เรียนรู้กันหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณครูปลายทางและเด็กๆในชั้นเรียนค่ะขอบคุณค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: เล็กสวยอร่อยมาก
3: มาก
2: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating, right? You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลและได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเสมอโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ซีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พุทธศักราช2544หลังจากทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรบ้านกูแบร์ซีราว่าพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของพวกเขามีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทั้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคจึงมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เอง
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปลาบปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดี
0: ความแร้นแค้นลำเค็ญที่เผชิญมานานแรมปีซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยแก้ไขความทุกข์ยากนี้แต่วันนั้นชาวบ้านกูแบร์ซีราได้รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา
2: พระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชลประทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ
0: ่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบร์ซีราเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จไม่เพียงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแต่รวมไปถึงการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยังครอบคลุมความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพขึ้นทั้งการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่น้ำท่วมขังปรับปรุงสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การปลูกพืชเศรษฐกิจการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีพด้วยตนเองได้ต่อไปเหมือนได้ชีวิตใหม่พลิกฟื้นจากความแร้นแค้นและ28กันยายนพุทธศักราช2546หัวใจของชาวบ้านกูแบร์ซีราเปี่ยมล้นด้วยความปลื้มปิติอีกคราเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่นี่อีกครั้งด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพวกเขาจึงตั้งปณิธานที่จะร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ได้รับพระราชทานจากโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
2: ชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงฐาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนักใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องในวันนี้นะครับก็จะเป็นความรู้ที่ต่อจากครั้งที่แล้วเนาะจากครั้งที่แล้วเด็กๆทำไมครับทบทวนไปแล้วนะครับวันนี้เนาะเราทำไมครับมาดูเพิ่มเติมและเกี่ยวกับในเรื่องทำไมครับของการบวกดังนั้นจากครั้งที่แล้วรู้จักทำไมครับทบทวนรู้จักในเรื่องของการรวมจำนวนไปแล้วเนาะดังนั้นจำนวนทั้งสองจำนวนเมื่อเรานำมารวมกันผลที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าผลอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยผลอะไรนะผลบวกเยี่ยมมาก

0: นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการบวกแล้วก็การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกซึ่งจริงๆแล้วประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับดังนั้นในประโยคสัญลักษณ์ก็มีเครื่องหมายเนาะเครื่องหมายในการดำเนินการนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับชื่อเรื่องในเรื่องของการบวกก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรล่ะครับ
1: บวก
0: เครื่องหมายบวกนอกจากนี้ในประโยคสัญลักษณ์นะครับนั้นประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเป็นภาษาที่สื่อสารในทางคณิตศาสตร์เนาะนั้นมีนอกจากมีสัญลักษณ์นะครับก็จะมีเครื่องหมายนะครับเนาะก็มีตัวเลขมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมวันนี้แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายอะไรอีกครับเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เนาะเราจะมาเรียนรู้กันอ้าวดังนั้นนะครับก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อเรื่องเนาะจะได้ดูทำไมครับแต่ละคำด้วยว่าคำนี้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับพร้อมนะการบวก
1: การบวก
0: และการเขียน
1: และการเข
0: ีย
1: น
0: ประโยคสัญลักษณ์การบวก
1: ประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ์การบวก
0: ดังนั้นเรียนรู้วันนี้เรียนรู้แล้วต้องได้อะไรเด็กๆต้องทำไมครับวันนี้ต้องหาผลบวกและของจำนวน2จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10พร้อมทางไมค์ด้วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ยากเลยเราก็มาเรียนรู้กันเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนกันก่อนว่า2ตาต้องทำไมนะ2หูเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่ทุกข์ใจถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้นะครับ
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเนาะดังนั้นเน้นย้ำเสมอเลยกลับบ้านต้องทำไมนะครับกลับบ้านต้องทบทวนก็ฝากเสมอเลยว่าเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วความรู้นะครับที่เรียนวันนี้เด็กๆกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดทำไมครับความจำที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเลยครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในเรื่องของการบวกนะครับแล้วก็การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นอย่างไรเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่สถานการณ์กันก่อนดูจากภาพเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะอ้าวเป็นหมวกอุ๊ยมี2ลักษณะด้วยมี2สีด้วยมีสีอะไรนะ
1: แดงเขียว
0: สีแดงกับสี
1: เขียว
0: ลองมาดูที่คำถามครับเขาถามว่ามีหมวกสีอะไรเนี่ยคำเนี้ยขอเอียวอเขียวมีหมวกสีเขียวกี่ใบ
1: 4ใบ
0: มองปุ๊บบางคนตอบปั๊บทันทีเลยหรือบางคนอาจจะต้องทำไมครับนับนิดนึงอ้าวไหนช่วยนับหน่อย
1: 1 2 3 4
0: ไม่ได้ยินเลยเสียงเบามากขออีกครั้งนึง
1: 1 2 3 4
0: แสดงว่ามีหมวกสีเขียวทั้งหมดกี่ใบล่ะครับ
1: 4ใบ
0: มีหมวกสีเขียวทั้งหมด
1: 4ใบ
0: กี่ใบนะ4ใบเอาละบางคนก็อาจจะตอบปุ๊บทันทีเลยตั้งแต่แรกเลยนะครับเอาละครับดูต่อมีหมวกสีดอแองอแดงมีหมวกสีแดงกี่ใบล่ะครับ
1: 5ใบ
0: กี่ใบนะ
1: 5ใบ
0: มองปุ๊บตอบปั๊บเลยเห็นไหมครับตอนนี้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนเห็นไหมครับเด็กๆมองปุ๊บอาจจะบอกปั๊บได้ทันทีเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนั้นใครที่ทำไมครับอยากบอกจำนวนแบบฉับพลันเด็กๆก็ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะครับนั้นหมวกสีแดงนะ1 2 3นะเสียงสุดท้ายลงที่3มีหมวกสีแดงทั้งหมด
1: 3
0: ใบไม่ยากเลยคราวนี้คำถามสุดท้ายรวมหมวกทั้งหมด

0: กี่ใบถ้ารวมกันมีกี่ใบนะเราก็ใช้วิธีการนับอะไรนะเมื่อครั้งที่แล้วสอนไปแล้วนับต่อรู้แล้วสีเขียวมีเท่าไหร่นะ
1: 4
0: นับต่อเป็น5 6 7ใช้วิธีการนับต่อก็ได้หรือบางคนก็ยังไม่คล่องก็นับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่อยๆนับก็ได้นะครับดังนั้นรวมหมวกทั้งหมดก็มี7ใบไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปต่อหาผลบวกได้อย่างไรล่ะเมื่อสักครู่หากันไปแล้วใช้วิธีการอะไรนะนับต่อจากอะไรล่ะ
1: 4
0: รู้แล้วสีเขียวมี4นับต่อเป็น
1: 6
0: แล้วก็7ฟังที่เสียงสุดท้ายลงที่7เนาะดังนั้นก็จะได้ว่า4รวมกับ3เป็นเท่าไหร่นะเป็น7คำถามจำนวนใดคือผลบวก
1: 7
0: คือจำนวนใดนะ7คือผลบวกยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยอันนี้คือความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วที่เราทำไมครับเรียนรู้กันเนาะดูจากทำไมครับสถานการณ์มองปุ๊บอ๋อนับต่อก็ได้ใช่ไหมครับนับต่อแล้วก็ได้ผลบวกดังนั้นนำมารวมกันนะครับพอรวมกันปุ๊บจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผลที่ได้ที่เกิดขึ้นก็คือผลบวกนะครับไม่ยากเลยเอาละครับไปดูกันต่อครับคราวนี้เป็นสถานการณ์ดูจากภาพเกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: โดนัท
0: เกี่ยวกับอะไรนะ
1: โดนัท
0: เกี่ยวกับโดนัทโดนัทมีทั้งที่ทำไมครับอยู่ในกล่องแล้วก็ทำไมครับอยู่ในมือโดนัทน่าทานไหมครับ
1: น่
0: าทานไหนใครชอบรับประทานมีบ้างใครชอบรับประทานโดนัทเอาหลายคนเด็กๆหลายคนเอาเอามือลงครับก็เชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับก็อาจจะชอบทานขนมโดนัทนะครับมีรสชาติเป็นไงครับ
1: อร
0: ่อยเนาะมีรสชาติหวานเนาะมีไส้บางชิ้นมีไส้บางชิ้นก็เคลือบน้ำตาลนะครับหลากรสเลยเนาะเอาเลยครับลองมาดูกันว่าเรื่องราวจากภาพเนี่ยเขามีเรื่องราวหรือสถานการณ์อย่างไรบ้างอ้าวช่วยอ่านหน่อยช่วยอ่านหน่อยอ่ะลองพยายามนิดนึงนอไอในกอลออ งอกลองไม้เอก
1: อ
0: ่านในอะไรนะ
1: ในกล่อง
0: อ้าวในกล่องมาแล้วมีมีดอโอโดนออะทอนัดในกล่องมีโดนัทต่อแม่หอยออีบอหยิบดูก่อนโดนัทสอไอใส่ไม่เอกใส
1: ่
0: พอเออมอเพอไม่เอกแม่หยิบโดนัทใส่เพิ่มอีกเท่าไหร่นะ1ชิ้นอ้าวไปต่อในกล่องมีโดนัททั้งหมด
1: กี่ช
0: ิ้
1: น
0: เยี่ยมมากเราต้องฝึกฝนเห็นไหมครับค่อยๆพยายามเนาะอ่านสถานการณ์ด้วยตัวเองอ้าวเดี๋ยวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะครับในกล่องมีโดนัท5ชิ้น
1: ในกล
0: ่
1: องม
0: ี
1: โดน
0: ั
1: ท5ช
0: ิ้
1: น
0: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่มอีก1ชิ้น
1: แม่หย
0: ิ
1: บโดน
0: ั
1: ทใส
0: ่
1: เพ
0: ิ่
1: มอ
0: ี
1: ก
0: 1
1: ช
0: ิ
1: ้
0: นในกล่
1: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ในกล่
1: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: โอ้บอกได้เลยไหมครับ
1: มี
0: เท่าไหร่นะ
1: 6ช
0: ิ้นบางคนก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับพิจารณาจากทำไมครับสถานการณ์แล้วก็ตอบคำถามนะครับไม่ยากอ้าวครูแม็กบอกแล้วดังนั้นมีสถานการณ์เด็กๆต้องทำไมครับค่อยๆพิจารณาเพราะว่าถ้าพลาดพลั้งใน

0: การตอบไปเลยอาจจะถูกหรืออาจจะทำไมครับอาจจะผิดก็ได้ดังนั้นโอกาสความผิดพลาดเนี่ยมีมากนั้นเด็กๆต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับค่อยๆดูก่อนว่าเดิมเลยเนี่ยในกล่องนะเน้นย้ำในกล่องมีโดนัทกี่ชิ้นนะในกล่องมีโดนัทกี่ชิ้นนะอ้าวในกล่องเดิมนะเดิมในกล่องมีโดนัท5ชิ้นเอาละไม่อยากไปดูต่ออ๋อเดิมมีโดนัท5ชิ้นแม่ทำไมนะแม่หยิบเพิ่มเอ๊ะแม่หยิบเพิ่มอีกกี่ชิ้นล่ะ1ชิ้นแม่หยิบเพิ่มอีก1ชิ้นไม่อยากนะครับแม่หยิบเพิ่มอีก1ชิ้นเอาละไปดูต่อนะคราวนี้แม่หยิบมาเพิ่มคำถามเด็กๆต้องวิเคราะห์ต่อว่าเอ๊ะแล้วในกล่องเนี่ยมีโดนัทมากขึ้นหรือน้อยลง
1: มากขึ้น
0: ทำไมถึงมากขึ้นล่ะครับ
1: เพ
0: ราะแม่ทำไมนะหยิบมาใส่เพิ่มอีกใช่ไหมแม่หยิบโดนัทใส่เพิ่มอีก1ชิ้นคุณแม่หยิบมาเพิ่มแสดงว่าจำนวนต้อง
1: มากข
0: ึ้นนะครับดังนั้นในกล่องจำนวนโดนัทต้องมากขึ้นเยี่ยมมากคราวนี้ดูต่อแล้วเราจะหาจำนวนโดนัททั้งหมดโดยวิธีใดล่ะอาจจะใช้วิธีการทำไมครับนับต่อก็ได้เนาะหรือวิธีการนับนั่นเองนะครับก็ไม่ยากนับต่อ5นับต่อไปอีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: อีก1เป็น
1: 6
0: เดิมมีอยู่5นับต่อที่ทำไมครับคุณแม่หยิบมาเพิ่มอีก1 5นับต่ออีก1เป็น6ยากไหมครับ
1: ไม่ยากเลย
0: นะครับดังนั้นในกล่องเนาะลองมาดูนะ5เดิมมีอยู่5คุณแม่ทำไมนะหยิบมาเพิ่มอีกเท่าไหร่นะ1 5รวมกับ1เป็นเท่าไหร่นะ
1: 6
0: เป็น6ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกใครพอจะช่วยบอกได้5รวมกับ1เป็น6ได้ว่ายังไงนะถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์
2: ต้องเขียนเลข
0: ค่ะอ้าวเขียนเลขอะไรนะเลข5คุณแม่เขียนเลข5เดี๋ยวคุณแม่เขียนเลข5 5
2: แล้วก็
1: 1ใหม่
0: ต้องรวมกับควรจะมีเครื่องหมายอะไรนะ
1: บวก
0: เครื่องหมายอะไรนะ
1: บวก
0: เครื่องหมายบวก5แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: แล้วก็จะเลข
0: 5บวกอะไรนะบวกอะไรนะบวกอะไรนะ1แล้วยังไงต่อล่ะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ ห้ารวมกับ1ก็คือ5บวก1เป็นก็คือเครื่องหมายอะไรนะ
1: เท่ากับ
0: เท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: เท่าไหร่นะ
1: 6
0: หลายคนนะครับอธิบายได้เห็นไหมเนาะดังนั้น5บวก1เท่ากับ
1: 6
0: อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรครับการบวก5แสดงจำนวนของโดนัทเดิมที่อยู่ในกล่องมีกี่ชิ้นแล้วครับ
1: 5
0: ชิ้นรวมกับก็คือบวกอ๋อบวก1 1ตัวนี้แสดงจำนวนโดนัทที่คุณแม่ทำไมครับหยิบใส่เพิ่มใช่ป่ะอีกเท่าไหร่ล่ะ1ดังนั้นปัจจุบันโดนัททั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวนะครับลองดูนะ5บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 6
0: มาสักครู่อธิบายแล้วนะ5มาจากไหน1มาจากไหน6ก็มาจากไหนนะครับคราวนี้ครับอธิบายนิดนึงเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกดังนั้นเครื่องหมายบวกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทำไมครับการรวมกันอ่านว่าบวกเด็กๆอ่านตามบวก
1: บ
0: อัวกอบวก
1: บ
0: ออ ั
1: วก
0: อ
1: บวก
0: หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกอีกเครื่องหมายหนึ่ง
1: เคร
0: ื่อง
1: หมาย
0: เครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายเท่ากับนะครับนั้นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แสดงการเท่ากันอ่านว่าเท่ากับทอเอาเทาไม่เอกเท่า

0: กออะบอกับเท่ากับ
1: เท่าก
0: ับ ดังนั้นลักษณะของเครื่องหมายเท่ากับเอ๊ะมีกี่ขีดนะมี2ขีดแล้วเด็กๆดูดีๆนะขีดเขาเป็นไงครับขีดเขาเป็นไงเนี่ยเท่ากันไหมเขามีความยาวที่เท่ากันเด็กๆต้องทำไมครับเขียนเครื่องหมายให้ถูกต้องเนาะวันนี้รู้จักนะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายอะไรนะนี
1: ้
0: อีกครั้งนึงเครื่องหมายอะไรนี่บวกบวก
1: บวก
2: บวก
0: อันนี้อะไรนะเอาละครับตอนนี้รู้จักแล้วนะครับเอาละไม่ยากไม่ยากดูต่อสถานการณ์ต่อไปช่วยอ่านหน่อยคล้ายเดิมเลยคล้ายเดิมใจเย็นใจเย็นดูพยัญชนะดูสระนอไอในกล่องเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับดังนั้นถ้าจากสถานการณ์เดิมใครตั้งใจฟังเห็นไหมเด็กๆก็จะค่อยๆรู้จักคำใหม่ๆเนาะอ๋อคำนี้เจอปุ๊บรู้แล้วอ๋อสระไอไม้ม้วนนอหนูอ่านว่านอไอในกล่องคำวันนี้ก็รู้จักแล้วคำว่าอะไรครับโดอะไรนะโดนัทมีสระโอใช่ไหมดอโอโดนออ่ะทอนัทนะครับอ่านตามครูแม็กอีกครั้งหนึ่งเผื่อเพื่อนๆบางคนที่ยังอ่านไม่คล่องเนาะเด็กๆอ่านตามนะในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
1: ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
0: ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
1: ในกล่องมีโดนัท6ชิ้น
0: แม่หยิบโดนัทใส่เพิ่ม
1: แม่หย
0: ิ
1: บโดน
0: ั
1: ทใส
0: ่
1: เพ
0: ิ
1: ่ม
0: อีก2ชิ้น
1: อ
0: ีก2ชิ
1: ้
0: นในกล่
1: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ในกล่
1: อง
0: มีโดนัททั้งหมดกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: ตอบได้เลยไหมเท่าไหร่นะเยี่ยมมากนะครับบางคนก็สามารถทำไมครับดูปุ๊บวิเคราะห์แล้วเนาะอาจจะตอบคำถามได้เลยทันทีนะครับแต่ทีนี้ครูแม็กก็ทำไมครับสอนวิธีการเด็กๆก็ต้องทำไมครับค่อยๆมาดูแล้วว่าอ๋อเดิมในกล่องมีโดนัทกี่ชิ้นนะเดิมในกล่องมีโดนัท6ชิ้นเยี่ยมมากจากนั้นใครนะแม่หยิบเพิ่มอีกกี่ชิ้นนะแม่หยิบเพิ่มอีก2ชิ้นเยี่ยมมากจากนั้นคุณแม่หยิบมาเพิ่มแล้วในกล่องเนี่ยจะมีโดนัทมากขึ้นหรือน้อยลงล่ะครับ
1: มากข
0: ึ้
1: น
0: ทำไมถึงต้องมากขึ้นล่ะ
1: เพราะแม่หย
0: ิ
1: บมาในกล่อง
0: คุณแม่หยิบมาเพิ่มอีกใช่ไหมแสดงว่าจำนวนโดนัทต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นในกล่องต้องมีโดนัทที่มากขึ้นนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากแล้วเราจะทำไมครับหาจำนวนโดนัททั้งหมดโดยวิธีใดล่ะ
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่อถ้ามีภาพเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการนับก็ได้ใช่ไหมนับต่อจากอะไรล่ะ
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่
1: อจาก
0: 6นับต่อไปอีกกี่ครั้งนะ6นับต่อไปอีกกี่ครั้งนะ
1: 7
0: นับต่อไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้ง6นับต่อไปอีก2 6แล้ว7 8ไม่ยากนะครับจาก6เนาะนับต่อไปอีก2ครั้งนะครับ6แล้วก็7แล้วก็8นะเป็น8ไม่ยากไม่ยากนะครับคราวนี้ลองมาดูนะ6นั้น6อ๋อเดิมมีอยู่6คุณแม่หยิบเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคุณแม่หยิบเพิ่มอีกเท่าไหร่นะ
1: 2
0: ก็เอา6รวมกับอะไรล่ะครับรวมกับ2เป็นอ้าวตอนนี้เราหาคำตอบได้แล้ว6รวมกับ2เป็น8ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะช่วยได้ไหมครับ
1: เขียนได้
0: เป็นยัง

0: ไงนะ
1: เข
0: ีย
1: น6ก่อน
0: 6
1: แล้วก็ต้องเขียนทุกอย่าง6
0: เครื่องหมายอะไรนะเอ้า6บวก2
1: เท่าก
0: ับ 8แบบนี้ไหมครับเอาละครับเยี่ยมมากเนาะเครื่องหมายบวกเนาะอันนี้อ่านว่าอะไรนะบออัวกอเอ้าวันนี้สะกดคำนี้นะบออัวกอบวกเครื่องหมายนี้ล่ะ
1: เท่าก
0: ับ เครื่องหมายเท่ากับเนาะอ่านว่าทอเอาเทาไม่เอกกออะบอกับอ่านว่าเยี่ยมมากนะครับวันนี้รู้จักแล้วนะไม่ยากเลยเนาะวันนี้หาคำตอบได้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็ได้หาผลบวกก็ได้ใช่ไหมครับไม่ยากเด็กๆสามารถที่จะทำหาคำตอบได้นะครับเอาละครับลองมาดูเป็นภาพบ้างมีอะไรเนี่ยมีตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาอะไรนะกับตุ๊กตาหมาตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตาหมาถามว่ามีตุ๊กตาหมีกี่ตัว
1: ห้าตัว
0: กี่ตัวนะ
1: ห้าต
0: ัวมีตุ๊กตาหมีห้าตัวไปต่อตุ๊กตาหมาหรือตุ๊กตาอะไรครับสัวอะไรนะหรือตุ๊กตาสุนัขเนี่ยมีกี่ตัวล่ะครับมีเท่าไหร่นะ2ตัวดูปุ๊บนับได้เลยไม่ยากไม่ยากนะคำถามถามว่ารวมมีตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยกี่ตัว
1: 7ตัว
0: กี่ตัวนะ
1: 7ต
0: ั
1: ว
0: รู้ได้ไงว่า7
1: เพราะ3
0: 3 5กับอะไรนะ5
1: กับ
0: 25กับบางคนก็นับต่อ5นับต่อเป็น6ก็ได้หรือบางคนนับทั้งหมดได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันสรุปแล้วรวมมีตุ๊กตากี่ตัวนะ
1: ต
0: ั
1: ว
0: มีตุ๊กตา7ตัวเอ๊ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกล่ะ
1: 7
0: 5 5อะไรนะ
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: 2เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7
0: เท่ากับ7ย้อนถามนิดนึง A 5นี้มาจากไหนนะจำนวนอะไรนะจำนวนตุ๊กตาหมีเอ๊ะแล้ว2นี่ล่ะครับ
1: หมา
0: จำนวนตุ๊กตาหมาหรือจำนวนตุ๊กตาอะไรนะ
1: ส
0: ุนัข7นี้ล่ะครับ
1: บวก
0: เอ๊ะจำนวน7นี้มาจากไหนล่ะจำนวนตุ๊กตาทั้งอะไรเลยจำนวนตุ๊กตาทั้งหมดนะครับก็คือจำนวนตุ๊กตาหมีรวมกับจำนวนของตุ๊กตาอะไรนะสุนัขยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเอาละครับดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเนาะก็จะได้ว่า5บวก2เท่ากับ7ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากนะครับนั้นอ่านว่านะ5บวก2เท่ากับ7อ่านเด็กๆอ่านตาม5
1: บวก
0: 2
1: 5
0: บวก2
1: 5
0: เท่ากับ7
1: เท่ากับ7
0: เท่ากับ7
1: เท
0: ่
1: ากับ7
0: ดังนั้นอ่านตรงตัวเลยเนาะเด็กๆรู้จักชื่อของเครื่องหมายแล้ว5บวก2เท่ากับ7นะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับเอาละตอนนี้หลายคนทำไมครับเริ่มทำไมครับมีความที่จะคุ้นเคยคุ้นชินแล้วเนาะก็สามารถที่จะตอบคำถามได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเอาละครับเด็กๆครับย้อนถามอีกครั้งหนึ่ง5แสดงจำนวนอะไรนะ5 5แสดงจำนวนของตุ๊กตาหมีไม่ยากไม่ยาก2แสดงจำนวนของตุ๊กตาสุนัขนะครับหรือตุ๊กตาหมาที่ปรากฏอยู่นะครับเอาละครับเด็กๆครับ7แสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนของตุ๊กตาเป็นไงครับทั้งหมดเนาะไม่ยากเด็กๆก็ตอบได้เอ๊แล้วตุ๊กตามีหน่วยเป็นอะไรนะมีหน่วยนับเป็นอะไรนะเราเรียกเป็นอะไรนะตุ๊กตาเนี่ย
1: หม
0: ีกี่อะไรนะ

0: แสดงว่าหน่วยนับหรือลักษณะนามหมีกี่ตัวหมีมีกี่ตัวนะ
1: 5ต
0: ัวนั่นแหละครับเขาเรียกว่าหน่วยเนาะหน่วยนับดังนั้นหน่วยนับของตุ๊กตาเราก็เรียกว่าอะไรครับตัวตออัวตัวนั้นมีตุ๊กตาหมี5ตัวมีตุ๊กตาสุนัขกี่ตัวนะ
1: 2ตัว
0: มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: 7ตัว

0: กี่คันนะ
1: 3คัน
0: ถูกต้องเยี่ยมมากมีรถสีขอเอียวอเขียวกี่คันครับ
1: 5
0: คันโอ้โหตอบทันทีเลยไม่ต้องนับเลยใช่ไหมครับอ้าวไปดูต่อเอรวมมีรถกี่คันนะทั้งหมดเลยเนี่ยรวม
1: 10
0: 9
1: 9
0: 9 9 9 9รวมมีรถทั้งหมดกี่คัน8คันเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเอ๊ะถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยคุณแม็กหน่อยสิอะไรกับอะไรนะรวมกัน
1: อ
0: ะไรมาก่อนอ่ะสามคือรถสีอะไรนะสามมาก่อนบวกบวกอะไรครับบวกห้า
1: เท่าก
0: ับ8บางคนบอกเอ๊ะเรา5มาก่อนได้ไหมมาก่อนก็ได้เหมือนอะไรครับส่วนรวมส่วนย่อยเลยแต่เด็กๆต้องอธิบายให้ได้ว่าถ้าสมมุติเขียน5มาก่อน5คือจำนวนรถสีอะไรแล้วครับสีเขียวรวมกับจำนวนรถสีอะไรนะแสดงว่าต้องเป็น5บวกอะไรล่ะ5บวก3ดังนั้นนะครับการบวกสามารถที่จะสลับที่กันได้นะครับเนาะอ้าวไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเนาะอ่านว่าอย่างไรนะอ่านว่า3บวก5เท่ากับ8อ่านว่า3บวก5เท่ากับ8ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเนาะอ้าว3บวก5เท่ากับ8ย้อนดูหน่อยเอ3แสดงจำนวนอะไรนะ
1: รถส
0: ีอะไรนะครับรถสีแดงแล้ว5ล่ะ
1: รถสีเขียว
0: 5แสดงจำนวนรถสีเขียวนะครับ8แสดงอะไรนะ
1: ท
0: ั้
1: งหมด
0: 8แสดงจำนวน
1: ทั้งหมด
0: รถทั้งหมดเลยนะครับไม่ยากแล้วรถเอ๊ะรถมีหน่วยนับเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรนะมีคนตอบมาแล้วเป็นคันมีรถกี่คันรถสีแดง3คันรถสีเขียวกี่คันนะรถสีเขียวรถสีเขียว5คันรถทั้งหมด
1: 8ค
0: ันรถทั้งหมด8คันดังนั้นมีหน่วยเป็นคันมั้ยครับเนี่ยไม่ยากเลยเอาล่ะครับคราวนี้ฝึกคิดแล้วก็ลองทำกันหน่อยมีภาพมาให้จะให้ตัวแทนออกมาช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกหน่อยดูจากภาพดูจากภาพเนาะแล้วก็ทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพสุนัขมีสุนัขสองกลุ่มเนาะมีสองลักษณะเนาะมีสีขาวกี่ตัวเนี่ย
1: สองตัว
0: สีน้ำตาลล่ะ
1: ห้าตัว
0: เอ๊จะเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกอย่างไรอ้าวเดี๋ยวขอผู้ช่วยตัวแทนเนาะผู้ช่วยตัวแทนเอาใครดีเอาออบิทอ้าวเชิญน้องออบิทเลยครับอ้าวเป็นตัวแทนผู้ชายนะอ้าวข้อนี้อะไรบวกกับอะไรนะอะไรบวกกับอะไรเอ่ย5บวกอะไรอ้าวช่วยหน่อย5บวกอะไรนะ2เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ5บวก2เท่ากับ7ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องอ้าวปรบมือให้ออบิทหน่อยเดี๋ยวคุณแม็กขอปรับปรุงนะเครื่องหมายอะไรครับเท่ากับนิดนึงเด็กๆ เขียนทำไมครับให้ชิดกันหน่อยนะครับเขียนให้ชิดกันนิดนึงนะครับจะได้มองเป็นเครื่องหมายเท่ากับให้สวยงามนะครับอ้าวแต่ถูกต้องดีแล้วล่ะนะครับอ้าวเรามาดู5แสดงจำนวนสุนัขสีอะไรนะสีอะไรนะ
1: ส
0: ี
1: น้ำตาล
0: สีน้ำตาลแล้ว2เนี่ยล่ะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: แสดงจำนวนสุนัข
1: สีขาว
0: ดังนั้น5บวกอะไรล่ะ
1: 2
0: เท่ากับ
1: 7
0: เท่ากับ7ก็คือ7เป็นจำนวนสุนัขเป็นไงครับสุนัข

0: เป็นไงเนี่ยทั้งอะไร
1: ทั้งหมด
0: ยากไหมครับเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากนะอ้าวไปต่อที่ภาพต่อไปมีอะไรเนี่ยมีอะไรกับอะไรกระต่ายกับกบเอาละครับจะให้ตัวแทนผู้หญิงเดี๋ยวหาตัวแทนผู้หญิงก่อนใครดีตัวแทนผู้หญิงเอาตังๆอ้าวเชิญน้องตังๆเลยนะครับอ้าวเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดูนะเป็นอะไรบวกอะไรนะอะไรบวกอะไรเอ่ย
2: 3 บวก 3
0: 3บวกอะไรนะ
2: 3
0: 3บวก3เท่ากับ
2: 6
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
2: 6
0: ถูกต้องไหมครับอ้าวปรบมือให้ตังๆหน่อยนิดนึงอันนี้เลข6เนาะเดี๋ยวดูไม่ชัดเจนคุณแม่ขอลบนิดนึงอ้าวจะได้เห็นชัดเจนว่าเป็นเลข6นะครับเดี๋ยวมันติดกันเกินไปจะกลายเป็นเลข8อ่ะชัดเจนเนาะ3บวกอะไรนะ
2: 6
0: 3บวก
2: 3
0: เท่ากับ
2: 6
0: เท่ากับ6 3เป็นจำนวนของอะไรก่อนล่ะ
2: กระต่าย
0: กระต่ายกี่ตัวล่ะครับกระต่าย3ตัวบวกอะไรนะ
2: บวก
0: บวก3เป็นจำนวนของของกบกี่ตัว3ตัวรวมกันเป็น3บวก3เท่ากับแล้ว6นี้เป็นจำนวนของ
2: ทั้งหมด
0: ก็คือจำนวนของกระต่ายรวมกับจำนวนของอะไรครับของกบนั่นเองยากไหมเนี่ยวันนี
2: ้
0: ยากไหมไม่ยากนะวันนี้ไม่ยากเลยเนาะเด็กๆดูแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้ช่วยกันตอบคำถามได้เป็นอย่างดีเลยเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.2 ขึ้นมานะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.2 นะครับให้กับนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเด็กๆนะครับเปิดไปหน้าเท่าไหร่ใครบอกได
2: ้
0: 139อ้าวหน้าที่มีเด็กๆทำไมครับกำลังรับประทานอาหารจัดงานปาร์ตี้ใช่ป่ะอ้าวเจอไหมครับเจอไหมเอ่ยอ้าวไหนใครเจอแล้วอ้าวชี้ที่คำชี้แจงอ้าวลองช่วยหน่อยที่คำชี้แจงเอฟถ้าพยายามอ่านคำแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยขอเอียนออ้าขอเอียนอเขียนปรออะ
2: ประ
0: อะไรนะประโยคสัญลักษณ์การบวกจากสถานะการที่กำหนดอ้าวเดี๋ยวอ่านตามคุณแม่อีกครั้งหนึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวก
2: เข
0: ีย
2: นประโยคส
0: ั
2: ญล
0: ัก
2: ษณ
0: ์
2: การบวก
0: ยาวไปใช่ไหมครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งเขีย
2: นประโยคส
0: ั
2: ญล
0: ัก
2: ษณ์
0: เขียนประโยคสั
2: ญล
0: ัก
2: ษณ
0: ์การบวก
2: การบวก
0: จากสถานการณ์จากสถานการณ์ที่กำหนด
2: ที
0: ่กำหนดอ้าวดูภาพแรกภาพแรกเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เด็กๆกินทำไมครับกินข้าวกินขนมเลยจัดงานปาร์ตี้กันประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะนำจำนวนเด็กๆมารวมกันจะได้ว่าอย่างไรบ้างล่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มนี้มีกี่คนนะมีกี่คนนะกลุ่มที่2มีกี่คนนะ เราจะนำจำนวนของเด็กกลุ่มที่1รวมกับจำนวนของเด็กกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่2เอประโยคสัญลักษณ์การบวกจะได้ว่ายังไงบ้างนะช่วยนิดนึง3ใส่ช่องแรกเลย3บวกบวกอะไรนะบวกบวก2เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมยาก3คืออะไรล่ะ3คืออะไร3คืออะไร3คืออะไรนะจำนวนของเด็กกลุ่มที่อะไรนะ1 2ล่ะจำนวนของเด็กกลุ่มที่2แล้ว5ล่ะครับจำนวนของเด็กๆทำไมนะทั้งหมดอ้าวข้อที่2อ้าวลองทำเองลองทำเองข้อที่2โหเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอไวมากไวมากอ้าวงั้นอ้าวช่วยพิจารณาหน่อยมีเด็กๆกำลังออกกำลังกายเลยนะครับกลุ่มที่1เล่นกีฬาอะไรนะฟุตอะไรนะฟุตบอลกลุ่มที่2กำลังเล่นว่าวนะครับนั้นมีเด็กๆกำลังออกกำลังกายเลย2กลุ่มเราจะนำจำนวนเด็กๆที่ออกกำลังกายมารวมกันเอ๊กลุ่มที่เล่นฟุตบอลมีกี่คนนะ
1: 5คน
0: มีกี่คนนะ
1: 5คน
0: นำลงมาเติมรวมกับที่กำลังเล่นว่าวมีเครื่องหมายให้แล้วคือเครื่องหมายอะไรนะ
1: บว
0: กเอกลายเป็น5บวกอะไรนะ5บวก
1: 2
0: เท่ากับ
1: 4
0: อ้าวเติมเรียบร้อยหรือยังเอ่ยอ้าวเดี๋ยวคุณแม็กเติมนะ5บวก2เท่ากับ7อ้าวเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยอ้าวทวนนิดนึง5เอ๊ะ5มาจากไหนนะนักกีฬาอะไรนะ5มาจากนักกีฬาอะไรเอ่ยฟุตอะไรนะฟุตบอลแล้ว2เนี่ยเล่นอะไรนะเล่นว่าวแล้ว7ล่ะครับนักกีฬาทั้งหมดเลยอ้าวใครเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไปหน้าต่อไป
3: เป
0: ิ
3: ดแล้วครับหนูเปิดแล้ว
0: อ้าวบางคนทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันนะครับเอาละครับหน้าต่อไปเขาบอกว่ายังไงอ้าวคุณแม็กอธิบายรวดเร็วเลยนะเขาให้เติมจำนวนในช่องว่างโดยเขาจะนำจำนวนที่อยู่ในอะไรครับกรอบสีเทารวมกับจำนวนที่อยู่ในกรอบสีส้มดูจำนวนส้มที่อยู่ในกรอบของแต่ละสีดูข้อตัวอย่างนะเช่นมีส้มเท่าไหร่เนี่ยในกรอบสีเทาในกรอบสีเทา1ก็เติมอะไรครับ1รวมกับจำนวนส้มที่อยู่ในสีส้มมีเท่าไหร่เนี่ย
1: 2
0: ในแถบสีส้มมีเท่าไหร่นะกี่ผล1ก็เอา1รวมกับอะไรครับ1รวมกับ1เป็น
1: 2
0: ดังนั้นเขามีเครื่องหมายแล้วเนาะทั้งเครื่องหมายบวกเครื่องหมายเท่ากับนะอ้าวเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆลองลงมือทำนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยอ้าวข้อแรก1บวก1เท่ากับเท่าไหร่นะ2อ้าวบางคนเรียบร้อยแล้วอ้าวเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นึงนะครับให้เวลาเด็กๆได้ลองทำดูข้อตัวอย่างนะอ้าวทำเลยนะครับดูนะในแถบสีเทามีส้มเท่าไหร่บ้างในแถบสีเทามีส้มเท่าไหร่บ้างในแถบสีเทานี่มีส้มเท่าไหร่นะ1แสดงว่าข้อแรก1บวก1ข้อที่2เอ๊ะข้อที่
1: 2
0: 1บวกอะไรนะ1บวกอะไรนะ1บวก2เท่ากับ เท่ากับอะไรนะมีคนไม่ถูกต้องนะครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามอ้าวภาพต่อไปช่วยหน่อยเอสีเทาบวกกับในแถบสีส้มหนึ่งบวกอะไรนะหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามเท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะได้แบบนี้ไหมครับได้แบบนี้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมครับอ้าวลองดูนะใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะเด็กๆต้องดูภาพส้มในแถบสีต่างๆนะครับอ้าวดูเลยดูเลยดูส้มในแถบสีเทานะกับสีส้มอ้าวต่อนะอ้าวใครเสร็จแล้วช่วยครูแม็กหน่อยหน้านี้หน้านี้ข้อนี้ข้อนี้1หนึ่งบวกอะไรหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่เท่ากับ
1: ห้
0: าอ้าวต่อหนึ่งบวกห้าเท่ากับ
1: ห
0: กต่อไปหนึ่งบวกเท่ากับเจ็ดเยี่ยมมากต่อไปบวก
1: เ
0: จ็ดเท่ากับต่อไปเท่ากับเก้าต่อไปเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าวใครไม่ถูกต้องนะลองดูนะ1 1เอ๊ะทำไมเป็น1ทุกข้อเลยอ่ะเพราะว่าในแถบสีเทามีส้มกี่ผลครับ1ผลดังนั้นส้มในแถบสีส้มเนาะที่แตกต่างออกไปนะครับเราก็หาผลบวกเนาะยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: อ้าวไม่ยากนะอ้าวไปต่ออ้าวไปต่อหน้าต่อไปเหมือนเดิมเลยเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากสถานการณ์ที่กำหนดอ้าวลองมาดูต่อเอ๊หน้าต่อไปหน้าต่อไปข้อแรกอะไรรวมกับอะไรนะ
1: 4 บวก 3
0: อ้าวส้มกับอะไรอะแอปอะไรนะส้มกับแอปเปิ้ลส้มมีเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: แอปเปิ้ลล่ะแอปเปิ้ลเท่าไหร่เอรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่เนี่ยรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่
1: 7
0: ได้เท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดได
1: ้
0: 7บางคนเรียบร้อยแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวช่วยหน่อยเผื่อเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่ได้ข้อที่2 2เอ้ย2เป็นดาวดาวสีอะไรนะสีเขียว2บวกอะไรนะ3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ5ไม่อยากไม่อยากบางคนก็ทำเรียบร้อยนะครับอ้าวดูข้อ3 4
1: บว
0: ก4บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้อ4 4
1: บวก
0: 4ได้เท่ากับโอ้ยง่ายมากง่ายมากเฉลยเลยนะวันนี้เรียนไปแล้วอันนี้5
1: บวก2
0: 5บวก2เท่ากับ7อ้าวตอนนี้อธิบายได้แล้วเนาะเข้าใจแล้วนะครับอ้าวลองดูนะใครไม่ถูกต้องตรวจสอบคำตอบนะครับเนาะก่อนที่จะส่งคุณครูนะดูอีกครั้งหนึ่งทบทวนแล้วก็กลับบ้านไปฝากเลยต้องทบทวนอยู่เป็นประจำ อ้าวใครเรียบร้อยแล้วเอาแบบฝึกหัดเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยอ้าวเรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9
4: 8 7 6 5
0: 4 3
4: 2 1
0: อ้าวหมดเวลาคราวนี้หันหน้านะครับมาดูด้านหน้าเลยเนาะเอาแล้วครับเด็กๆครับสรุปความรู้วันนี้กันหน่อยนี่เรื่องที่เราเรียนรู้กันเนาะคือการรวมกันของจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้เช่นข้อที่ทำไมครับเราหาผลบวกกันข้อที่เป็นหมาใช่ป่ะที่เป็นสุนัขสี2สีคือสีน้ำตาลกับสีขาวสีน้ำตาลมี5ตัวสีขาวมี2ตัวเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ5บวก2เท่ากับ7เนาะก็จะเป็นในลักษณะของสุนัขนะครับยากไหมครับ
4: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกด้วย0โอ้ยไม่ยากเลยนะครับครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกด้วย0นั่นเองนะครับคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะ
4: ท
0: บทวนความรู้นะครับวันนี้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการบวกการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเด็กๆก็กลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยววันครั้งหน้านะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการบวกด้วยศูนย์กันเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับหมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดครับคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

0: บทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนั้นไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองแต่นักเรียนสงสัยไหมคะทำไมถึงต้องสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองสงสัยไหมคะนักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองไหมคะรู้ไหมคะรู้ไหมคะว่าตัวเองชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรทราบไหมคะทราบไหมคะชื่อจริงชื่ออะไรทราบไหมคะนามสกุลอะไรทราบไหมคะทราบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรชื่อจริงชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรแล้วเราจะไปสืบค้นข้อมูลนี้ได้จากที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูชื่อเรื่องกันเลยค่ะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองเราจะสืบค้นได้จากที่ไหนนะนักเรียนพอจะทราบไหมคะยังไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ทำไมคุณครูต้องให้นักเรียนสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะก็เพื่อต้องการให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้นั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะคำว่าประวัตินั้นหมายถึงอะไรทราบไหมคะนักเรียนไปทางล่ะคะทราบไหมคะว่าประวัตินั้นมีความหมายว่าอย่างไรทราบไหมเอ่ยยังไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะประวัติอ่านว่าประวัติประวัติอ่านว่าประวัติ
2: ประว
1: ั
2: ติ อ่านว
1: ่
2: าประว
1: ั
2: ติ
1: ประว
2: ั
1: ติ
2: อ่านว่าประวัติ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านั้นประวัตินั้นหมายถึงอะไรนะคะประวัติก็คือเรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคนสถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นประวัติสีปราดประวัติสีปราดสีปราดนั้นเป็นบุคคลนะคะเป็นประวัติของบุคคลว่ามีชื่อว่าอะไรอายุเท่าไหร่เป็นคนจังหวัดไหนนะคะและประวัติวัดมหาธาตุเช่นวัดมหาธาตุนั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ใครเป็นผู้ก่อตั้งประวัติโรงเรียนวังไกลกังวลใครเป็นผู้ก่อตั้งและก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นคือประวัตินั่นเองและในวันนี้เด็กๆจะต้องบอกประวัติของตนเองได้ปลอกประวัติของตนเองได้เช่นหนูชื่อเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่อตนเองเด็กๆต้องบอกชื่อตนเองได้บอกนามสกุลของตนเองได้ว่าตัวเองนั้นนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นั่นคือประวัติของตัวนักเรียนเองนั่นเองค่ะมาดูนะคะนักเรียนจะต้องทราบข้อมูลอะไรบ้างเช่นวันเดือนปีเกิดนักเรียนทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองไหมคะทราบไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองหรือไม่คะบางคนบอกว่าทราบค่ะบางคนบอกว่าไม่ทราบครับใครทราบยกมือนี่ไหมคะโอ้โหนี่หมดเลยเด็กๆทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองใช่ไหมคะไหนลองกลุ่มที่หนึ่งขอตัวแทนหนึ่งคนลองบอกซิว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรคะID คะเกิดวันที่เท่าไหร่คะทราบไหมคะไม่ทราบหนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะอะไรนะคะเกิดเดือนมกราคมเกิดเดือนมกราคมสิงหาเอามือลงนะคะคุณครูถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะต้องตอบเป็นวันที่ถ้าคุณครูถามเดือนให้ตอบว่าให้ตอบเป็นเดือนนั่นเองแต่นักเรียนทุกคนก็ทราบว่าตัวเองนั้นเกิดเดือนอะไรใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเกิดวันเดือนปีที่เท่าไหร่ ไปถามใครดีนะถูกต้องแล้วเด็กๆ ก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของตัวเองนะคะว่าคุณแม่ขาหนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดเดือนอะไรเกิดปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ได้ไหมคะวันนี้กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คืออายุปีนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่คะ
2: อาย
1: ุเท่าไหร่คะ7ขวบเราอยู่ป.อะไรแล้วอยู่ป.1ตอนนี้เด็กๆอายุ7ขวบแล้วนะคะข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คือที่อยู่อาศัยอยู่ตำบลอะไรอยู่หมู่บ้านอะไรอยู่อำเภออะไรอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้เด็กๆเรียนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเด็กๆเรียนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเอาใหม่ค่ะจังหวัดอะไรนะไม่ใช่เด็กๆเรียนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรียนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะและนักเรียนจะต้องทราบด้วยว่านักเรียนเนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดใดอยู่ตำบลอะไรอยู่อำเภออะไรข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คือข้อมูลของครอบครัวข้อมูลของครอบครัวคุณพ่ออายุเท่าไหร่คุณแม่ทำงานอะไรคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรคุณพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่เด็กๆนั้นควรทราบแล้วก็กลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คือญาติพี่น้องรู้จักญาติพี่น้องใช่ไหมคะก็คือบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเรามีพี่กี่คนมีพี่2คนมีพี่สาว1คนพี่ชาย1คนมีน้องกี่คนมีน้อง2คนมีน้อง3คนมีน้อง1คนนะคะนั่นก็คือข้อมูลที่เด็กๆนั้นควรทราบข้อมูลที่ควรทราบต่อไปก็คืออาชีพของบุคคลในครอบครัวเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณพ่อนั้นประกอบอาชีพอะไรทราบไหมคะประกอบอาชีพอะไรคะ
0: ขายอาหาร
1: ขายอาหารเป็นคุณครูเป็นตำรวจขายอาหารเป็นทหารเป็นช่างเป็นคุณหมอเป็นเชฟทำอาหารเป็นตำรวจเป็นทหารครับเป็นคุณครูค่ะมาวินเป็นคนขายอาหารเป็นคนขายของ
3: เป็นค
1: ุ
3: ณคร
1: ูพอแล้วนั่นคืออาชีพของคุณพ่อเด็กๆทราบคุณหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณแม่มีอาชีพอะไรคุณแม่มีอาชีพอะไรทราบไหมคะคุณแม่มีอาชีพอะไรคะอะไรนะคะทำงานที่โรงแรมทำงานที่ห้างสรรพสินค้าเป็นคุณครูเป็นแม่บ้านเป็นเชฟทำอาหารค่ะทำอาหาร

0: เป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูเป็นพยาบาลค่ะเป็นทหารเป็นแม่ค้าขายน้ำเอามือลงนะคะนั่นก็คืออาชีพของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็เป็นบุคคลในครอบครัวที่นักเรียนจะต้องทราบว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นประกอบอาชีพอะไรนั่นเองค่ะและต่อไปคุณครูจะมายกตัวอย่างประวัติของเด็กหญิงน้ำมนต์นะคะคุณครูให้กันบ้านเด็กหญิงน้ำมนต์ไปว่าไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตัวเองสิว่าน้ำมนต์เนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรนะคะเด็กหญิงน้ำมนต์ก็จะมารายงานให้เด็กๆได้ฟังกันอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วตั้งใจฟังนะคะประวัติเด็กหญิงน้ำมนต์สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงน้ำมนต์เรียนดีค่ะเกิดวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560ค่ะหนูอายุ7ขวบแล้วค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1บ้านของหนูอยู่ใกล้กับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์สมาชิกที่บ้านมีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมด6คนหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้องชายคุณตาและคุณยายค่ะหนูชอบรับประทานผักและผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะแต่หนูไม่ชอบหนอนเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือประวัติความเป็นมาของเด็กหญิงน้ำมนต์ซึ่งครูให้เด็กหญิงน้ำมนต์เนี่ยไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองจากผู้ปกครองลองไปถามคุณแม่ซิว่าหนูเกิดวันไหนวันที่เท่าไหร่เกิดปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ลองไปถามคุณพ่อซิหนูเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรลองไปถามคุณแม่ซิว่าคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของเด็กหญิงน้ำมนต์นั่นเองถ้าคุณครูให้นักเรียนไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองจากผู้ปกครองจะทำได้ไหมคะได้ไหมคะไหนใครทำได้ยกมือเอามือลงฟังคุณครูอีกครั้งคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เล่นกันฟังนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรกิจกรรมนี้ชื่อว่ากล้องซุ่มกล้องซุ่มทำอะไรนะไปดูกันเลยค่ะฟังใครอยากเล่นแล้วฟังนะคะในกล่องสุ่มนี้คุณครูจะมีข้อความให้นักเรียนนั้นจับขึ้นมาเมื่อนักเรียนจับขึ้นมาแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถามนั้นให้ได้เป็นคำถามง่ายๆเป็นประวัติของตนเองที่เด็กๆนั้นจะต้องรู้อยากเล่นหรือยังอยากเล่นหรือยังคะไม่ได้ยินเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3 1คนค่ะ1คนค่ะ1คนได้แล้วเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาจับล้วงข้อความในกล่องสุ่มนี้พร้อมมั้ยคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ล้วงลงไปเลยค่ะหยิบขึ้นมา1ชิ้นได้มาแล้วจะเป็นคำถามที่ยากหรือเป็นคำถามที่ง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำถามที่ได้ก็คือได้อะไรคะไม่รู้พ่อแม่ประกอบอาชีพอะไรคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรเดี๋ยวเพื่อนจะบอกให้เราฟังนะคะไปหยิบไม้มาเลยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะ
2: คุณครู
0: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
2: คุณครู
0: เป็นคุณครูแล้วคุณแม่ล่ะคะ
3: คุณครูเหมือนกันครับ
0: เป็นคุณครูเหมือนกันตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กชายอะไรนะ
4: นาวาน
0: าวา ประกอบอาชีพคุณครูนะคะคุณพ่อก็ประกอบอาชีพคุณครูคุณแม่ก็ประกอบอาชีพคุณครูเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคนต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ1คนค่ะ
1: 1คนคนเดียวคนเดียว
0: ล้วงเลยได้มาแล้วดูสิจะได้อะไรเป็นคำถามอะไรนะทราบไหมคะคำถามนี้ก็คือวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดของตนเองเกิดวันอะไรทราบไหมคะเกิดเดือนอะไรทราบไหมคะเดี๋ยวบอกเพื่อนเลย
4: วันอังคาร
0: เกิดวันอังคารเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะ
4: วันพุธ
0: เกิดวันอังคารเดือนอะไรเอ่ยมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเดือนอะไรคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะไม่เป็นไรเกิดปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่คะ
4: ปี3
0: ปีพุทธศักราช2560เปล่าใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือกลับไปถามผู้ปกครองนะคะว่าตัวเองนั้นเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นะคะกลุ่มต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ1คนค่ะ1คนล้วงลงไปเลยได้มาแล้วดูสิคะคิดว่าจะตอบได้ไหมคะคิดว่าจะตอบได้ไหมคะคำถามคือคำถามคืออะไรไม่ทราบบ้านอยู่จังหวัดอะไรบ้านอยู่จังหวัดอะไรบ้านของนักเรียนอยู่จังหวัดอะไรทราบไหมคะทราบด้วยลองบอกเพื่อนซีว่าบ้านของหนูอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: อุบล
0: อุบลราชธานีโอ้โหมาไกลเลยใช่ไหมคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีคุณครูไปเที่ยวได้ไหมคะได้ไหมคะพาคุณครูไปเที่ยวด้วยได้ไหมคะได้นะคะขอบคุณค่ะคนต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะน่ามาแล้วกลุ่มที่1พร้อมหรือยังพร้อมแล้วล้วงลงไปเลยเรามาดูกันว่าได้อะไรง่ายมากๆเลยง่ายมากๆเลยชื่อเล่นของตัวเองชื่อว่าอะไรชื่อเล่นของตัวเองชื่อว่าอะไรตอบได้ไหมคะตอบได้ไหนลองบอกเพื่อนสิคะว่าตัวเองนั้นชื่อเล่นว่าอะไร
3: ID
0: ID ชื่อเล่นว่า ID เก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะพอหรือยังนะครบหรือยังคะยังไม่ครบต่อไปเขาเป็นตัวแทนกลุ่มที่4 1คนค่ะได้แล้วเข้าไปก่อนเข้าไปนั่งก่อนนะคะมาพร้อมหรือยังล้วงลงไปเลยได้มาแล้วจะตอบได้ไหมนะหูง่ายมากเลยชื่อนามสกุลชื่อจริงของเราชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรนักเรียนตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะแล้วเพื่อนเพื่อนตอบได้ไหมคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนของเรานั้นจะตอบได้หรือไม่หนูชื่อว่าอะไรคะ
3: แต่กิ่งชะโลทอนเหลยค้าค่ะ
0: ชื่อ
3: ชื่ออ
0: ีกหนึ่งรอบ
3: แต่กิ่งชะโลทอนเหลยค้าค่ะ
0: เพื่อนตอบได้เพื่อนเก่งไหมคะเก่งไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยตอนนี้ครบ5กลุ่มหรือยังครบ5กลุ่มหรือยังแต่ยังเหลืออีก2คำถาม ให้เรียบร้อยที่สุดกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดนะเดี๋ยวครูจะเรียก

0: มาขอเป็นผู้หญิงกลุ่มที่5ค่ะ1คนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วล้วงลงไปเลยจะได้เป็นอะไรนะจะตอบได้หรือเปล่าคำถามง่ายมากเลยกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนและโรงเรียนอะไรตอบได้ไหมคะลองตอบเพื่อนๆสิคะกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนคะ
1: ชั้นป.1ค่ะ
0: ชั้นป.1นั่นเองนะคะและโรงเรียนอะไร
1: โรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ
0: โรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะแล้วเราตอบได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะว่าตัวเองนั้นเรียนอยู่ชั้นไหนและอยู่โรงเรียนอะไรโอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและคนสุดท้ายและคำถามสุดท้ายเหมือนกันขอเป็นผู้ชายขอเป็นมาได้เลยค่ะมาพร้อมไหมคะล้วงลงไปเลยเจอไหมคะเจอแล้วคำถามสุดท้ายค่ะสีอะไรนอกไหมคะดูมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนเด็กๆ เตรียมคำตอบไว้ในใจได้เลยนะคะมีพี่น้องกี่คนทราบไหมคะ
3: ทราบ
0: ลองบอกเพื่อนสิคะว่ามีพี่กี่คนมีน้องกี่คน
3: คนเดียวครับ
0: พี่ใช่ไหมคะมีพี่หนึ่งคนพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชาย
3: ผู้ชายครับ
0: พี่ผู้ชายมีน้องไหมคะ
3: มีครับ
0: น้องกี่คนคะ
3: คนเดียวครับ
0: น้องหนึ่งคนเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชาย
3: ผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้หญิงขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนี่ก็เป็นคำถามง่ายซึ่งเป็นประวัติของตัวเราเองและเป็นข้อมูลที่เด็กๆนั้นควรจะทราบแต่ถ้าเด็กๆไม่ทราบกลับไปถามใครคะไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองค่ะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยหันหน้ามาหาคุณครูนะคะจบไปแล้วกับกิจกรรมกล่องสุ่มนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนักเรียนจะสามารถสืบค้นได้จากที่ใดบ้างนะคะนักเรียนสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้โดยการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาไปสอบถามได้เลยว่าหนูเนี่ยเกิดวันไหนหนูชื่ออะไรชื่อของหนูนั้นมีความหมายว่าอะไรหนูเกิดที่จังหวัดไหนแล้วบ้านของหนูเนี่ยอยู่จังหวัดไหนนะคะนี่ก็คือข้อมูลพื้นฐานที่เด็กๆนั้นควรทราบนั่นเองค่ะหรือสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรเด็กๆรู้จักสูติบัตรไหมคะรู้จักไหมคะไม่รู้จักนะคะหรือสำเนาทะเบียนบ้านรู้จักสำเนาทะเบียนบ้านไหมคะรู้จักใช่ไหมคะภาพถ่ายต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายเนี่ยเด็กๆต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะภาพถ่ายตั้งแต่ตัวเล็กๆเพิ่งเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ่ายภาพเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยพอขึ้นป.1 เด็กๆ ก็เริ่มโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ในอัลบั้มเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เอาไว้ดูตอนโตนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะสูติบัตรมีหน้าตาเป็นแบบไหนนักเรียนบอกว่าไม่รู้จักเลยนะคะว่าสูติบัตรมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็นี่ก็คือหน้าตาของสูติบัตรนั่นเองเด็กๆจะต้องมีทุกคนเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะสูติบัตรก็เป็นเอกสารทางราชการที่ออกให้เมื่อตอนเราเกิดและมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเรารายละเอียดอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเรานะคะอย่างเช่น ชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่คุณพ่อชื่อว่าอะไรคุณแม่ชื่อว่าอะไรเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ก็จะอยู่ในสูติบัตรซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นประวัติความเป็นมาได้จากสูติบัตรนะคะต่อไปหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะเคยเพราะว่าต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วแต่สำเนาทะเบียนบ้านนั้นคืออะไรสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเป็นเอกสารสำคัญทางราชการค่ะที่จะบอกข้อมูลต่างๆของที่อยู่และชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราในสำเนาทะเบียนบ้านจะบอกที่อยู่ว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรและชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรนะคะนี่คือสำเนาทะเบียนบ้านใครยังไม่เคยเห็นลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยบ้านเรามีไหมแล้วมีหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ว่าสำเนาทะเบียนบ้านจะมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นภาพถ่ายนั่นเองนะคะภาพถ่ายเด็กๆมีไหมคะ
2: ม
0: ีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายตอนแรกเกิดภาพถ่ายตอนอายุ1ขวบภาพถ่ายตอนอายุ5ขวบภาพถ่ายตอนอายุ7ขวบใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะถ่ายภาพไว้ให้เราเก็บไว้ให้เราให้เรากลับมาดูได้ตอนที่เราโตแล้วนะคะภาพถ่ายทำให้เราเห็นชีวิตในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปภาพถ่ายนะคะจะทำให้เราเห็นชีวิตในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราตัวเล็กๆพออายุ7ขวบเรากลับมาดูทำไมเรามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปนะตอนนั้นเราตัวเล็กน่ารักจ้ำม่ำจังเลยตอนนี้เราตัวสูงขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นน่ารักขึ้นนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของตัวเรานั่นเองค่ะต่อไปคืออะไรคะเคยเห็นไหมคะสิ่งของเครื่องใช้สิ่งนี้เราเรียกว่าเตารีดสมัยก่อนจะใช้เตารีดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ถ่านร้อนๆลงไปแล้วก็นำไปรีดผ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องใช้แล้วเป็นเตารีดไฟฟ้าเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยแล้วมาดูกันว่าสิ่งของเครื่องใช้นั้นคืออะไรสิ่งของเครื่องใช้นะคะเป็นหลักฐานที่บอกถึงเรื่องราวในอดีตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะยกตัวอย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเตารีดนี้เองค่ะนักเรียนยังเคยเห็นอยู่ไหมคะที่บ้านของนักเรียนยังมีไหมคะไม่มีแล้วนะคะปัจจุบันใช้อะไรคะเตารีดไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กก็ร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะคำถามถามว่านักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้จากบุคคลใดได้จากใครคะคุณพ่อคุณแม่ใครอีกคุณตาคุณยายคุณป้าคุณปู่คุณน้าอะไรนะคะจากพี
4: ่
0: คุณอาเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้จากบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคุณน้านะคะคุณลุงนักเรียนสามารถไปสอบถามได้เลยเพราะว่าพวกท่านเป็นบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะการสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวทำให้เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะและสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างเช่นทราบประวัติความเป็นมาของคุณพ่อคุณพ่อทำอาชีพอะไรคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรนะคะพี่น้องปู่ย่าตายายประกอบอาชีพอะไรหรือพี่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาพี่ที่เท่าไหร่น้องกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลอะไรนะคะลองไปสืบค้นมาการสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวจ จะทำให้เราได้รู้เหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวค่ะกิจกรรมถามใครได้บ้างวันนี้ครูมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมถามใครได้บ้างนะคะไปดูกันว่าทำอย่างไรเราจะไปถามใครนะเรามาดูกันค่ะว่าประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวนักเรียนสามารถไปสอบถามใครได้บ้างระหว่างกอไก่คุณยายขอไข่คุณครูพร้อมไหมคะจับเวลาหมดเวลาตอบได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะเราจะสามารถสืบค้นได้จากใครเอ่ยสอบถามใครได้บ้าง
2: ค
0: ุ
2: ณยาย
0: ตอบใครเอ่ยคุณยายนั่นเองเพราะว่าคุณยายนั้นเป็นบุคคลในครอบครัวของเราค่ะต่อไปข้อที่2เราสามารถสอบถามใครได้บ้างระหว่างกอไก่แม่ค้าขอไข่คุณแม่พร้อมไหมคะจับเวลาสรุปว่าสอบถามใครคะ
2: ขอไข่
0: กอไก่หรือขอไข่
2: ขอไข
0: ่ต้องสอบถามคุณแม่นั่นเองก็ขอไข่ค่ะข้อต่อไปข้อที่3สอบถามใครได้บ้างระหว่างกอไก่คุณพ่อขอไข่ทหาร

เวลาแล้วสรุปว่าสอบถามใครสอบถามใครคุณพ่อหรือว่าทหารคุณพ่อค่ะถูกต้องค่ะต่อไปสอบถามใครได้บ้างระหว่างคุณลุงและตำรวจพร้อมค่ะหมดเวลาอ้าวตอบว่าคุณลุงหรือว่าตำรวจคุณลุงหรือว่าตำรวจกอไก่คุณลุงนั่นเองข้อที่5สอบถามใครได้บ้างระหว่างพยาบาลกอไก่ขอไข่คุณย่า

อบว่าขอใครคุณย่าค่ะต่อไปนักเรียนสามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทำใบงานกันแล้วฟังนะคะว่าให้ทำอะไรคำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองพร้อมสำรวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวและระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะคนรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานที่8เรื่องประวัติความเป็นมาของฉันให้กับเด็กๆได้ทำด้วยนะคะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาใบงานของเราในวันนี้นะคะนักเรียนดูก่อนนะคะอ้าวหันมาดูก่อนคุณครูให้ทำอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองประวัติของตนเองนะคะพร้อมสำรวจการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยระบายสีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วหยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่62เจอหรือยังหน้า62นะคะไหนใครยังไม่เจอ

0: มีใครยังไม่เจอไหมคะนี่เด็กๆ เปิดเจอแล้วใช่ไหมคะมาดูคุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณครูให้ทำอะไรดูนะคะในใบงานของนักเรียนกับในใบงานของครูเหมือนกันไหมคะดูนะคะตรวจสอบไปด้วยในข้อที่หนึ่งนักเรียนดูในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เขียนชื่อของตนเองลงไปเขียนชื่อเขียนนามสกุลเด็กๆรู้จักชื่อของตัวเองไหมคะรู้จักไหมคะรู้จักเขียนชื่อของตัวเองลงไปเลยค่ะพร้อมกับนามสกุลเขียนลงไปเลยในข้อที่1 นะคะข้อที่1หมายเลข1อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะเขียนชื่อจริงค่ะชื่อจริงว่าอะไรเด็กหญิงดาวิกาชื่อเด็กหญิงดาวิกาเขียนเด็กหญิงดาวิกาไปนามสกุลอะไรเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเขียนเสร็จหรือยังคะมาดูนะคะคุณครูยกตัวอย่างในบรรทัดนี้นักเรียนเห็นไหมคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างว่าชื่อเด็กหญิงฟ้าใสนามสกุลใจงามเด็กหญิงฟ้าใสนามสกุลใจงามในบรรทัดนี้นะคะเขียนชื่อของตัวเองเขียนชื่อของตัวเองเขียนลงไปเลยนักเรียนปลายทางก็เขียนชื่อนามสกุลของตัวเองลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปในข้อที่สองในข้อที่2เขาถามว่าอายุกี่ปีอายุกี่ปีตอนนี้เด็กๆอายุเท่าไหร่7ขวบนะคะ7ปีใส่ลงไปเลยอายุ7ปีนักเรียนใส่ตามคุณครูได้เลยค่ะเขียนข้อมูลตามคุณครูได้เลยอายุก่อนนะคะดูสิถูกต้องนี่ค่ะอายุของหนูข้อที่2คืออายุของเด็กๆนะคะอายุ7ปีนะถูกต้องค่ะนามสกุลนำมาเขียนตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่3อันนี้จะเป็นข้อมูลของเด็กๆแล้วนะคะคุณครูยกตัวอย่างว่าสมาชิกในครอบครัวของฉันมีกี่คนคุณครูใส่ไป4คนครอบครัวของเด็กๆมีสมาชิกกี่คนนะคะเขียนลงไปแล้วมีใครบ้างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวฉันครอบครัวของครูมี4คนคุณครูก็จะใส่สมาชิก4คนมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวฉันครบ4คนนะคะครอบครัวของเด็กๆมีทั้งหมดกี่คน3คนน่ะใส่3ไปนะคะใส่สมาชิกลงไปเลยมีกี่คนคะมีใครบ้าง4คน
1: เขียนชื่อ
0: ค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไร

0: ใช่จิรวัฒน์สุมีเขียนไปเขียนนามสกุลค่ะหนูนามสกุลอะไรคะเขียนเลยสมาชิกของแต่ละครอบครัวจะมีไม่เท่ากันนะคะโอ้เก่งมากเลยค่ะไหนคะเขียนเลข6ค่ะเลข6เขียนอย่างไรมี9คนก็เขียน9ค่ะมีใครบ้างเลขไทยค่ะ6คนนี้มีใครบ้าง
1: อันนี้เพื่อนพ่อหนูแต่แค่เขานอนที่บ้านเขาแต่อันนี้เขามานอนบ้านหนู
0: มีคุณพ่อเขียนเลยลูกเขียนลงไปที่4ชื่อโรงเรียนตอนนี้เด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรกำลังเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะถูกต้องค่ะเขียนไปเลยชื่อโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เขียนชื่อมาไม่เป็นอ
0: ะไรคะ
2: เขียนชื่อมาไม่เป็น
0: มีใครบ้างคะ
2: ม
0: ี
2: พ
0: ่อพ่อเขียนแบบนี้นี่มีคุณแม่ด้วยไหมคะมีคุณแม่แล้วใครคะ
2: มีตัวเอง
0: ตัวเองตัวเองเขียนยังไงนำไปเขียนเลยถามว่าโรงเรียนเขียนตรงนี้ค่ะใช่ค่ะโรงเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะนักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยส่วนนักเรียนปลายทางนะคะเขียนชื่อโรงเรียนของตนเองได้เลยนะคะว่ายังไงคะเอามาใส่ตรงนี้ได้เลย

เรามีเพื่อนสนิทชื่อว่าอะไรคุณครูยกตัวอย่างว่าอิคคิวทราบข้อมูลแล้วเขียนลงไปเลยคุณครูยกตัวอย่างว่าเพื่อนสนิทของคุณครูชื่อว่าอิคคิวเขียนลงไปเลยนะคะและสุดท้ายนะคะด้านล่างเลยมีหัวใจเต็มไปหมดเลยคุณครูให้ทำอะไรนะคะ

0: ฟังนะคะเด็กๆฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของตนเองและครอบครัวโดยสอบถามจากบุคคลใดสอบถามจากบุคคลใดถ้านักเรียนสืบค้นและถามจากคุณพ่อคุณแม่ให้นักเรียนระบายสีในหัวใจดวงนี้ได้เลยหรือสอบถามจากคุณปู่คุณย่านักเรียนก็ระบายสีในหัวใจสอบถามจากคุณตาคุณยายก็ระบายสีลงไปเลยหรือไปสอบถามคุณลุงกับคุณป้าหรือสอบถามคุณน้ากับคุณอาและสุดท้ายหรือไปสอบถามพี่กับน้องนักเรียนไปสอบถามข้อมูลเหล่านี้มาจากใครนะคะให้นักเรียนระบายสีลงในหัวใจนั้นได้เลยนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นคุณครูไปสอบถามข้อมูลนี้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็คุณตาคุณยายนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจหรือยังคะตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะข้อมูลไหนที่นักเรียนไม่ทราบให้กลับไปถามผู้ปกครองของตัวเองไปถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บการบ้านของเราก่อนวันนี้มีการบ้านนำกลับไปเป็นการบ้านและไปสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองของเราเลยตอนนี้เด็กๆ เก็บเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 78 9 10อ้าวหมดเวลาแล้วหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะวิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะก็คือการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครอบครัวค่ะเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าหรือสืบค้นจากสูติบัตรหรือใบเกิดหรือไปสืบค้นจากสำเนาทะเบียนบ้านหรือสืบค้นจากภาพถ่ายนะคะและสิ่งของเครื่องใช้นะคะนักเรียนลองกลับไปนะคะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าประวัติของหนูมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะหนูอยากทราบเพิ่มเติมนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่9เรื่องข้อมูลของตนเองและครอบครัวค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะมีไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะแล้ววันนี้การบ้านคุณครูขอให้นักเรียนนั้นไปสอบถามข้อมูลประวัติความเป็นมาของตนเองจากผู้ปกครองของนักเรียนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะไม่ได้ยินเลยได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ

0: ที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ลบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การต่อเนื่องนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรที่สนุกสนานแค่ไหนไปดูกันเลยครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะต่อเนื่องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกในชั่วโมงที่2ครับในเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเป็นคำถามที่เด็กๆน่าจะเคยได้ปฏิบัติกันมาในเรื่องของการประกอบหุ่นยนต์นะครับจะเป็นการประกอบหุ่นยนต์หรือว่าประกอบรถหรือว่าประกอบตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่นะครับเด็กๆเคยประกอบแล้วไม่สำเร็จหรือไม่นะครับเคยไหมหรือว่าเราได้ของเล่นมาแล้วเนี่ยประกอบแล้วสำเร็จเป็นตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตุ๊กตาเลยหรืออย่างไรนะครับถ้าเคยนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเอาถามก่อนนะครับใครที่เคยประกอบหุ่นยนต์นะครับหรือตุ๊กตาหรือรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กๆ เคยเล่นเคยประกอบเนี่ยแล้วไม่สำเร็จบ้างครับมีไหมครับ
3: ไม่ม
2: ีมีไหมมีบางคนมีนะครับมีมือลงครับสำหรับเด็กๆที่ประกอบแล้วไม่สำเร็จนะครับนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรขอด้านหลังตอบนิดหนึ่งเมื่อเด็กๆประกอบหุ่นยนต์แล้วไม่สำเร็จตามโจทย์เลยนะถ้าประกอบหุ่นยนต์แล้วไม่สำเร็จเนี่ยนักเรียนจะวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรลูก
4: เอาไปให้พ่อแม่ทำค่ะ
2: เอาไปให้พ่อแม่ช่วยใช่ไหมครับไปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอาละครับเก่งมากครบเบอร์ยอดเยี่ยม1คำตอบนะมีเหตุผลนะถ้าเราประกอบไม่ได้หรือทำไม่ได้เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่ะมาด้านนี้นิดนึงส่งไมค์นิดนึงลูกเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรลูกขอคำตอบใครอยากตอบจับไมค์เลยลูกลุกขึ้นเลยขึ้นเลยนะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับ
4: ให้พี่ซ่อมให
2: ้ให้พี่ซ่อมให้พี่ช่วยใช่ไหมครับเก่งมากปอมือให้มีแนวคำตอบอื่นไหมคำตอบที่ไม่ได้บอกว่าให้พี่หรือให้ผู้ปกครองช่วยมีตรงกลางมีตรงกลางนะเดี๋ยวครูจะให้เด็กผู้ชายแล้วกันตรงกับหุ่นยนต์หน่อย
4: ให้แม่ช่วย
2: ให้แม่ช่วยให้แม่ช่วยปรบมือก่อนมีคำตอบอื่นน้องเหนือไหมน้องเหนือที่ไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยมาคนนี
4: ้แก้ไขเองค
2: ่
4: ะ
2: แก้ไขเองก็คือเราก็ดูว่ามันผิดตรงไหนจะต้องแก้ตรงไหนเอาดีมากปรบมือมีไหมมีคำตอบอื่นคำตอบอื่นนะขออีกคนเดียวขออีกคนเดียวใกล้ๆกันเลย
4: ทำเอง
2: ก็คือแก้เองใช่ไหมครับผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นด้วยไหมเอาล่ะครับปมมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเก็บไมค์ก่อนนะพอแล้วลูกพอแล้วประมาณนี้นะครับหลังจากที่เด็กๆประกอบหุ่นยนต์แล้วไม่สำเร็จนะครับส่วนใหญ่เราก็เคยใช่ไหมครับเคยมีการประกอบแล้วไม่สำเร็จนะครับเด็กๆก็ให้เหตุผลมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พี่ช่วยนะครับและมีอีกหลายคนที่บอกว่าแก้ไขด้วยตัวเองใช่ไหมครับผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะครับแนวคำตอบของครูครับก็คือตรงนี้เลยครับเคยแน่นอนนะครับน่าจะมีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะมีการประกอบผิดหรือต่อผิดเนาะหุ่นยนต์ต่างๆที่เราได้มานะแนวคำตอบครูก็เริ่มประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับมีใครประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นไหมพอรู้ว่าต่อผิดก็ประกอบใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับเยี่ยมมากมือลงหรือเริ่มแก้ไขจากส่วนที่ผิดมีไหมต่อแขนผิดเราก็แก้จากการต่อที่แขนแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบก็แล้วแต่ประสบการณ์ของเรานะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ครับอยู่ที่หน่วยที่3ครับเรื่องของการแก้ปัญหาครับ1ครับระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้นะครับเราต้องระบุได้ และ2ครับแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกในชั่วโมงสุดท้ายด้วยก็จะมีในส่วนของแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำด้วยสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับนักเรียนจะต้องระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกและพูดสรุปการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของตนเองได้นะครับสิ่งสำคัญเลยเด็กๆจะต้องทำการระบุปัญหาได้รวมถึงแก้ปัญหาจากสถานการณ์ด้วยการลองผิดลองถูกได้นะครับเอาล่ะวันนี้คุณมีกิจกรรมมาด้วยครับเป็นกิจกรรมอะไรต่อจิ๊กซอใครเคยต่อจิ๊กซอแล้วยกมือ yeah. โอ้โหยอดเยี่ยมมากแหมมือลองครับวันนี้กิจกรรมของเรามาดูบทบาทปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนแบ่งกลุ่มละ3ถึง4คนครับเล่นเกมต่อจิ๊กซอพร้อมบอกวิธีการต่อให้สำเร็จเดี๋ยวถ้าใครที่ต่อสำเร็จกลุ่มแรกนะครับคุณครูจะให้ออกมาบอกวิธีการต่ออย่างไรสำเร็จนะครับและคำที่จะบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนจากนั้นคุณครูให้นักเรียนเล่นเกมต่อจิ๊กซอและให้บอกวิธีการต่อว่าต่ออย่างไรให้สำเร็จนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องบอกคุณครูนะครับสำหรับกลุ่มที่ต่อเรียบร้อยเป็นกลุ่มแรกนะครับต้องบอกด้วยว่าเราต่ออย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับนำเกมนี้นะครับมาให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันลองผิดลองถูกเล่นสนุกกันด้วยตอนนี้คุณครูจะขออนุญาตนะครับแจกอุปกรณ์ให้กับเด็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมกันเลยคุณครูจะสำหรับต้นทางนะครับครูจะแจกกลุ่มละ2ชุดนะครับเด็กๆอาจจะเคยเล่นผ่านมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยเล่นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนนะครับไม่ต้องยกมือลูกได้กลุ่มละ2คนนะขออภัยได้กลุ่มละ2ชุดนะครับได้กลุ่มละ2ชุดแบ่งการครับแบ่งการเด็กๆลงมือต่อได้เลยครับใครที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือเลยบอกคุณครูใครที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมนะครับเด็กๆจะต้องออกมาบอกคุณครูด้วยออกมานำเสนอด้วยว่าเด็กๆมีวิธีการต่ออย่างไรให้สำเร็จนะครับช่วยกันต่อเลยลูกช่วยกันต่อได้เลยตอนนี้เด็กๆกำลังใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการต่อจิ๊กซออยู่นะครับลองผิดลองถูกจิ๊กซอของคุณครูเป็นรูปสัตว์มากมายเลยนะครับรูปสัตว์มากมายเลยกลุ่มไหนที่ต่อเรียบร้อยนะครับยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับยกมือได้เลยการต่อต้องถูกต้องอ้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ1กลุ่มไหนดูซิยังผิดครับยังไม่ถูกต้องครับต้องถูกต้องด้วยนะต้องถูกต้องด้วยต้องถูกต้องด้วยไม่ถูกครับไม่ถูกตรงกลางไม่ถูกไหนดูซิถูกต้องไหมเก่งมากเลยได้แล้วกลุ่ม3นะครับได้เรียบร้อยแล้วเอาล่ะขอตัวแทนออกมาได้เลยลูกมา2คนลูกขอตัวแทนกลุ่ม3มาครับ2คนลูกที่ต่อ

0: เมื่อสักครู่นี้อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเรานะครับบอกว่าต่ออย่างไรถึงได้สำเร็จรวดเร็วนะครับถึงได้สำเร็จรวดเร็วอ่ะเด็กๆตอบออกมาได้เลยครับต่ออย่างไรถึงสำเร็จรวดเร็วแบบนี้ลูก
1: แล้วต่อจากล่างแล้วค่อยขึ้นมาข้างบน
0: อ๋อต่อจากล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากอ่ะปรบมือยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับมีไหมมีใครต่อได้เรียบร้อยแล้วลูกไปเลยลูกขออีกหนึ่งกลุ่มมาลูกมากลุ่มตัวแทนกลุ่ม4นักเรียนมีวิธีการต่ออย่างไรให้สำเร็จรวดเร็วแบบนี้ลูกมีวิธีการอย่างไรครับบอกพูดเลยลูก
1: ดูว่ามันเป็นยังไง
0: ดูว่าเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบกันให้ถูกต้องตามรูปแบบใช่ไหมครับเอาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละไปเลยลูกตัวแทนกลุ่มของเรานะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการต่อใครที่ยังต่อไม่เรียบร้อยต่อให้สำเร็จเรียบร้อยนะครับลูกต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับมาใครต่อเรียบร้อยแล้วนำมาคืนคุณครูเลยลูกนำมาคืนครูใครยังต่อไม่เรียบร้อยตอนนี้ใช้เวลาในการต่อก่อนลูกยังพอมีเวลาครับเรียบร้อยหรือยังกลุ่มนี้กลุ่ม4มีใครยังต่อไม่เรียบร้อยบ้างมีใครยังต่อไม่เรียบร้อยบ้างมาเลยลูกมาเก่งมากเก่งมากเก่งทุกคนเลยมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างครับเก่งมากยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยโอ้โหต่อได้ทุกคนเลยเอาเด็กๆฟังเอาเด็กๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อสักครู่นี้ครูเผิดตบไป2ครั้งอ่ะ1ครั้ง2ครั้งเป็นไงบ้างครับสนุกสนานไหมสนุกใช่ไหมครับเกมต่อจิ๊กซอของคุณครูนะครับใช้เป็นวิธีการลองผิดลองถูกซึ่งเพื่อนของเราก็ได้ออกมานำเสนอนะครับทั้งกลุ่ม3และกลุ่ม4นะครับว่ามีวิธีการต่ออย่างไรถึงจะต่อได้สำเร็จนั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปครับเป็นใบงานกันบ้างครับใบงานที่2มีอยู่1ข้อนะครับมีอยู่1ข้อสำหรับบทบาทของนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนศึกษารูปเลขาคณิตในใบงาน2เรื่องประกอบรถยนต์และทำใบงานนะครับคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนศึกษารูปเลขาคณิตในใบงาน2เรื่องประกอบรถยนต์จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานและคุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเอาเด็กๆตั้งใจฟังก่อนให้เด็กๆดูสิว่าในใบงานของเราหรือในภาพที่เด็กๆเห็นเนี่ยมีรูปเลขาคณิตอะไรบ้าง1มีรูปเลขาคณิตอะไรบ้าง1มีรูปอะไรบ้างครับลูกดูที่จอก่อนได้เลยเด็กๆดูที่จอดูที่จอครับเอาตอบออกมาสิรูป A B C D E F G H I เด็กๆดูแล้วเนี่ยมีรูปเลขาคณิตอะไรบ้างเอามี3เหลี่ยมเพื่อนออกมาแล้ว4เหลี่ยมมีอะไรครับวงกลมยอดเยี่ยมมากนะครับ1เลยคือ3เหลี่ยม3เหลี่ยมก็จะมี A มี C มี E แล้วก็มี H นะครับต่อไป4เหลี่ยมมี B มี Dมี G นะครับและสุดท้ายเป็นรูปอะไรวงกลมนะครับวงกลมมีอะไรบ้างมี F กับ I B F กับ I เด็กๆได้เ รูปเลย

0: ถังอันนี้เรียบร้อยนะครับ3แบบนะครับทั้ง3เหลี่ยม4เหลี่ยมและวงกลมดูต่อกันเลยครับให้นักเรียนเลือกรูปเลขาคณิตนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี้นะครับที่มีอยู่ด้วยกัน9รูปใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มาประกอบเป็นภาพรถยนต์โดยเด็กๆใช้รูปไหนนะครับใช้เลขาคณิตรูปไหนถ้าเด็กๆใช้รูป B เด็กๆต้องมาเขียนภาษาอังกฤษลงไปในช่องว่างด้วยเติมอักษรภาษาอังกฤษลงไปในช่องว่างแล้ววาดภาพระบายสีตามที่ได้วางตัวอักษรไว้เลขาคณิตหมุนได้ตามต้องการเลยนะครับหมุนได้ตามต้องการฟังใหม่นะเด็กๆนำรูปเลขาคณิตที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนี้ไปวาดให้เป็นรถยนต์ไปวาดให้เป็นรถยนต์จากนั้นให้เด็กๆเขียนบอกด้วยว่าสมมติว่าเราใช้ F กับ I เป็นล้อเด็กๆก็เขียนไปด้วยครับว่า F กับ I มาประกอบเป็นล้อนะครับแล้วเด็กๆก็วาดลงไปวาดเป็นล้อนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเด็กตอนนี้ไปลงมือทำกันได้เลยครับลงมือวาดรูปให้เป็นรถครับเด็กๆใช้รูปไหนเด็กๆก็นำรูปนั้นไปนะครับคุณครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันสมมุติว่าถ้าเด็กๆต้องการที่จะใช้รูป Aรูป A ใช่ไหมครับเด็กๆก็เขียนภาษาอังกฤษไปก่อนครับ A จากนั้นเด็กๆก็นำมาวาดครับรูปเลขาคณิตบอกไปแล้วว่าเป็นไงครับหมุนได้นะครับอ่ะเป็นรูป A ใช่ไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าคุณครูต้องการน่าจะได้เป็นหน้ารถแล้วเนาะหน้ารถแล้วถ้าอยากได้เป็นตัวรถนะครับตัวถังรถถ้าคุณครูต้องการรูป B คุณครูก็เขียนไปครับรูป Bรูป B นะครับแล้วก็วาดเป็นรูปรถแบบนี้ใช่ไหมครับรูปรถถ้าอยากจะมีท้ายรถด้วยคุณครูอยากจะใช้รูปเป็นรูปท้ายรถห้ามใช้ซ้ำนะครับห้ามใช้ซ้ำถ้าคุณจะใช้ C ขออภัยใช้ E แล้วกันเพิ่มมั่งใช้ E คุณครูก็อาจจะเป็นท้ายรถที่เป็นรูป E แบบนี้เห็นไหมครับก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณครูก็ใช้เป็น F เป็นล้อนี่เป็นรูปรถ F กับ I เป็นล้อแบบนี้เห็นไหมครับก็จะได้รถเรียบร้อยสำหรับของคุณครูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้เด็กได้ดูนะครับอ่ะคุณครูลบออกก่อนนะครับเด็กๆจะได้ให้ใช้จินตนาการของตัวเองนะครับในการวาดแล้วเดี๋ยวให้ออกมานำเสนอด้วยนะครับเด็กๆวาดลงมือได้เลยลูกใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือได้เลยครับคุณจะให้ออกมานำเสนอนิดนึงนะครับว่าเด็กๆใช้รูปอะไรไหนถูกไหมใช้รูปอะไรบ้างลูกB ไหน B B อยู่ตรงไหนลูก B อยู่ตรงไหน เด็กๆต้องนำรูปเลขาคณิตในกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองมาใส่เท่านั้นนะครับไม่ได้ให้วาดแบบอื่นเลยนะไม่มีการวาดแบบอื่นนะแต่เด็กๆจะตกแต่งเพิ่มได้นะครับตกแต่งเพิ่มได้ระบายสีได
1: ้ต้องเขียนกระจกได้ไหม
0: F
1: เข
0: ีย
1: นได้
0: เขียนได้ลูก F
1: แล้วดูหนูว่าปกติเคยเขีย
0: นได้ระบายสีได้ลูกระบายสีได
1: ้
0: อันนี้อะไรลูก A อันนี้ A ใช่ไหมF ป่ะ F อยู่ไหน F I

ได้ลูกได้ครับเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับอ่ะแล้วใบสีได้เลยลูกได้ครับได้ครับแล้วใบสีได้เลยเก่งมากเอาละครับตอนนี้เด็กๆก็กำลังนำรูปเลขาคณิตนะครับตั้งแต่ A ถึง I นะมาวาดเป็นรูปรถยนต์นะครับซึ่งเด็กๆก็วาดออกมาได้สีสันสวยงามนะครับซึ่งมีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอสักหนึ่งคนนะครับออกมานำเสนอสักหนึ่งคนตอนนี้ให้เวลาเด็กๆลงสีก่อนนะครับเก่งมากตอนนี้ยังมีเวลาครับลงสีได้ยังมีเวลานะครับโอ้แล้วมี4ล้อเลยโอ้เยี่ยมมากโอ้ยรถป้ายแดงด้วยโอ้โหเก่งมากสุดยอดมากรถป้ายแดงด้วยปลายทางก็คงจะสนุกสนานนะครับกับการนำรูปเลขาคณิตมาวาดเป็นรถยนต์นะครับเยี่ยมมากนะครับอยู่ที่จินตนาการของเด็กๆเลยครับอยู่ที่จินตนาการของเด็กๆได้เลยในการวาดนะครับโดยการนำรูปเลขาคณิตนะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมครับมาทำการวาดลงไปครับในกรอบสี่เหลี่ยมในใบงานใบกิจกรรมของเราเยี่ยมมาก

ตอนนี้เด็กๆก็กำลังสนุกสนานนะคะกับการวาดภาพโดยการนำรูปเรขาคณิตมาประกอบกันนะครับเป็นรถยนต์แล้วหลายคนก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตกแต่งเป็นรูปวิวทิวทัศน์ต่างๆ

0: เอาล่ะตอนนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับในการวาดรูปรถยนต์ด้วยรูปเรขาคณิตนะครับวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมเอาล่ะตอนนี้เด็กๆก็คงจะสนุกสนานกันขออาสาสมัครในการนำเสนอสักนิดหนึ่งครับมีไม้ให้ใครเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเยอะแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วขอหนึ่งคนด้านนี้เป็นกลุ่มที่4มาเลยครับขอหนึ่งคนนะครับมาเลยนี่ครับนี่ครับมาเลยครับหยิบไม้มาด้วยลูกหยิบไม้อ่านของครูถือไว้ก่อนเด็กหยิบไม้มาด้วยเอาละครับคุณครูถามก่อนนะครับถามนิดหนึ่งก่อนว่าเด็กๆใช้รูปเลขาคณิตอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกมี
1: สี่เหลี่ยม
0: สี่เหลี่ยมมีอะไรครับ
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมแล้วก็
1: วงกลม
0: วงกลมนะครับใช้ไปทั้งหมดกี่ภาพลูกทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5รูปแล้วก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามเป็นรถนั่นด้านนี้เป็นหน้ารถใช่มั้ยลูกมีไฟด้วยมีคนด้วยใช่มั้ยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ถ้าใครยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหยุดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อนะแนวคำตอบของคุณครูเด็กๆดูแนวคำตอบของคุณครูกันคุณครูจะใช้เป็นตัว S นะครับ B F I นะครับออกมาเป็นรูปรถยนต์ในลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมคุณครูใช้ด้านหน้าเห็นไหมครับเป็น S นะครับคุณครูระบายสีให้ตรงกันเลยนะครับแต่เด็กๆสามารถระบายสีตามจินตนาการได้นะครับแล้วก็ B เป็นตัวถังรถยนต์เห็นไหมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ H เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้วงกลมนะครับสองรูปก็คือ F กับ I นะครับ F กับไอเรียบร้อยนี่คือวาดภาพรถยนต์นะครับแต่ว่าเด็กๆมีการเติมนะครับลักษณะของอาจจะเป็นประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับใส่ลงไปด้วยก็ยอดเยี่ยมมากและบางคนก็ตกแต่งรอบๆด้วยเก่งมากมีจินตนาการได้ยอดเยี่ยมมากนะครับไปดูกันต่อนะครับมาที่แบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการลองผิดลองถูกนะครับเป็นใบงานที่3ครับเรื่องของการลองผิดลองถูกมาที่บทบาทของนักเรียนและคุณครูไปทางกันนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการลองผิดลองถูกจากใบงานที่3เพื่อทดสอบความเข้าใจครับและคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูไปทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องการลองผิดลองถูกคุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจด้วยนะครับนักเรียนเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่หน้าที่35นะครับมาดูข้อที่1ทำไปทีละข้อครับข้อที่1ครับให้นักเรียนนำภาพA ถึง I มาประกอบกันให้เหมือนภาพต้นฉบับเหมือนเราต่อที่สองเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมนี่ที่เป็นรูปนี้ภาพต้นฉบับโดยเขียนตัวอักษรลงตารางด้านล่างยกตัวอย่างเช่นรูป C อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับรูป C อยู่ตรงกลางเด็กๆก็ต้องเขียนตรงนี้เป็นตัวอักษร C ไม่ใช่ให้วาดรูปลงไปนะเด็กๆไม่ต้องวาดรูปลงไปนะครับเขียนตัวอักษรในตัวอย่างตอนนี้เนี่ยเรียงถูกต้องหรือเปล่าครับเรียงถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ที่มีภาษาอังกฤษอยู่นะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่เรียงไม่ถูกต้องเด็กๆต้องนำมาเรียงใหม่ให้ถูกต้องนะครับอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ตรงกลางเป็น C ฉะนั้นช่องตรงกลางนี้เด็กๆจะต้องใส่4เก่งมากนี่คือข้อที่1ไปดูต่อข้อที่2เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในช่องวงกลมที่ตัวเงือกน้อยมีเหมือนกันครับ A นะ A B C D E F G

ครับนำไปใส่ให้ถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นรูปดาวเห็นไหมครับตรงนี้เป็นรูปดาวน่าจะเป็นตัว F นะครับเด็กก็นำตัว F เนี่ยไปใส่ลงในช่องด้านที่ตรงกันได้เลยเหมือนต่อจิ๊กซอนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำเป็นรายบุคคลเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับทางต้นทางและปลายทางตอนนี้ให้ลงมือทำได้เลยครับเขียนตัวเลขให้ถูกต้องโดยการเรียงให้ถูกต้องเลยนะครับทั้ง2หน้านะครับทั้ง2หน้าที่เป็นรูปนิทานใช่ไหมครับมดกับตะกั่วแตนกับรูปของเงือกน้อยใส่ตัวภาษาอังกฤษลงไปตรงกลางเลยลูกใส่ตรงกลางได้เลยใส่ตัวใหญ่ๆเลยทำเป็นรายบุคคลนะครับทำเป็นรายบุคคลได้เลยจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งนะครับในการทำใบกิจกรรมอะไรที่อยู่ตรงไหนก็เขียนให้ถูกต้องนะครับเขียนให้ถูกเลยลูกนำตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปเขียนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่อยๆ คิดลูกไม่รีบนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดตอนนี้เด็กๆกำลังทำแบบฝึกหัดเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับใส่ตัวอักษรลงไปนะลูกหลังจากที่เราขีดเส้นตัวอย่างแล้วเราก็ใส่ตัวอักษรลงไปใส่ตัวสอบลงไปเรียงให้ถูกต้องทำเลยลูกดูให้ดีลูกดูให้ดีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับดูให้ดีลองผิดลองถูกให้ได้นะครับใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหานะในการแก้ปัญหาเขียนให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้อง

ไหนที่ตัวอักษรตัวไหนตัวใดที่เด็กๆใช้ไปแล้วเด็กก็กากบาทออกก็ได้ครับกากบาทไปก็จะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะครับตัวไหนใช้ไปแล้วก็กากบาทไปได้ก็จะเหลือตัวที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราก็นําไปเติมเราก็นําไปเติมได้เลยให้ถูกต้องเยี่ยมมากคิดเองลูกคิดเองนะครับทำด้วยตัวเองให้เด็กทำด้วยตัวเองนะครับเด็กๆทำข้อ1ก่อนนะครับพอข้อ1เรียบร้อยแล้วไปข้อ2ค่อยไปทำข้อ2ใส่ให้ถูกต้องเด็กๆไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิดนะครับทำไปได้เลยนะครับตั้งใจทำนะถ้าเด็กๆตั้งใจทำถูกแน่นอนครับมีตัวอย่างให้ดูดูตามตัวอย่างนะครับดูตามตัวอย่างเหมือนเกมต่อจิ๊กซอที่เราได้เล่นกันไปต้นชั่วโมงเลยนี่เด็กๆกำลังใช้การลองผิดลองถูกในแก้ปัญหานะครับจากใบงานเยี่ยมมากหลายคนนะครับก็สามารถทำใบงานได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีอีกหลายคนที่ยังไม่เรียบร้อยไม่ต้องรีบครับเรายังมีเวลาใครเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมมากครับ

ต่หลังจากที่นักเรียนแต่หลังจากที่เด็กๆทำเรียบร้อยนะครับครูก็จะมีแนวคำตอบให้ดูด้วยเด็กๆก็จะได้ทราบว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะครับมีใครยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมมีไหมครับแบบนี้ใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำสมุดเก็บใต้โต๊ะนะครับใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำสมุดเก็บใต้โต๊ะคุณครูจะได้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยนำสมุดนำอุปกรณ์เก็บใต้โต๊ะเลย

ถ้าเรียบร้อยแล้วเก็บใต้โต๊ะเลยลูกเดี๋ยวได้ส่งท้ายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวได้ส่งท้ายชั่วโมงโอ้กลุ่มหนึ่งยอดเยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเก็บอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้งโต๊ะเลยไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลายังพอมีเวลานะครับกลุ่ม3เรียบร้อยเอาเหลือกลุ่ม2กลุ่ม5นะครับกลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม4เรียบร้อยยังนี่ๆเพื่อนเราเรียบร้อยยังคนนี้เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยเยี่ยมมากนะครับเก็บใต้โต๊ะเลยลูกให้เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม5เรียบร้อยไหมกลุ่ม5ถ้าเรียบร้อยแล้วเก็บใต้โต๊ะเลยเหลือกลุ่ม2 1คนไม่ต้องรีบครับเรียบร้อยครบแล้วหมดหรือยังครบแล้วทุกกลุ่มหรือยังเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มตอนนี้ปรบมือกับตัวเองก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับทำแบบฝึกหัดของคุณครูได้ครบหมดทุกคนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปดูแนวขอบแต่แนวคำตอบของครูไม่ธรรมดาครับคุณครูจะให้เด็กๆนั้นออกมาเฉลยด้วยตัวเองครับโดยผ่านเกมที่คุณครูเตรียมมาให้ไว้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตเตรียมเกมก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเอาละครับตอนนี้คุณครูก็ได้เตรียมเกมที่จะให้เด็กๆออกมาเฉลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับใครอยากเป็นตัวแทนออกมาเฉลยกันบ้างโอ้โหแย่มากมายเลยแต่ว่าถ้าจะให้ออกมานำเสนอทุกคนคงจะวุ่นวายน่าดูใช่ไหมลูกตอนนี้เอามือจับหูครูจะให้กลุ่มละ2คนนะครับแล้วมือกอดอกจับหูกอดอกยกมือนี่ครับ1คนแล้วเดี๋ยวขออีก1คนนะครับมารอไว้ก่อนมือกอดอกมือจับหูกอดอกยกมือนี่ครับมาช่วยกันนะครับนำเสนอแนวคำตอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาแบ่งกันเลยลากเลยลูกลากสลับได้เลยครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นะครับลากสลับเลยลูกลากสลับได้เลยตรงนี้ก็เด็กๆก็ลากออกไปข้างนอกก่อนลากออกไปข้างนอกก่อนลากออกไปข้างนอกก่อนลูกแล้วก็นำที่ถูกต้องมาใส่นะครับระวังนะมองไม่เห็นเดี๋ยวมองไม่เห็นลูกที่ถูกต้องมาใส่ถูกต้องไหมคุณครูว่าสีน่าจะอยู่ตรงกลางนะลูกสีน่าจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าไม่เป็นไรลูกให้เพื่อนของเรานะครับได้ดูว่าถูกหรือผิดนะครับ

0: ที่เหลืออยู่ตรงไหนไม่ต้องกดหนักลูกมันต้องกดหนักขยับได้เลยลูกขยับได้เลยยังเหลือตรงนี้ด้วยนะลูกยังเหลือตรงนี้ด้วยนะครับเด็กๆไปดูตรงอื่นก่อนไหมนำจีมาไว้ไหมนำออกมาก่อนได้ตัวแทนของเราก็ช่วยกันน่าดูเลยนะครับยอดเยี่ยมมากอย่าลืมที่เหลือด้วยไปประกอบให้เรียบร้อยอย่าลืมที่เหลือไปประกอบให้เรียบร้อยต่อให้ตรงเลยลูกที่เหลือด้วยที่เหลือเนี่ยเอามาดูไว้ตรงไหนดีนี่มีตรงไหนอีกครับเหลืออีก2รูปตรงนี้เหลืออีก2รูปตรงนี้นำ A นี่ A ตรงนี้ A ลงมานิดนึงลูกให้ตรงช่อง F ขึ้นไปนิดนึงให้ตรง I ขึ้นไปนิดนึงถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องปุ๊บเบอร์ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนี่คือแนวคำตอบที่เด็กๆออกมาเฉลยได้อย่างถูกต้องเลยนะครับเรียงในลักษณะแบบนี้นะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าไม่ตรงไม่เป็นไรลูกนะครับออกมาให้เป็นเหมือนกับรูปตัวอย่างนะครับนิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนเรียบร้อยนะครับใครที่ทำไปงานไปก็น่าจะทราบแล้วว่าเราทำได้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่1นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตนะครับสำหรับข้อที่2กันนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกับข้อที่2กันก่อนเลยครับตอนนี้สำหรับเกมในส่วนที่จะมาเฉลยในข้อ2ก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยนะครับใครอยากเป็นตัวแทนบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายมือกอดอกมือกอดอกมือเท้าเอมือจับหูยกมือนี่ครับกลุ่ม3ผู้หญิงลูกผู้หญิงตรงกลางมาแล้ว1คนนะครับขออีก1คนนะครับคุณครูมองทั่วลูกทั่วเลยทั่วกอดอกไม้กอดอกจับหูเท้าเอกอดอกยกมือด้านหลังผู้หญิงด้านหลังไม่ใช่ลูกนี่มาลูกมาเลยขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับคุณครูให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมทุกคนนะครับลงมือได้เลยช่วยกันนะครับช่วยกันลากขึ้นไปลากขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1นะครับไปต่อเลยนี่เป็น D นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็น F มาเป็น D ต่อเลยครับเพื่อนๆช่วยกันได้นะครับเป็นตัว E นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องช่วยได้เลยถ้าสูงไปให้เพื่อนนะให้เพื่อนที่อยู่ตัวเพื่อนที่สูงสูงไปต่อเลย B ลากไปเลยครับเหลืออีก4จุด นะครับหรืออีก4ส่วนประกอบไปเรียบร้อย A หรืออีก3ส่วนประกอบเรียบร้อย H นะครับไม่เป็นไรไม่ตกไม่เป็นไรลูกไปต่อเลยตัวนี้ C นะครับระวังด้วยลูก C และสุดท้ายสุดท้ายนะครับสุดท้ายตัว G ลูกตัว G นี่ครูบอกให้ตัว G ขึ้นปลาให้ด้านบนระวังแขนเสื้อไปโดนนะครับจะลากไม่ได้เรียบร้อยไหมเด็กๆปอบเบอร์เก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับโอ้โหทั้งข้อที่1และข้อที่2เป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆก็คงจะได้สนุกสนานกับการเฉลยคำตอบของครูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สรุปกันเลยครับครับผมเรามาสรุปกันนะครับหลังจากที่เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกับคุณครูมาเยอะแยะมากมายเลยสนุกสนานกันมากเลยสำหรับวันนี้นะครับไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อ4ถึงข้อ5ครับคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของคุณครูครับวันนี้กิจกรรมในชีวิตประจำวันมีอะไรที่นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยวิธีการลองผิดลองถูกได้บ้างครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับปลูกต้นไม้มีอะไรครับ
1: เกม
0: โอ้เล่นเกมเยี่ยมมากมีแบบอื่นไหมทำอาหารโอ้ตอบมามากมายเลยทำการบ้านอะไรนะลูก
2: กิจกรรม
0: ศิลปะต่างๆใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยมาดูแนวคำตอบอะไรนะลูก
2: ป
0: ั่นจักรยานวาดรูปเล่นเยอะแยะมากมายเอาล่ะมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูยกตัวอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ใช้วิธีการลองผิดลองถูกได้นะครับการเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราก็ตอบออกมานะครับรวมถึงการทำอาหารด้วยนะครับไปต่อครับมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วนะครับในการลองผิดลองถูกนักเรียนมีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างครับในชีวิตประจำวันมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างลูกอะไรนะลูกการซื้อของใช่ไหมครับบางครั้งเราได้ของแบบไม่ได้ตามต้องการเวลาเราซื้อไปแล้วเราจ่ายตังค์ไปแล้วบางครั้งของที่เราอยากได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเราต้องมีการระมัดระวังในการซื้อของใช่ไหมครับอาจจะคืนไม่ได้เนาะสิ่งของบางอย่างมีอะไรครับมีอะไรครับ
2: วิ่ง
0: มีอะไรครับวิ่งก็ต้องระวังใช่ไหมต้องระวังไม่ให้ล้มไม่งั้นจะเจ็บตัวใช่ไหมครับอ่ะมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูยกตัวอย่างเช่นการใช้ของมีคมแบบนี้ต้องระมัดระวังนะลองผิดลองถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องระมัดระวังรวมถึงการซื้อสินค้าที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าสิ่งของบางอย่างอาจจะคืนไม่ได้นะครับสรุปกันแล้วนะครับสรุปกันนิดนึงเนื่องจากชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายขอสรุปนิดนึงนะครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้ว่าเอานักเรียนอ่านตามนิดนึงครับ
2: การแก้ป
0: ั
2: ญหา
0: หรือการทำงาน
2: บางอย
0: ่
2: าง
0: อาจใช้เทคนิ
2: ค
0: การลองผิดลองถู
2: ก
0: ซึ่งเป็นการทดลองหาคำตอบ
2: และหากว
0: ิ
2: ธ
0: ี
2: การที่เล
0: ือ
2: ก
0: ไม่สามารถแก้ได
2: ้ให
0: ้
2: ทดลอง
0: หาคำตอบ
2: ด
0: ้
2: วยว
0: ิ
2: ธ
0: ี
2: การอ
0: ื
2: ่น
0: จนกว่าจะสำเร็
2: จ
0: แต่ปัญหา
2: หร
0: ื
2: องานบางอย
0: ่
2: าง
0: ไม่สามารถใช้วิ
2: ธีการน
0: ี
2: ้ได
0: ้ยอดเยี่ยมมากนะครับเราสรุปได้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถูกเนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่ 4ถึงข้อที่5นะครับให้เด็กๆกลับไปประเมินตนเองด้วยและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงหน้าครับเป็นเรื่องใหม่เรื่องของการจัดเรียงบัตรคำสั่งและคุณครูปลายทางเตรียมความพร้อมสำหรับใบงานด้วยครับใบงานที่1เรื่องหนอนน้อยหาอาหารและใบงานที่2เรื่องผึ้งน้อยหาน้ำหวานนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับเด็กๆสนุกสนานกันเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมของคุณครูนะครับในครั้งหน้านะครับก็จะมีสิ่งที่สนุกสนุกนะครับซึ่งมีเกมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะครับกันเป็นประจำทุกชั่วโมงแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนการอะไรนะการอะไรเนี่ยคำนี้เรียนอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วการบออัวกอ
1: บวก
0: การอะไรนะ
1: การบวก
0: คำนี้ละคำนี้
1: ด้วย
0: ดออัวยอด้วยไม่โท
1: ด้วย
0: ด้วยอะไรนะสออูนอศูนย์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการบวกด้วยอะไรครับด้วยศูนย์เอาละเอาละอ้าวอ่านชื่อเรื่องตามครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะการบวกด้วยศูนย
1: ์
0: อีกครั้งหนึ่งครับการบวกด้วยศูนย
1: ์การบวกด้วย
0: ศูนย์เป็นยังไงนะศูนย์มีค่าไหมเอ่ยแล้วคิดว่าวันนี้เรื่องการบวกด้วยศูนย์เอ๊ะศูนย์ไปรวมกับจำนวนใดก็จะทำไมครับ
2: ได้เท
0: ่
2: าเด
0: ิ
2: ม
0: ได้เท่าเดิมเลยบางคนบอกว่าศูนย์ไปรวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่าเดิมก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองใช่ไหมนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมครับหาผลบวกของจำนวนใดจำนวนใดๆในที่นี้ก็ทำไมครับอาจจะหลากหลายจำนวนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับกับ0โดยที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่นะ
1: 10
0: ไม่เกิน10พร้อมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์ยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยเป็นยังไงนะประโยคสัญลักษณ์ต้องมีจำนวนแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรนะ
1: บวก
0: เครื่องหมายบวกมีเครื่องหมายอะไรอีกเครื่องหมายเท่ากับนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาทบทวนกันก่อนที่จะเรียนรู้นะครับบางคนเนื้อเรื่องวันนี้โหง่ายๆสบายเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการบวกด้วยศูนย์นั้นบางคนเห็นปุ๊บอาจจะตอบได้ปั๊บทันทีเลยนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกด้วยอะไรนะด้วยศูนย์นะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรายังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยสองตาต้องทำไมนะสองหูต้องสมอง
1: ม
0: ีไม่เข้าใจให้ทำไมทันทีเลยกลับบ้านเรียนรู้ยังเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆพร้อมไหมครับไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับแบบนี้ค่อยมั่นใจหน่อยว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้1 2 3เยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้ทั้งต้นทางปลายทางทบทวนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนเริ่มเรียนวันนี้อยากให้เด็กๆทำไมครับมีสติหน่อยเนาะนะครับก็จะให้เด็กๆทำไมครับนั่งสมาธิเอามือประสานไว้ที่ตักนะครับแล้วก็ทำไมครับสองตาก็ค่อยๆหลับลงนั่งหลังตรงนะครับพร้อมนะ1 2 3ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติให้

0: เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลานะครับพอสมควรนะครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ประสานกันที่ตักออกแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับปรับระดับสายตามองมาที่ใครเลยมองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับเราพร้อมที่จะทำไมครับเรียนรู้กันต่อนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนนะครับในเรื่องของการบวกเนาะและก็การเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับเอ๊ยยังพอจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยเป็นยังไงนะการบวกการบวกบวกกันแล้วจำนวนเป็นไงครับตอนนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเอาละลองมาดูนะครับดูจากภาพก่อนเอ๊มีทั้งลูกไก่มีทั้ง
1: แม
0: ่ไก่เอาละครับสถานการณ์เอาช่วยอ่านนิดนึง
1: ม
0: ีเอ๊คำนี้คำนี
1: ้
0: มีลูกไก
1: ่
0: สองเยี่ยมมากครับกออาบ
1: อ
0: กับ
1: แม
0: ่ไก
1: ่
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้นะครับสถานการณ์อ้าวเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะเผื่อใครไม่ทันอีกครั้งนึงนะครับมีลูกไก่สองตัว
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กไก
0: ่
1: สองต
0: ั
1: ว
0: กับแม่ไก่สี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: โอ้โหมีลูกไก่สองตัวกับแม่ไก่กี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: นะอันนี้ดูจากภาพดูจากภาพรวมมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
1: หกตัว
0: รวมมีไก่ทั้งหมด6ตัวเอ๊ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่ายังไงเนี่ย
1: 4
0: + 2 อะไรนะมีบางคนก็บอก4อ้าวลองดูนะครับดูซิแตกต่างกันอย่างไรนะบางคนบอกอะไรนะบางคนบอกว่าเริ่มต้นด้วย4ก่อน4บวกอะไรนะ
1: 2
0: บวก2อ่ะบางคนบอก4บวก2เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 6
0: เท่ากับ
1: 6
0: อีกคนอีกคนแล้วก็มีบางคนบอก
1: 2
0: บวก
1: 4
0: บวก4เท่ากับเท่าไหร่ครับเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่านะเหมือนกันหรือเปล่านะมีความที่ทั้งเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใช่ไหมมีคำตอบที่เป็นไงครับเหมือนกันเอ๊ะแต่ตำแหน่งเป็นไงครับมีการสลับที่ใช่ไหมแต่เด็กๆต้องอธิบายได้อ้าวลองมาดูที่ประโยคสัญลักษณ์ด้านบนก่อน4บวก2เท่ากับครูแม็กถามว่า4ตัวนี้มาจากจำนวนอะไรล่ะครับจำนวนแม่ไก่บวก
1: 2
0: นี่จำนวนอะไรนะจำนวนของลูกไก่4บวก2นำมารวมกันเท่ากับเอ๊ะแล้ว6นี่มาจากไหนล่ะครับ
1: มาจากจำนวนท
0: ั้
1: งหมด
0: มาจากจำนวนทั้งหมดถ้าเด็กๆอธิบายแบบนี้นะครับเนาะเด็กก็จะอธิบายได้อ้าวลองมาดูด้านล่างเอ๊ะ2นี่มาจากไหนล่ะจำนวนของลูกไก่เอ๊ะอันนี้ล่ะครับ4นี้มาจากจำนวนของแม่ไก่ดังนั้นเอารวมกัน2บวก4เท่ากับ
1: 6
0: เอ๊ะแล้ว6นี้มาจาก
1: จำนวน
0: ทั้งหมดดังนั้นนะครับเห็นไหมครับถ้าลำดับตามสถานการณ์เลยลูกไก่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: กับแม่ไก่เท่าไหร่นะครับ4ดังนั้น2ก็จะมาก่อนเห็นไหมครับแต่ในประโยคสัญลักษณ์ในเรื่องของการบวกเดี๋ยวในข้างหน้าเด็กๆก็จะทำไมครับเรียนรู้กันเขาเรียกว่าในเรื่องของการสลับที่ของการบวกเนาะดังนั้นมันมีการสลับที่ของการบวกเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าผลบวกเป็นไงครับเนี่ยเท่ากันไหม
1: เท
0: ่ากันเนาะดังนั้นนะครับค่าของเขาเนาะ4บวก2เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 6
0: 2บวก4ล่ะครับ
1: 6
0: แล้วเดี๋ยวเด็กก็จะทำไมครับได้เรียนรู้กัน4บวก2เท่ากับ2บวก4เนื่องจากมีค่าเป็นไงเนี่ย
1: เท่ากัน
0: เนาะเดี๋ยวอันนี้เราก็เรียนรู้กันนะครับนะในข้างหน้าครูแม็กก็จะสอนเพิ่มเติมเห็นว่านี้มีคนบอกลักษณะที่แตกต่างกันก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับเอาละยากมั้ยเนี่ยคิดว่ายากมั้ยยากมั้ยไม่ยากนะดังนั้นนะครับ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ก็คือ2บวก4เท่ากับ62ตัวนี้ก็มาจากจำนวนลูกไก่4ตัวนี้มาจากจำนวนของแม่ไก่แล้ว6ล่ะครับจำนวนทั้งหมดเนาะเอและจำนวนใดคือผลบวกนะ
1: 6
0: จำนวนใดคือผลบวกนะ6นะครับไม่ยากเอาละครับประโยคสัญลักษณ์นี้อ่านว่ายังไงนะนี่นี่นี่สองบวก
1: สี่เท่าก
0: ับ
1: หก
0: ดังนั้นนะครับอ่านประโยคนี้ว่าสองบวกสี่เท่ากับหกอ่านตรงตัวเลยเนาะยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะนั้นหาผลบวกใช้วิธีการนับต่อก็ได้ใช่ไหมครับเนาะนับต่อจากสองไปอีกสี่ครั้งสองแล้วสามสี่ห้าหกเนาะตอนนี้เด็กๆมีภาพประกอบเด็กๆก็สามารถนับต่อจากภาพได้เลยยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะไปต่อนะครับอ้าวลองมาดูต่อเอ๊ะภาพคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่เหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนเมื่อสักครู่ไหมเนี่ย
1: ไม่เ
0: หมือนเอ๊ะมันแตกต่างอย่างไรเอ่ยนะมีลูกไก่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอ้าวลองอ่านสถานการณ์นิดนึงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ๊ดูดูดูดูกอกออะบอกับ
1: แม่ไก่สี่ตัว
0: มีลูกไก่สามตัวกับแม่ไก่สี่ตัวนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย
1: เจ็ดตัว
0: มีไก่ทั้งหมดกี่ตัวนะ
1: เจ็ดตัว
0: มีไก่ทั้งหมด
1: เจ
0: ็ดตัวถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกขอตัวแทนตัวแทนได้ไหมขอตัวแทนใครดีนะตัวแทนเอาใครเอ่ยเอาน้องน้องอะไรดีครับน้องอะตอมแล้วกันอ้าวเชิญน้องอะตอมครับเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรนะอะไรบวกอะไรแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะอ้าวช่วยหน่อย

0: ช่วยหน่อยสามบวกกับอะไรนะบวกอะไรนะบวกบวกอะไรนะสี่เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่ากับเอ๊ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเจ็ดนะครับเท่ากับเจ็ดเนาะยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมอะตอมเขียนถูกไหมเนี่ยอ้าวปรบมือให้อะตอมหน่อยอ้าวไปนั่งที่ได้นะครับขอบคุณมากอ่ะดังนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กแก้ไขให้สวยงามเนาะ3บวก4ของอะตอมนะครับเนาะอาจจะทำไมครับไม่มีบรรทัดให้เด็กๆดูเนาะก็เลยทำไมครับไม่ตรงใช่ไหมอ้าวลองมาดูของคุณแม็กนะเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเหมือนของอะตอมเลยเริ่มที่อะไรครับ3เครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายวางเรียงตรงกันเลยเห็นไหมครับ3บวก
1: 4
0: บวก4
1: เท่าก
0: ับ
1: 7
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ 7ยากไหมครับเนี่ยไม่ยากเลยทำไมครับอธิบายที่มาที่ไปนิดนึงเอ๊ะ3นี้มาจากจำนวนอะไรนะ
1: มาจากจำนวนลูกไก
0: ่มาจากจำนวนลูกไก่4นี้ล่ะครับ
1: มาจากจำนวนแม
0: ่
1: ไก่
0: มาจากจำนวนแม่ไก่แล้ว7นี้ล่ะครับมาจากจำนวนทั้งหมดเอผลบวกผลบวกผลบวกคือจำนวนใดนะผลบวกก็คือ7เห็นไหมครับเอามารวมกันเนาะดังนั้นเด็กๆเรียนไปแล้วคำว่ารวมกับคำว่าอะไรครับกับก็คือทำไมครับนำมารวมกันเนาะโดยใช้เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกนั่นเองพอรวมกันปุ๊บจำนวนเป็นไงครับเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงเพิ่มมากขึ้นนะครับเดิมมีลูกไก่3ตัวพอจำนวนรวมกับแม่ไก่ปุ๊บเป็นทั้งหมดกี่ตัวนะ7ตัวอ้าวช่วยอ่านหน่อยอ่านว่าอะไรนะ3บวก
1: 4เท่ากับ
0: 7หรือตัวหนังสือเนาะสออามอ3คำนี้คำนี้ช่วยหน่อยบออัวกอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทอเอาเท่าไม้เอกเท่ากออาบอกับจอเอดอเจ็ดดังนั้นนะครับนี่เป็นคำอ่าน3บวก4เท่ากับ7นั้นเด็กๆก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะไหนมีใครคิดว่าวันนี้ทำได้ไม่ยากวันนี้ขอดูมือหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงได้นะครับนั้นอันนี้เป็นความรู้เดิมจากครั้งก่อนๆที่เราทำไมครับเรียนรู้กันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบวกจำนวน2จำนวนการนำจำนวนมารวมกันนะครับหรือกระทั่งการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาเรียนรู้กันต่อเนาะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูต่อที่การบวกด้วยอะไรนะการบวกด้วยศูนย์โอ้โหคิดว่ายากไหมเนี่ยคิดว่ายากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการบวกด้วยศูนย์เป็นอย่างไรเอาละครับลองมาดูที่สถานการณ์แรกเอเป็นยังไงเนี่ย
1: 3บวก0เท่ากับ3
0: รู้เลยเหรอโอ้โหอ้าวช่วยอ่านสถานการณ์นิดนึงเนาะ
1: ม
0: ีไก่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละเอาละคราวนี้มอไอไม่ไม่เอก
1: ไม่
0: ไม่มีหอรออือหรือมออีมีมอแอมแอไม่เอกแม่กอไอไก่ไม่เอกมีแม่ไก่เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆลองอ่านตามคุณแม็กอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้าใจของสถานการณ์นี้นะแต่บางคนดูจากรูปภาพปุ๊บอาจจะตอบได้ทันทีเลยลองมาดูเป็นสถานการณ์บ้างนะครับเอาอ่านตามนะมีลูกไก่3ตัว
1: มีล
0: ู
1: กไก
0: ่3ตัว
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กไก่
0: 3
1: ต
0: ั
1: ว
0: ไม่มีแม่ไก่
1: ไม่มีแม่ไก่
0: หรือมีแม่ไก่ศูนย์ตัว
1: หร
0: ือ
1: ม
0: ี
1: แม
0: ่
1: ไก
0: ่
1: ศ
0: ู
1: นย
0: ์
1: ต
0: ั
1: ว
0: ดูจากสถานการณ์คิดว่ามีไก่ทั้งหมดกี่ตัวครับกี่ตัวครับดังนั้นถ้าเอามารวมกันรวมมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวนะ3ตัวอ้าวไม่ยากเลยไม่ยากเลยเอ๊ะแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะครับ
1: 3บวกตัวเท่ากับ
0: 3อะไรนะ
1: 3
0: บวก0เท่ากับเอ้าเดี๋ยวขอตัวแทนช่วยเขียนนิดนึงอ้าวเดี๋ยวขอน้องตังๆแล้วกันนะครับอ้าวช่วยคุณแม่เขียนหน่อยเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์นะจากสถานการณ์นี้จะได้ว่าอย่างไรล่ะครับ3บวกบวกอะไรนะ0เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมเครื่องหมายอย่าลืมเครื่องหมายอย่าลืมเครื่องหมาย3บวกอะไรนะ0เท่ากับ
1: 3
0: ถูกต้องไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้ต่างๆหน่อยนะครับพอไม่มีบรรทัดให้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ตรงบ้างเนาะนั้นเด็กๆปลายทางก็ทำไมครับต้องพยายามเนาะถ้ามีบรรทัดต้องเขียนให้ตรงบรรทัดนะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยตอนนี้คำตอบถูกต้องอ้าวลองมาดูของคุณครูแม็กบ้างตรงกับของตังๆหรือเปล่านะครับเอาละประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ตัวแรกมาแล้วอะไรเอ่ย3เอ๊ะ3นี้ทวนหน่อยจำนวนอะไรนะมาจากจำนวนอะไรเนี่ยมาจากจำนวนของลูกไก่มีกี่ตัวละครับ
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: มี3ตัวอ้าวบวกเอ๊ะรวมกับอะไรล่ะครับ0มาจากไหนเนี่ยมาจากจำนวนของ
1: แม
0: ่ไก่เนาะซึ่งมีไหมครับเนี่ยมีไหมไม่มีแม่ไก่เลยหรือมีไก่กี่ตัวนะหรือมีไก่0ตัวเอานำมารวมกัน3บวก0เท่ากับ
1: 3
0: เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ3เอ้าช่วยอ่านประโยคสัญลักษณ์นี้หน่อย
1: บว
0: กยากไหมครับเนี่ยไม่ยากเลยเนาะสออามอ3บออัวกอบวกสออูนอ0คำนี้
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ เท่ากับ3เยี่ยมมากนะครับเนาะ3บวก0เท่ากับ3ไม่ยากไม่ยากไปต่อได้ไหมเอ่ยอ้าวครูแม็กไปต่อนะครับไปดูกันต่อสถานการณ์ต่อไปโอ้โหมีคำตอบมาแล้วบางคนตอบได้เลยใช่ไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากดูจากภาพบางคนบอกว่าอ๋อลูกไก่มีเท่าไหร่นะ
1: 0
0: แม่ไก่ล่ะ
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: เอามารวมกัน
1: 4
0: มารวมกันเป็น4อ้าวลองมาดูสถานการณ์ที่เป็นตัวหนังสือดูบ้างนะครับ
1: ไม
0: ่คำเดิมเลยไม่มี
1: ล
0: ู
1: กไก่เลย
0: หรือมีลูกไก่
1: ศูนย์ต
0: ั
1: วอ้
0: าวคำนี้กออะบอกับ
1: แม่ไก่4ตัว
0: อ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามเพื่อเพิ่มความเข้าใจครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีลูกไก่
1: ไม่มีลูกไก
0: ่ไม่มีลูกไก่
1: ไม่มีลูกไก
0: ่หรือมีลูกไก่ศูนย์ตัวหรือมีลูกไก่ศูนย์ตัว
1: มีลูกไก่ศูนย์ตัว
0: กับมีแม่ไก
1: ่กับมีแม่ไก่
0: กับมีแม่ไก
1: ่
0: 4ตัวถามว่ารวมมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: ทั้งหมด
0: กี่ตัวเอ่ย
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: เอาลูกไก่กับแม่ไก่รวมกันมีจำนวนไก่ทั้งหมด
1: 4ตัว
0: ยากไหมเนี่ยไม่ยากประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษณ์การบวก
1: 4เท
0: ่
1: าก
0: ับ4บวก0หรือ0บวก
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยโอ้โหตอนนี้มีอาสาทำไมครับอยากออกมาเขียนใช่ไหมประโยคอะไรครับ สัญลักษณ์การบวกอ้าวเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มทางด้านทางนี้บ้างเอาเป็นน้องพอยต์แล้วกันครับอ้าวพอยต์เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะอ้าวเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เริ่มต้นอะไรเนี่ย0บวกอะไรนะโอ้โหชัดเจนเลย0บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับถูกต้องไหมครับอ้าวปรบมือให้พอยน์หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับชัดเจนเลยเอ๊ะ0ตัวนี้มาจากจำนวนอะไรนะมาจากจำนวนลูกไก่กี่ตัวละครับ0ตัวกับก็คือเครื่องหมายบวกกับแม่ไก่กี่ตัวนะ
1: 4ตัว
0: ดังนั้น4ตัวนี้มาจากจำนวนของแม่ไก่นั้นนำมารวมกัน0บวก4เท่ากับ
1: 4
0: นั้น4ก็เป็นผลบวกอ้าวลองมาดูของคุณแม็กนะตรงพอยต์หรือเปล่าเอ่ย0
1: บวก4เท่ากับ4
0: อ้าวคำอ่านนิดนึงสออูเนาะ0บวก4เท่ากับ
1: 4
0: ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะ0บวก4เท่ากับ4เด็กๆก็จะเห็นได้เลยนะจากข้อสังเกตนะเอ๊ะ0ไปรวมกับ4ก็ได้เท่าไหร่ครับ4เนาะเอาละดูต่อนะไปดูกันต่อเอ๊ะเป็นภาพอะไรนะ
1: 0
0: อะไรนะมีลูกไก่กี่ตัวเนี่ยแม่ไก่
1: 0
0: นำมารวมกัน
1: 0
0: อ้าวโหอ้าวอ่านสถานการณ์นิดนึงอันนี้ไม่มีคำว่ามีแล้วคำว่าอะไรครับ
1: ล
0: ูกไก
1: ่ต
0: ั
1: ว
0: ลูกไก่0ตัวกออะบ
1: อ
0: กับ
1: แม
0: ่ไก
1: ่
0: 0
1: ต
0: ั
1: ว
0: เยี่ยมมากเดี๋ยวอ่านตามคุณแม็กนะลูกไก่0
1: ต
0: ั
1: ว
0: ลูกไก่0
1: ต
0: ั
1: ว
0: กับแม่ไก่0
1: ตัว
0: กับแม่ไก่0
1: ตัว
0: รวมมีไก่ทั้งหมด
1: 0ต
0: ั
1: ว
0: รวมมีไก่ทั้งหมด0ตัวก็คือทำไมครับไม่มีไก่เลยสักตัวใช่ไหมหรือมีไก่กี่ตัวนะ
1: 0
0: ตัวเพราะว่าเป็นไงครับในภาพมีไก่ไม่เอ่ยไม่มีไก่เลยสักตัวเลยใช่ไหมครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ง่ายมากอะไรบวกอะไรนะ0
1: บวก
0: 0เท่ากับ0 0นี้มาจากจำนวนอะไรเนี่ย
1: ลูกไก
0: ่ไก
1: ่
0: แม่ไก
1: ่
0: ทั้งหมดเยี่ยมมากนะครับดังนั้น0บวกอะไรนะ0บวก0เท่ากับ
1: 0
0: กับ0ไม่ยากเลยนะเอาแล้วครับเด็กๆครับงั้นประโยคสัญลักษณ์แรกที่เด็กๆเห็นเนาะ3บวกอะไรนะบวก0เท่ากับเท่ากับ3 0บวก
1: 4
0: อีกสถานการณ์นึงลองดู3ประโยคสัญลักษณ์นี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ0ทำไมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: า
0: 0ไม่มีค่าแล้วเมื่อนำไปรวมกับจำนวนใดเขาเป็นอย่างไรเอ่ย
1: เท่ากับ
0: อะไรอ่ะ
1: เท่าก
0: ับ
1: เด
0: ิ
1: ม
0: เท่ากับทำไมครับ
1: เท
0: ่าเดิมเลยใช่ไหมอย่างเช่น3อ๋อรวมกับ0ก็ได้เท่าไหร่นะ
1: 3
0: เอ๊0ไปรวมกับ4ก็ได้เท่าไหร่นะ4 0ไปรวมกับ0
1: ก็ได้
0: ก็ได้เท่ากับ0ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า0ไปรวมกับจำนวนใดก็ทำไมครับได้เท่าเดิมเลยนะครับหรือเขาเรียกว่า0เมื่อนำไปรวมกับจำนวนใดจะได้เท่ากับจำนวนนั้น0ไปรวมกับ1ก็ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: 0ไปรวมกับ10
1: 10
0: ได้อะไรนะ
1: 10
0: ไปรวมกับ0ก็ได้ได้เท่าไหร่นะ
1: 10
0: ก็ได้10เท่าเดิมใช่ไหมครับเนาะดังนั้น0ไปรวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมไม่ยากเลยดังนั้นนะครับจำนวนใดๆนะ

0: บวกกับ0จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นเนาะอีกครั้งหนึ่งนะจำนวนใดนะครับที่บวกกับ0จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับจำนวนใดๆอ้าว3เป็นจำนวนใดๆเห็นนะคราวนี้เป็นจำนวน3รวมกับอะไรนะ0ได้เท่ากับจำนวนนั้นจริงไหมเนี่ย
1: จริ
0: งไหมครับ
1: จริง
0: อ้าวลองมาดูจำนวนใดๆข้อนี้เป็นอะไรบ้าง4บวกกับอะไรครับได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะได้เท่ากับ4ไม่ยากไม่ยากเห็นไหมครับนั้น0ไปรวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นตอนนี้เด็กๆน่าจะพอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยนะครับจากสถานการณ์เพิ่มเติมคราวนี้เป็นกระเป๋าดินสอบ้างนะมี2สีเลยกระเป๋าดินสอนะครับสีแดงกับกระเป๋าดินสอสีฟ้าเอ๊กระเป๋าดินสอสีแดงมีดินสอไหมเอ่ย
1: ม
0: ีไหมครับกระเป๋าดินสอสีแดงเนี่ยไม่มีดินสอหรือมีดินสอกี่แท่งนะหรือมีดินสอศูนย์แท่งแล้วก็กระเป๋าดินสอสีฟ้ามีกี่แท่งครับ
1: ม
0: ี
1: ด
0: ิน
1: สอส
0: ี
1: แท่ง
0: มีดินสอสี่แท่งเอ๊รวมมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนะรวมทั้งหมดรวมมีดินสอทั้งหมด4แท่งช่วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยได้ไหมครับเนี่ยเอ๊ะอะไรบวกอะไรนะ
1: 4บวก0ทั้งหมด
0: 4บวก0หรือ
1: 0บวก
0: 4ถ้าตามสถานการณ์สีแดงมาก่อนสีแดงมีเท่าไหร่ล่ะ
1: 0
0: สีแดงมี0สีฟ้าล่ะ
1: 4
0: มีดินสอเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: นำมารวมกัน0บวก
1: 4
0: เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 4
0: เท่ากับ4เนาะดังนั้น0บวก4เท่ากับ4ยากไหมครับเนี่ยไม่ยากนะไปต่อนะครับเอาละคราวนี้เป็นชั้นหนังสือบ้างเอชั้นหนังสือมีชั้นบนกับชั้นอะไรนะอ้าวมีชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนมีหนังสือกี่เล่มล่ะครับชั้นบนชั้นบนมีกี่เล่มนะบางคนสังเกตหรือนับเลยนะชั้นบนมีหนังสือ6เล่มชั้นล่างล่ะครับ
1: ม
0: ีกี่เล่มนะ
1: 6
0: แล้วรวมนำมารวมกันเลยชั้นบนกับชั้นล่างมีหนังสือทั้งหมดกี่
1: เล
0: ่
1: ม
0: เอามารวมกันนะมีทั้งหมดกี่เล่มนะรวมมีหนังสือทั้งหมด6เล่มยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากประโยคสัญลักษณ์เอชั้นบนรวมกับชั้นล่างชั้นบนเท่าไหร่นะชั้นบน6ชั้นล่างชั้นล่าง
1: 0
0: เอเอามารวมกันเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าไงอะ6
1: บวก
0: 0เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่ากับ6เอ๊ะ6นี้มาจากไหนนะหนังสือชั้นอะไรนะชั้นบน0น่ะหนังสือชั้นล่างแล้ว6ตัวนี้ล่ะครับ
1: ทั้งหมด
0: หนังสือเป็นยังไงเอ่ย
1: ท
0: ั้งหมดเลยทั้งชั้นเลยใช่ไหมครับที่นำมารวมกันนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์นี้ก็อ่านว่า6บวก0เท่ากับ6ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากนะครับเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำได้อย่างแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดกันเอาละครับข้อนี้เอ๊จานแรก
1: มี
0: เค้กกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นนะมีเค้ก5ชิ้นจานแรกจานที่2แล้วครับ
1: ม
0: ีกี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: มี0ชิ้นหรือจานที่2เป็นไงครับมีเค้กหรือเปล่าไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเค้กสักชิ้นเลยเนาะก็คือมีเค้ก0ชิ้นนั่นเองนำจานที่1จานที่2รวมกันมีเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นครับกี่ชิ้นกี่ชิ้น
1: ครับ
0: มีเค้กทั้งหมด5ชิ้นนะงั้นรวมมีเค้กทั้งหมด5ชิ้นคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์การบวก

0: ได้ว่าไงเอ่ย
1: 5
0: บวก0เท่ากับ5เยี่ยมมาก5บวก0เท่ากับ
1: 5
0: ตัวนี้มาจากจำนวนเค้กจานไหนเอ่ย
1: เค้กจานแรก
0: เค้กจานแรก0ตัวนี้

0: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นนะครับในเรื่องของจำนวนเนาะการเขียนตัวเลขตั้งแต่1ถึงอะไรครับ20ตอนนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วใครที่ยังไม่คล่องก็กลับไปฝึกฝนนะครับทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางเอาแล้วครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.3 นะครับให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 2.3 ขึ้นมาเลยนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.3 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับเด็กๆเปิดใบหน้าเท่าไหร่นะใครบอกได้100เท่าไหร่นะชื่นใจชื่นใจ142หน้าที่มีทำไมครับอ่างเลี้ยงปลานะอ้าวไหนใครเจอแล้วอ้าวเจอแล้วเตรียมตัวทำไมครับใช้2ตาดู2หูทำไมครับฟังเนาะเดี๋ยวเราจะอ่านคำชี้แจงเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเอ้าชี้เลยชี้เลยที่ข้อ1ใหญ่เอ้าเห็นหรือยังเอ่ยเห็นหรือยังครับเอ้าอ่านตามคุณครูแม็กเติมจำนวนในช่องว่างเอาละครับจะให้เด็กๆเติมจำนวนในช่องว่างเขามีสถานการณ์ให้เอาละใครไม่ฟังจะทำไมครับตอบคำถามไม่ถูกเนาะดังนั้นเขามีช่องว่างให้เด็กๆต้องดูสถานการณ์ก่อนเช่นข้อที่1เขาบอกว่ามอีมีปอลออาปลามีปลากี่ตัวครับมีปลา0ตัวซื้อมาเพิ่มอีกเอาดูก่อนนะซื้อมาเพิ่มอีกกี่ตัวนะ
1: 4ต
0: ัวซื้อมาเพิ่มอีก
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: เด็กๆก็เติมเลยเติมเลขอะไรครับ0มีแล้ว0มีแล้วซื้อมาเพิ่มอีกจุดๆๆตัวซื้อมาเพิ่มอีกกี่ตัวนะก็เติมเลขอะไรครับเติมเลข4อ้าวได้หรือยังเอ่ยได้นะอ้าวไปต่อเขาอธิบายต่อรออัวมอรวมมีปลาจุดๆๆตัวรวมมีปลากี่ตัวนะ4ตัวเติมเลยเติมให้คุณแม็กเลยนะครับเอาขอประโยคสัญลักษณ์หน่อย0อ้าว0มีแล้วบวกมีแล้วเติมอะไรครับ0บวก
1: 4
0: เท่ากับ
1: 4
0: ทำได้ไหมเนี่ย
1: ได
0: ้ไหมครับยากไหมเอ่ยยากไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่ยากเอ้าไปดูต่อที่ข้อที่2เป็นภาพอะไรเอ่ยข้อที่2
1: ไข
0: ่ดูจากลักษณะคิดว่าเป็นไข่อะไรเนี่ย
1: ไข
0: ่เป็ดหรือไข่ไก
1: ่
0: ทำไมถึงเป็นไข่ไก่อ่ะเพราะสีมันทำไมครับสีเหลืองๆอ่อนๆใช่ไหมแต่ถ้าไข่เป็ดจะเป็นสีอะไร
1: ขาว
0: สีขาวเอาแล้วครับเอาเขาบอกว่าดูสถานการณ์นะไข่จุดๆๆฟองเอ๊ะไข่ถาดที่1เท่าไหร่เนี่ยกี่ฟองเติมเลขอะไรลงไปครับเติมเลข6อ้าวเติมลงไปเลย 6ฟองเอาให้สวยงาม

0: ไข่6ฟองเอ๊ะกับอีก1ถาดอีก1ถาดมีกี่ฟองเนี่ยอีก1ถาดมีกี่ฟองนะ0ฟองกับไข่จุดๆๆฟองกี่ฟองเนี่ยเติมเลขอะไรเติมเลขอะไรอ้าวเติมเลข0ประโยคสัญลักษณ์เอ๊เอาอะไรรวมกับอะไรดีเนี่ย6บวก6บวก0เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ข้อ3ทำเองได้มั้ยเนี่ยเอ๊ะเขาให้ส้มมาดูสถานการณ์นะคำง่ายๆเลยเขาเขียนว่าอะไรนะ
1: ม
0: ีหรอมีหรอเขามีเลขมาให้เลยเลขอะไรเนี่ย
1: เลข
0: 4 4รออัวมอรวมกออะบอเอ๊ะ4รวมกับอะไรนะ4รวมกับจุดๆๆแล้วก็คำนี้ปอเอนอเป็นเอ4รวมกับจุดๆๆเป็นเท่าไหร่เอาเติมเลยเดี๋ยวเดินดูนะเอาลองเติมเลยถูกต้องหรือเปล่า4รวมกับเป็น4รวมกับอะไรนะไหนขอดูคำตอบหน่อยโอ้ถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากกลุ่มนี้ก็ถูกกลุ่มนี้ก็เป็นไงเอ่ยสี่มาก่อนสิครับสี่มาก่อนเห็นป่ะสี่รวมกับ
2: ค
0: ุ
2: ณแม่คร
0: ับ
2: น
0: ี่
2: ทำไงคร
0: ับ รอนิดนึงช่วยหน่อยเผื่อเพื่อนที่ทำไมครับยังไม่ได้สี่รวมกับอะไรนะ0เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น4ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงนะ4บวกเท่ากับอ้าวใครไม่ถูกต้องนะแก้ไขเลยอ้าวใครไม่ถูกต้องแก้ไขถูกต้องเลยนะไหนใครเสร็จแล้วหน้านี้ไหนใครเสร็จแล้วหน้านี้อ้าวเอามือลงไปต่อนะครับหน้าต่อไปนะข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4เอ๊มีแจกัน2แจกันแจกันนึงมีดอกไม้กี่ดอกนะกี่ดอกนะ0ดอกกับอีกแจกันล่ะมีเท่าไหร่นะอ้าวช่วยเฉลยข้อนี้หน่อยอะไรรวมกับอะไรนะ0รวมกับ0รวมกับ2เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น2ประโยคสัญลักษณ์อะไรนะครับ0บวก2เท่ากับยากไหมเอ่ย
1: ไม่ยาก
0: วันนี้ง่ายๆเลยบางคนหลายคนทำนำบุญคุณแม็กไปแล้วนะครับเด็กๆปลายทางถ้าสามารถทำได้ทำล่วงหน้าได้เลยนะครับอาจจะไปหน้าต่อไปรอได้เลยแล้วก็อาจจะกลับมาตรวจสอบพร้อมกันข้อที่5ไปอย่างรวดเร็วข้อที่5อะไรรวมกับอะไรนะเค้กจานแรกมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะฮะ6รวมกับ
1: 0
0: เป็น6รวมกับ0เป็น6ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย6บวก
1: 0
0: เท่ากับโอ้ยไม่ยากข้อที่6ชั้นหนังสือชั้นบนชั้นล่างชั้นบนมีเท่าไหร่ครับชั้นบน
1: 0
0: รวมกับ

0รวมกับอะไรนะ8เป็นเท่าไหร่นะเป็น8ประโยคสัญลักษณ์0บวก8เท่ากับ8ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะเอาละครับหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายแล้ววันนี้มี3หน้าโอ้โหง่ายมากอันนี้เขาจะให้เด็กๆเติมจำนวนเอาดูดีๆนะเติมจำนวนในช่องว่างเอเด็กๆเห็นไหมครับเห็นจำนวนไหมอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องชั่งกี่แขนเอ่ยเครื่องชั่งกี่แขนนะถ้าลักษณะแบบนี้น้ำหนักจะต้องทำไมครับเท่ากันฟังนะใครไม่ฟังทำไม่ถูกแน่นอนอันเนี้ยนะครับเครื่องชั่งสองแขนอันนี้มีน้ำหนักเขาแทนน้ำหนักเป็นจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้มีเท่าไหร่ล่ะอยากให้มันหนักเท่ากันแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นเลขอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยต้องหนักเท่าไหร่ต้องหนักเท่าไหร่นะต้องหนักศูนย์เอาละเติมลงไปเลยเติมหรือยังเอ่ยอ้าวเติมแล้วนะข้อ2เช่นเดียวกันข้อ2เช่นเดียวกันเร็วเติมอะไรนะเติมศูนย์โอ้เยี่ยมเยี่ยมข้อ3ล่ะเติมอะไรเอ่ยเติมอะไรนะเติม9ข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับถือว่าทบทวนบทเรียนด้วยนะให้เด็กๆทำไมครับเติมจำนวนเนาะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5ฝากกลับไปทบทวนด้วยนะหาผลบวกใช่ไหมการบวกด้วยอะไรนะบวกด้วยบวกด้วย0อ้าวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยขอ5วินาที5 4 3 2 1 0อ้าวกลุ่มไหนเรียบร้อยแจกดาวดีกว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยอ้าวเด็กๆครับวันนี้เรียนในเรื่องของการบวกด้วยอะไรนะการบวกด้วยเอแสดงว่า0ไปรวมกับจำนวนใดจะได้เท่ากับจำนวนเท่ากับจำนวนเดิมหรือเท่าจำนวนนั้นนะครับนั้นจำนวนใดบวกกับอะไรครับบวกกับ0จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นเนาะเช่น1ไปรวมกับ0 1บวก0ได้เท่ากับ1ได้เท่ากับ1 9บวก0ได้เท่ากับ5 5บวก0เท่ากับ5 0บวก4เท่ากับ4เห็นไหมครับนั้นจำนวนใดๆบวกกับ0ก็จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเนาะแล้วก็ทำการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้เส้นอะไรนะเส้นจำนวนยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยเดี๋ยวครั้งหน้านะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนฝากกลับไปทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้วันนี้ความรู้เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไปก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522

0: ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีและเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเนี่ยเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอละนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมา

0: เล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
1: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดูนี่ไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะโถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้โอ้ยฟังกันบ้างสิโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
3: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
4: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทบเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
5: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะนี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กราบหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลยแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ

0: เด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนสระมาบ้างแล้วเมื่อคาบที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องสระเปลี่ยนรูปแปลงร่างใช่ไหมคะวันนี้ค่ะสระจะลดรูปจำได้หรือเปล่าเอ่ยคุณครูจะรวมทุกสระเลยที่ลดรูปเนี่ยมาให้เด็กๆได้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องทบทวนสระลดรูปค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระลดรูปได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่มีสระลดรูปได้ถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะทบทวนวันนี้โอ้โหมีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆเนี่ยได้ยืดเส้นยืดสายก่อนเริ่มเรียนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: โดยเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงแจวเรือนั่นเองแต่แจวธรรมดาไม่ได้ค่ะต้องแจวเรือหาสระนั่นเองคุณครูจะมีสระมาให้เด็กๆนะคะโดยจะแจกบัตรสระนี้ให้คนละ1แผ่น1ใบเลยแล้วเด็กๆนะคะลองสังเกตดูสิคะว่าเอ๊ะเราได้สระอะไรกันไปเอ่ยเราจะได้สระอะไรกันไปลองสังเกตดูเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูกำลังทยอยแจกบัตรสระให้เด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถนำบัตรสระมาเล่นพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเอ๊มีใครได้สระโอบ้างเอ่ยมีไหมคะใครได้สระอัวใครได้สระอใครได้สระเออโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะลองสำรวจดูได้เลยว่าเราได้สระอะไรกันไปบ้างส่งให้เพื่อนหน่อยค่ะทุกคนชูบัตรสระขึ้นมาค่ะตอนนี้ทุกคนได้บัตรสระกันไปแล้วต่อไปจะมาร้องเพลงกันนะคะเอาบัตรลงมาพร้อมไหมคะเราจะไปแจวเรือกันถ้าแจวเรือพายเรือเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะอ้าวทุกคนถือไม้พายค่ะชื้อพายไปแล้วเปลี่ยนข้างชื้อพายไปพายข้างเดียวได้ไหมแบบไวๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ฟังดีๆเอ๊ะคุณครูจะเรียกสระอะไรให้ขึ้นมาเอ่ยถ้าเรียกสระอะไรให้ยืนขึ้นแล้วเต้นได้ไหมได้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อม
1: ไหม
0: คะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปหาคุณโอ๊ะแจวเรือไปหาคุณโอ๊ะขอเชิญสระโอ๊ะลุกขึ้นมาแจวเอ๊สระโอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยลุกขึ้นมาเลยชูขึ้นมาหน่อยไหนสระโอเอ่ยแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปกับคุณอ้อแจวเรือไปกับคุณอ้อขอเชิญสระอสระอต้องมีตัวอด้วยสระออยู่ไหนเอ่ยขอเชิญสระอลุกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปกับอะไรดีแจวเรือไปกับคุณเอ๋อแจวเรือไปกับคุณเอ๋อขอเชิญสระเอ๋อลุกขึ้นมาแจวสระเอ๋ออยู่ไหนเอ๋ยแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปซื้อถั่วแจวเรือจะไปซื้อถั่วใครถือสระอัวลุกขึ้นมาแจวเอ๊ะใครถือสระอัว

0: ชูขึ้นมาเลยค่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ้าวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปกับครูใบไผ่แจวเรือไปกับครูใบไผ่ขอเชิญทุกสระเลยที่ลดลูกลุกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ้าวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือแจวเรือไปกับใครดีไปกับเด็กป.1ขอให้ทุกคนเนี่ยนั่งลงกับพี่ค่ะทำได้ไหมคะไหนใครแจวเรือได้บ้างไหนใครแจวเรือได้เก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะขอเก็บเรือของทุกคนมาก่อนขอเก็บเรือของทุกคนมาก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมด้วยสนุกไหมคะสนุกมากเลยได้พายเรือได้แจวเรือด้วยเอาของเพื่อนมาให้ด้วยค่ะค่ะมาเลยส่งมาให้เพื่อนเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเด็กๆเห็นเรือฝั่งนี้ไหมคะ
1: เห
0: ็นไหมคะ
1: เห
0: ็นใช่ไหมคะเด็กๆดูค่ะสระที่พวกเราได้แจวกันไปแล้วนะคะมีสระอะไรบ้างมีสระโอจะมีโอกับอะด้วยแล้วก็มีสระ
1: อั
0: วแล้วก็มีสระเออแล้วก็มีสระเออมีเอกับอรวมเป็นเออแล้วก็มีสระอ4สระนี้เป็นสระลดรูปทั้งหมดเลยทำไมถึงเป็นสระลดรูปสระลดรูปคือสระที่เป็นไงมีตัวสะกดขึ้นมาแล้วจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยของรูปสระปิ้งหายไปเลยอย่างเช่นสระอกถ้าหากมีตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นสระอะไรหายไปอะหายไปโอด้านหลังหายไปไหมหายปิ้งไปเลยเอ๊ะถ้าให้เราเลือกเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยต้องใส่ตัวไหนเนี่ยเหลือแค่พยัญชนะต้นอย่างเดียวเอ๊ะรอเรือแบบนี้แสดงว่าเป็นตัวสะกดสีน้ำเงินแบบนี้เป็นตัวสะกดสระโอปิ้งหายไปหมดเลยเหลือแค่อะไรเหลือแค่อะไรลูกเก่งมากเลยเหลือแค่ขีดค่ะเพราะขีดคือพยัญชนะ
1: ต
0: ้นเป็นพยัญชนะนั่นเองแล้วก็จะมีตัวสะกดอยู่ด้วยนั่นเองรูปโอและอะหายไปไหมหายปิ้งไปหมดเลยต่อไปถ้าเป็นสระอัวล่ะคะ
2: จะเป็นโอแหวน
0: อะไรนะลูก
2: โอแหวน
0: เพื่อนตอบเสียงดังฟังชัดเลยขอให้นาวาเนี่ยมาเลือกได้ไหมว่าสระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะเป็นรูปไหนเอ่ยนาวาเชิญมาเลยค่ะตัวไหนเอ่ยสระอัวหยิบเลยต้องใส่ตรงไหนลูกถูกไหมคะใครเห็นด้วยกับนาวาบ้างปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะเก่งมากเลยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสระอัวมีไม้หานอากาศอยู่ด้านบนกับตัววอแต่ถ้ามีตัวสะกดวิ่งตามมาเลยเนี่ยอะไรหายไป
2: ไม้หานอากาศ
0: ไม้หานอากาศปิ้งหายไปเลยเหลือแค่ตัวว อแหวนนั่นเองต่อไปโอ้ยสระนี่ยากขึ้นแล้วสระเออถ้ามีตัวสะกดอะไรหายไปอะไรนะคะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ขอ1คนอีคิวก็ได้ค่ะมาเลยอีคิวคะเพื่อนๆบอกว่าตัวออ่างจะหายไปเอ๊ะมันจะตรงกับตัวไหนเอ่ย4ตัวนี้4ตัวนี้ตัวไหนเอ่ยใส่ก็ไปแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ลูกนี่เลยค่ะตัวออ่างจะหายไปแต่เฉพาะกรณีอะไรมีอะไรเป็นตัวสะกดเท่านั้นต้องมีเก่งมากใครตอบเนี่ยยอยักษ์ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต้องมี อะไรเอ่ยยอยักษ์เท่านั้นเลยต้องมียอยักษ์เป็นตัวสะกดถึงจะลดรูปแต่ถ้าเป็นตัวอื่นสะกดออ่างจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะไม่ได้ลดรูปเป็นสระอีแต่ถ้าเกิดเป็นยอยักษ์เนี่ยออ่างจะลดปิ้งหายไปเลยนะคะต่อไปเหลือสระสุดท้ายแล้วคือสระอสระอถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้น
2: สระอหายไป
0: อะไรนะคะ
2: สระอหายไป
0: มาเลือกได้ไหมคะมี2ตัวนี้มาเลยค่ะจะเหลือแค่ไหนเอ่ยสระโอหายไปปิ้งหายไปแล้วอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสระโอหายไปแล้วเหลือแค่ขีดคืออะไรลูกพยัญชนะต้นนั่นเองแต่สระโอจะหายไปเวลาที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดเท่านั้นถ้ามีตัวสะกดอื่นหายไหม
2: ไม่หาย
0: ไม่หายแต่ถ้ามีอะไรนะรอเรือเป็นตัวสะกดนี่เลยค่ะอ้ออ่างจะวิ่งหายไปเลยแล้วอะไรมาแทนที
2: ่
0: รอเรือมาแทนที่นั่นเองใครเข้าใจแล้วเอามือจับหัวใครเข้าใจแล้วเอามือจับไหล่ใครเข้าใจแล้วเอามือจับเอวปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมาดูกันต่อเลยค่ะเมื่อเรียนรู้สระลดรูปกันไปแล้วจะมีอีกหนึ่งเกมมาให้เล่นด้วยเกมนี้มีชื่อว่าคำไหนใช่เลยเด็กๆต้องตอบคุณครูให้ได้ว่าเอ๊ะคำไหนเอ่ยเป็นสระที่ลดรูปแล้วได้ไหมคะ
2: ได้
0: มีตัวช่วยด้วยไหมคะ
2: ม
0: ีเลยค่ะข้างๆเลยเป็นตัวช่วยของเด็กๆนะคะจะมี2ตัวเลือกนะคะ1และ2คำที่1และคำที่2เด็กๆเลือกคำไหนให้ชูนิ้วขึ้นมาว่า1หรือ2แต่คำที่เลือกต้องเป็นสระที่ลดรูปเท่านั้นถ้าไม่ใช่ลดรูปได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ก็จะเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะข้อแรกเอ๊ะคำไหนเอ่ยจะใช่เลยข้อที่1คำว่าผมผอ.มอผมใช่หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าเป็นข้อที่2กอโอโกไมตรีโกอ่ะเด็กๆเลือกได้เลยค่ะ1หรือ2คะเด็กๆปลายทางสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะคะ1หรือ2คะชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะ1หรือ2เอ่ยคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือคำที่1ค่ะทำไมคำที่1ถึงเป็นสระลดรูปเด็กๆเห็นสระเขาไหม
2: ไม
0: ่เห็นเพราะว่ามีตัวสะกดสระเลยปิ้งหายไปแล้วแต่จริงๆแล้วเป็นสระอะไรเนี่ย
2: สระโอ
0: สระโอนั่นเองค่ะแต่เมื่อมีตัวสะกดเป็นอย่างไรปิ้งหายไปหมดเลยแต่ข้อ2นะคะสระโอสไหม
2: สระโอ
0: สระโอเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่ลดรูปล่ะ
2: เพราะว่าไม่มีตัวสะกด
0: เพราะว่าสระโอตัวนี้ค่ะมีตัวสะกดไห
2: ม
0: ไม่มีเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยใครไม่ถูกไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะมีอีกหนึ่งข้อมาเลยข้อนี้ค่ะใครจะตอบข้อที่1ขออขอใช่หรือเปล่าเอ่ย
2: ไม่ใช่
0: ลดรูปหรือเปล่าเอ่ย
2: ไม่
0: หรือว่าจะเป็นข้อ2พอรอพร1หรือ2คะ
2: 2
0: 1หรือ2คะ
2: 2
0: มาดูกันเลยเด็กๆ ก็ตอบกันมาแล้วนะคะสรุปว่าคำไหนใช่เลยคำที่มีสระลดรูปคือข้อ2ค่ะเอ๊ะพอรอพรเอ๊ะจริงๆแล้วเป็นสระอะไรเอ่ย
2: สระ
0: อแต่มีอะไรเป็นตัวสะกดมีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองอ่ะต่อไปข้อ1ล่ะคะสระอะไร
2: สระ
0: อสระอเหมือนกันแต่ทำไมถึงไม่ลดรูปหายไป
2: เพราะ
0: ว่าไม่มีตัวสะกดอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่เลยค่ะมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะอ้ออ่างก็เลยปิ๊งหายไปแล้วมีรอเรือเข้ามาแทนที่นั่นเองต่อไปเอ๊ะ มี2คำให้เลือกคำไหนเอ่ยจะเป็นสระลดรูปข้อที่1รออัวรัวไม้โทรัวหรือข้อที่2สออัวยอสวยคะ1หรือ2คะ1หรือ2เฉลยคือข้อ2ค่ะเอ๊ะแล้วไม่ได้มีแต่พยัญชนะหรออะไรเป็นสระเอ่ย
3: สระ
0: อะไรเอ่ย
3: วแหวน
0: อะไรเป็นสระ
3: วแหวน
0: วแหวนนั่นเองคุณครูหลอกเอาไว้เลยเนี่ยหลอกปิดเอาไว้เลยแต่เด็กๆหาเจอไหม
3: เจอ
0: แล้วจริงๆแล้วเป็นสระอัวค่ะแต่สระอัวเนี่ยลดรูปหรือยังลูกลดรูปแล้วเพราะว่าอะไรหายไปไม้หันอากาศปิ้งหายไปแล้วเหลือแค่ตัววอเนี่ยเป็นสระอัวนั่นเองแล้วฝั่งนี้ล่ะคะสระอะไรเอ่ย
3: สระ
0: อัวเหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่ลดรูปล่
3: ะ
0: เพราะว่าไม่มีตัวสะกดนั่นเองไม้หันอากาศก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะไปกันต่อเลยเอ๊เริ่มยากขึ้นมาแล้วสระอะไรเอ่ยต้องเป็นสระลดรูปเท่านั้นถ้าเปลี่ยนรูปได้ไหมไม่ได้นะคะคำนี้ลอเอ่ยยอเลยใช่หรือเปล่า1หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นข้อ2ถอเอดอเถิด1หรือ2คะ1หรือ2คะมาเฉลยกันเลยข้อที่ถูกต้องที่เป็นสระลดรูปคือข้อ1ค่ะทำไมล่ะคะจริงๆแล้วเป็นสระอะไรเนี่ย
3: สระ
0: เออเก่งมากเป็นสระเออแต่ว่ามีอะไรเป็นตัวสะกด
3: ยอ
0: ยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองอ่ะอะไรเลยหายไป
3: ออ่าง
0: อ่างเลยหายไปแล้วก็มียอยักษ์เข้ามาแทนนั่นเองต่อไปฝั่งนี้ล่ะคะสระอะไรเอ่ยถอเอดอเธอสระอะไร
3: สระ
0: เออเหมือนกันแต่เป็นอย่างไรลดรูปไหม
3: ไม่
0: ลดแต่เป็นการเปลี่ยนรูปนั่นเองออกลายเป็นอิจึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าคุณครูต้องการสระที่ลดรูปนั่นเองนี่เลยค่ะข้อนี้มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองสระก็เลยเป็นอย่างไรออ่างปิ้งหายไปเลยเหลือแค่ตัวยอยักษ์ที่เป็นตัวสะกดเท่านั้นเข้ามาแทนที่ใครจําได้เอามือจับหัวใครจําได้เอามือจับไหล่ใครจําได้เอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยได้เวลาตามหาสระลดรูปกันแล้วในกิจกรรมนี้คุณครูจะแบ่งเป็น4กลุ่มได้ไหมคะ
3: ได
0: ้เอ๊ะแต่ตอนนี้เรามีกี่กลุ่มเอ่ย
3: 5
0: กลุ่มคุณครูขอสลายให้เหลือแค่4กลุ่มได้ไหมตอนนี้เด็กๆปลายทางก็สามารถจัดกลุ่มได้เลยนะคะให้เหลือเพียง4กลุ่มให้มีทั้งหมด4กลุ่มนะคะตอนนี้เอ๊ะใครอยากจะมาอยู่กลุ่ม1บ้าง2คนเลยต่อไปใครจะไปอยู่กลุ่ม2ใครจะไปอยู่กลุ่ม4ตอนนี้นะคะครูสลายกลุ่ม3แล้วค่ะแล้วก็แบ่งไปอยู่ตามกลุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาทำกิจกรรมเป็นกลุ่มที่เด็กๆกลุ่ม3เนี่ยได้เลือกไว้ดีไหมคะดีเลยค่ะพร้อมไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: โดยกิจกรรมนี้ค่ะลูกคุณครูจะมีข้อความมาสั้นๆแล้วให้พวกเราเนี่ยตามหาสระที่ลดรูปได้ไหมถ้าไม่ลดต้องทำอะไรไหมไม่ต้องเลยแต่ถ้าหากสระตัวไหนที่เด็กๆเห็นว่าเอ๊ะเป็นสระลดรูปมาซึ่งข้อนี้คุณครูจะให้หาสระโอที่ลดรูปเอ๊ะคำไหนบ้างเอ่ยสมมุติว่าคุณครูเจอคำว่านอโอมอปมให้ทำอย่างไรวงกลมได้ไหมคะมาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะขอให้กลุ่มไหนเอ่ยออกมาหาสระโอขอกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่5ออกมาเลยเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะ มาเลยค่ะลูกเอ๊ะใครจะเป็นโคลนวงกลมให้คุณครูเอ่ยเพื่อนยกมือก่อนหาสระโอได้ไหมคะที่ลดรูปหายไปแล้วเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนนับถอยหลังด้วยเริ่มค่ะ10 9 8คนอื่นช่วยบอกได้เลยลูก5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะมาดูกันเลยจากที่กลุ่มที่5ได้วงกลมมาไว้คำแรกบอโอนอบนมีสระโอไหม
4: ไม
0: ่มีเพราะว่าคุณครูออกเสียงว่าบอโอนอบนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าสระโอได้ลดหายไปแล้วต่อไปนอโอมอนมมีสระโอไห
4: ม
0: มีถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายสโอมอสมไม่โทส้มมีสระโอไหมคะ
4: ม
0: ีค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเก่งมากๆเลยค่ะเอ๊ะแล้วคำว่าโต๊ะแบบนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เพราะว่าอะไรลูก
4: มันมีสระโอมันไม่มีตัวสะกด
0: ไม่มีตัวสะกดก็เลยเป็นอย่างไรไม่ได้ลดรูปนั่นเองอย่างเช่นคำว่าโป๊ะไฟเหมือนกันนะคะไม่ได้ลดรูปต้องขีดไปไหมไม่ต้องเลยต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่โชคดีโอ้โหยาวมากเลยมาดูกันเลยค่ะคุณครูจะให้หาสระอซึ่งสระอที่คุณครูให้หานะลูกเป็นสระอที่ลดรูปหายไปเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดนะรอเรือเป็นตัวสะกดคำนั้นจะต้องมีพยัญชนะต้นและมีรอเรือนั่นเองเพราะว่าลดรูปไปแล้วขอให้กลุ่มที่4ค่ะออกมาเลยอีก2คนได้ลูก2คนจากกลุ่ม3มาเป็นตัวช่วยค่ะมาเลยกลุ่ม4ออกแล้วใครจะเป็นคนถือปากกาแต่คนอื่นๆจะต้องช่วยบอกเพื่อนได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะนับถอยหลังเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอาจจะเกิดจากข้อความของคุณครูเยอะเกินไปใช่ไหมลูกเด็กๆ ก็เลยไม่สามารถจะวงได้ครบถ้วนนั่นเองแล้วอาจจะยังหาคำไม่เจอเพราะว่าคำเยอะมากเลยใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะมีคำไหนบ้างมาดูกันเลยมีคำไหนบ้างดูคำแรกที่วงไว้คำว่าละครใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกคำว่าคอนเป็นอย่างไรเพราะว่าคำว่าคอนมีรอเรือเป็นตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะต่อไปคำว่ามังกรใช่หรือเปล่า
4: ใช่
0: ทำไมถึงใช่คะคำว่ากรเนี่ยกอรกรมีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคะ
4: ม
0: ีอีกใครช่วยกลุ่ม4ได้บ้างมีกลุ่ม4เนี่ยยังวงกลมไม่เสร็จเลยคำว่านาออนได้ไหม
4: ได
0: ้เพราะว่าคำว่าออนเนี่ยอะไรคะอะไรเป็นตัวสะกดมีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองงั้นเป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกันแต่มีอีกไหม
4: ม
0: ีอีกไหมคะ
4: มี
0: คำว่าอะไรคำว่าอะไรวานอนมีคนบอกว่าวานอนคำนี้เลยค่ะแล้วเป็นสระออย่างไรมีรอเรือนี่ไงคำว่านอนมีรอเรือเป็นตัวสะกดมีอีกไหมคำว่าอะไรลูกศรคำนี้เลยค่ะ

0: พราะว่าอะไรเอ่ยลูกคำว่าสอนมีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่4และปรบมือให้เพื่อนที่ช่วยเหลือเพื่อนด้วยค่ะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูขอถามได้ไหมว่าคำว่าขออขอเนี่ยใช่ไหมเอ่ยทำไมถึงไม่ใช่คะเพราะว่าอะไรเก่งมากเลยเพราะว่าไม่มีรอเรือเป็นตัวสะกดนั่นเองสระอก็ยังคงอยู่ไหมคงอยู่เหมือนเดิมนะคะไปกันต่อดีไหมคะดีเลยดูข้อนี้ข้อนี้ขออ่านก่อนดีกว่าอ่ะลุงนัว
1: แบกพล
0: ั่
1: ว
0: สีม่
1: วง
0: จูงวั
1: ว
0: ไปดู
1: ถั่ว
0: บวบ
1: และกล
0: ้
1: วย
0: ข้อความนี้จะให้หาสระอัวแต่เป็นสระอัวที
1: ่
0: ลดรูปไม้หานอากาศหายไปแล้วขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะขอเชิญกลุ่มที่2เลยใครจะเป็นคนเขียนเอ่ยขอคนที่ยกมือก่อนดีกว่าอ่ะหนูค่ะแต่คนอื่นต้องเป็นอย่างไรช่วยเหลือได้ไหมได้หมดเลยถ้าพร้อมแล้วอ่ะคุณครูขอลองเช็คปากกาดูก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะอ่ะนับถอยหลัง10มาดูกันเลยเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยข้อนี้คำแรกที่เพื่อนวงมาคำว่าสีม่วงใช่ไหมเอ่ยใช่เพราะว่าคำว่าม่วงคำนี้มีสระอะไรลูกสระอัวนี่เลยค่ะแต่อะไรลดรูปหายไปไม้ไม้หานอากาศลดรูปหายไปแล้วเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองตัวสะกดคือตัวที่อยู่หลังสุดเลยนั่นเองค่ะลูกต่อไปคำว่าบออัวบอบวบใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่ามีตัวสะกดเข้ามาสระอัวเป็นอย่างไรอะไรลดรูปหายไป
1: ไม
0: ้อานากาศลดรูปหายไปเลยเพราะว่ามีบอใบไม้เข้ามาเป็นตัวสะกดนั่นเองต่อไปคำว่ากล้วยใช่ไหมคะอ่ะถูก2ข้อแล้วถูก2ข้อแล้วต่อไปคำว่ากล้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: ม
0: ียอยักษ์เป็นตัวสะกดสระอัวตัวนี้ก็เลยลดอะไรหายไป
1: ไม
0: ้หานอากาศหายไปถูกต้องอีกค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะต่อไปอ่านกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะมาดูกันเลยมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยเธอ
1: เธอ
0: เดินมาเจ
1: อ
0: ย่าเอ๋
1: ย
0: ท่านจึงให้เนย
1: ไข่ล
0: ู
1: กเขย
0: และใบเตยแก่เธ
1: อ
0: สระเออตัวนี้ที่คุณครูจะให้หาค่ะแต่ว่ามันลดรูปค่ะลูกอ่างหายไปเพราะว่าอะไรเป็นตัวสะกดปิ้งยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองเอ๊ะคำไหนบ้างเอ่ยที่มีสระเออซ่อนอยู่ขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะมาเลยใครเอ่ยจะเป็นคนเพื่อนยกมือก่อนเลยใครคนนี้บีดนะคะจะเป็นคนจับปากกาแล้วคนอื่นๆมีหน้าที่ช่วยบอกคำเพื่อนได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆนับถอยหลังได้ไหม
2: ได
0: ้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเบาๆลูกหมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะ ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยมาดูกันเลยเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยคำที่เพื่อนเลือกมีสองคำคำที่หนึ่งไข่ลูกเขยใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่

0: ช่เพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดนะยอยักษ์เป็นตัวสะกดสระเออก็เลยปิ้งออ่างหายไปนั่นเองเอ๊ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีคำว่าอะไรคะเก่งมากเลยคำว่าเนยอีกหนึ่งคำทำไมถึงเป็นสระเออที่ลดรูป
1: เ
0: พราะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองสระเออก็เลยทำให้ออ่างลดรูปหายปิ้งไปเลยเอ๊ะแล้วยังเหลืออีกหนึ่งคำค่ะลูกใครเจอบ้างเอ่ยคำว่าอะไรคะย่าเอ๋ยนั่นเองขออนุญาตวงกลมเลยค่ะย่าเอ๋ยคำว่าเอ๋ยทำไมถึงเป็นสระเออที่ลดรูปคะลูกเพราะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองเอ๊ะใครหาเจอบ้างเอ๋ยอ้าวปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะไปกันต่อเลยมาดูค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆนะคะคือให้นักเรียนฟังค่ะชี้แจงก่อนฟังต้องใช้อะไรลูกต้องใช้หูนะคะฟังคำชี้แจงการทำในงานที่10ค่ะเรื่องสระลดรูปน่ารู้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่10ได้แต่ต้องเป็นอย่างไรต้องฟังให้เข้าใจก่อนต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูชี้แจงการทำใบงานที่10ค่ะเรื่องสระลดรูปน่ารู้นะคะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำได้เลยซึ่งคุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางจะช่วยดูเด็กๆเนี่ยเป็นรายบุคคลและให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะมาดูใบงานในวันนี้กันเลยค่ะลูกขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเปิดไปใบงานที่10สระลดรูปน่ารู้นั่นเองใครเจอแล้วบ้างเอ่ยตอนนี้มีเพื่อนบางคนเจอแล้วนะคะลูกเปิดไปหน้า124เลยมีเลข1เลข2เลข4อยู่ด้านบนหัวกระดาษเลยค่ะเด็กๆจะเจอผมจะเจอลูกศรอยู่นะคะใครเจอแล้วบ้างถูกต้องค่ะเจอไหมลูกเจอแล้วหน้านี้ค่ะถูกแล้วค่ะตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะไปอีกนี่ไงกลุ่มที่5เจอไหมคะ
2: เจอนะคะ
0: ก่อนจะเริ่มมาดูที่จอกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้ง4ครั้งนะลูกปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวเอ๊ยยังมีใครจับดินสออยู่ไหมวางดินสอลงแล้วมองมาที่คุณครูค่ะเด็กๆ ดูในตอนที่1เลยตอนที่1คุณครูจะให้โยงเส้นจับคู่ช่องด้านหน้าเลยคำด้านหน้าจะเป็นคำมาให้เนี่ยคำมาให้พวกเราแล้วให้พวกเราค่ะหาดูสิคะว่าคำนี้เนี่ยจะตรงกับสระไหนเอ่ยเป็นคำที่มาจากสระไหนเอ่ยเพราะว่าทุกคำด้านหน้าเป็นสระที่ลดรูปแล้วทั้งนั้นเลยคำแรกคำว่าอะไรลูกผอ.อ.ม.ผมคำที่สองสอ.อ.ร.สอนคำที่สามงอ.อ.ว.ง.ง.ง.ง.ง.ไม่เอกง่วงและคำสุดท้ายฉ.เอ่ย.ย.เฉยมาดูคำที่หนึ่งผอ.อ.ม.ผมคุณครูสะกดว่าสระโอใช่ไหมลูกพอโอมอผมเอ๊คำที่เป็นคำว่าผมเนี่ยลูกตรงกับสระไหนเอ่ยสระโอ1 2 3หรือ4คะ1 2 3

0: หรือ4สระโออันไหนเอ่ยคำที่สระที่2นั่นเองเมื่อเจอแล้วก็ต้องโยงเส้นไปได้เลยโยงเส้นมาได้เลยแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: จนครบทั้งหมด4ข้อเลยเมื่อเสร็จแล้วมาดูต่อตอนที่2ค่ะเด็กๆดูตัวอย่างตัวอย่างในตอนที่2คำว่าตอโอนอตนไม่โทต้นสระโอลดรูปหายไปแล้วแสดงว่าต้องเขียนไหมไม่ต้องแล้วมีแค่ตอเต่านี่ไงตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นก็ตอเต่าเติมมาเลยตอโอนอตนสระโอมีตัวสะกดแล้วเป็นอย่างไรลดรูปหายไปนอหนูต้องใส่ไหมลูกต้องใส่ไหมคะต้องใส่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่วรรณยุกต์คือไม้โถด้วยต่อไปบออวยยอบวยเมตรีบวยคำว่าบวยสระอัวไม้หันอากาศลดปิ้งหายไปแล้วไม่ต้องใส่ที่เหลือใส่ไหมใส่เหมือนเดิมมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะในข้อที่1ลออกมอลมไม่โทล้มเอ๊ะอะไรเอ่ยมาดูเลยลออกมอลมไม่โทล้มสระอะไรลดรูปหายไปลูกสระอะไรเอ่ย
1: สระโอ
0: ตรงนี้ค่ะลูกลดหายไปเลยเพราะว่าอะไรสระโอถึงหายไป
1: เพราะว
0: ่
1: าม
0: ี
1: มอม้าเป็นต
0: ั
1: วสะกด
0: เพราะว่ามีมอม้ามาเป็นตัวสะกดนั่นเองแต่ตัวอื่นต้องใส่ไหมต้องใส่เหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปปออวยยอป่วยไม่เอกป่วยนี่เลยค่ะเมื่อเขียนออกมาแล้วเอ๊ะอะไรลดรูปหายไป
1: ไม
0: ้
1: หันอากาศ
0: ไม้หันอากาศตรงนี้เลยเพราะว่าสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะปิ้งหายไปเลยแต่ตัวพยัญชนะต้นตัวสะกดและวรรณยุกต์ก็ยังใส่เหมือนเดิมใครทำได้ยกสองมือถ้าทำได้ลงมือทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1นะคะเริ่มจากตอนที่1เลยลงมือทำได้เลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: ไหนใส่ก่อนนะคะ
0: ถูกแล้วค่ะที่หนูใส่ลูกอย่าลืมใส่ไม้เอกนะคะไม้เอกจะอยู่บนพยัญชนะต้นเลยไม้โทก็เหมือนกันเด็กๆคะวรรณยุกต์จะอยู่บนพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกเลยนะลูกเป็นพยัญชนะตัวแรกของคำเลย
3: ป่วยค่ะคร
0: ับอันนี้หนูต้องใส่คำว่าป่วยตรงนี้ลูกช่องนี้ช่องนี้นะคะแล้วตรงนี้เอามารวมกันล้มป่วยเอามารวมกันหลายคนถึงตอนที่2แล้วครูขออนุญาตเลื่อนไปตอนที่2เลยมีทั้งหมด3หน้านะคะลูกมีทั้งหมด3หน้านะคะเด็กๆเมื่อได้คำว่าล้มป่วยมาแล้วค่ะช่องสุดท้ายที่มีรูปภาพให้เด็กๆนำคำสองคำมารวมกันเป็นล้มป่วยใส่ในช่องที่บรรทัดที่3ได้เลยนะคะของข้อนั้นถูกต้องค่ะตรงนี้ต่อนำคำมารวมกันใช่ค่ะก่อนลูกข้างบนแล้วก็ข้างล่างมารวมกัน
3: คำไหนใส่ก่อนครับตัว
0: นี้นี่เลยค่ะคำนี้ออวยออวยพออรอพรรวมเป็นอวยพรนี่ไงหนูต้องเอาคำมารวมกันด้วยเป็นล้มป่วยล้มแล้วก็ป่วยเอามาต่อหลังถูกต้องค่ะล้มป่วยด้วยนะตรงนี้นะตรงรูปภาพนะล้มต้องมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ป่วย

0: ต่อหลักไม้โทจะอยู่บนพยัญชนะต้นตัวหน้าสุดเลยนะลูกวรรณยุกต์ทุกตัวเลยอยู่ตรงพยัญชนะต้นนะคะถูกต้องค่ะนำคำมารวมกันใส่ในช่องนี้นะคะถูกต้องแล้วนำคำเอ๊ะเดี๋ยวลูกตรงนี้ก่อนเอาคำว่าล้มคำว่าป่วยมาใส่ในช่องนี้อ้วยจะอยู่ในช่องนี้อ้วยอ้วยย้ายมาพรอยู่ตรงนี้แล้วก็นำสองคำนี้มารวมกันในบรรทัดนี้ใช่ค่ะอ่างนะลูกอ่างหรือเปล่าวอแหวนต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะว่าขีดเนี่ยวอแหวนต้องอยู่ตามหลังมาไง
1: แต่งบไม่มีย
0: ืมคำว่าล้มลงมาก่อนขอบคุณด้วยล้มแล้วก็ป่วยตามหลังมาสระอัวไปไหนเอ่ยลดแค่ไหมอากาศลูกไม้โทอยู่บนพยัญชนะต้นเลยค่ะนี่ถูกแล้วค่ะแต่คำว่าป่วยหนูยังเรียนไม่ถูกลูกปอปลาพยัญชนะต้นใช่ไหมต่อไปสระอัวตามมาสระอัวอะไรลดลูกลองดูอีกทีหนึ่งถึงไหนแล้วคะทำต่อเลยฝั่งนี
1: ้
0: ไอดีมีไหมบรรทัดไหมลูก
1: ไม่มีบรรท
0: ั
1: ด
0: อันนี้สมมุติเนี่ยมันก็ตรงกับข้อนี้ไงออวยออวยไงหนูลบให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเขียนค่ะถูกต้องค่ะข้อต่อไปออวยออวยตรงนี้ถูกต้องค่ะลูกเหลือข้อนี้ชออกมอชมสระอกเด็กๆดูคุณครูมีตัวช่วยอยู่ด้านข้างด้วยเห็นไหมคะสระอกลดลูกหายไปเลยถูกต้องค่ะต่อไปชอเอยอเชยสระเอเขียนอย่างไรถูกต้องเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะยอยักษ์หายไปไหนเอ่ยเพิ่มยอยักษ์นิดนึงค่ะลูกเก่งมากค่ะตอนที่2มีทั้งหมด4ข้อนะลูกสระอ้วนลดรูปแค่อะไรลูกแค่ไม้อากาศตัวนี้ไม่ต้องเขียนตัวอื่นก็เขียนเหมือนเดิมสระโอลดรูปหายไปเหลืออะไรไหมสระโอไม่เหลืออสระโอเหมือนกันค่ะลูกลดรูปเหลืออะไรไหมลูกไม่เหลืออลองดูลูกชอโอมอชมชอเอยอเชยอันไหนถึงก่อนนี้ใช่ไหมหนูก็ต้องใส่คำที่ถึงก่อนเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้เด็กๆทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งหมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่ปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามและกลุ่มที่ห้าค่ะปรบมือไม่ได้ยินเสียงปรบมือเลยเยี่ยมมากมาดูกันเลยค่ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยทั้งหมดมี3หน้าต้องมาดูตอนไหนก่อนตอนแรกก่อนตอนที่1เลยพออมอ

0: งกับสระอะไรคำว่าผมสระโอใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปสอรสอนตรงกับสระอไหนคือสระอข้างล่างสุดปิ้งมาแล้วปรบมือต่อไปงออัวงองวงไม่เอกง่วงง่วงนั่นเองสระอะไรเอ่ยสระอัวปิ้งมาแล้วใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะและข้อสุดท้ายชอเอยยอเฉยสระเออนี่เลยค่ะต่อไปมาดูตอนที่2ข้อ1ลออกมอลมไม้โทล้มสระโอลดรูปหายไปต่อไปปออวยยอป่วยไม่เอกป่วยสระอัวไม้หันอากาศปิ้งหายไปแล้วเพราะมีตัวสะกดรวมกันเป็นล้มป่วยนั่นเองต่อไปข้อที่2เอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยออวยยออวยลดรูปอะไรลดรูปหายไปลูกไม้หันอากาศเลยเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองนะคะพออรอพรสระอก็ลดรูปหายปิ้งไปเลยรวมกันเป็นอวยพรข้อที่3แล้วพออกบอพบสระโอท่านลดหายไปเหลืออะไรไหม
1: ไม
0: ่ไม่เหลือต่อไปนอเอยอเนยสระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอะไรหายไปออ่างก็เลยเขียนแบบนี้ค่ะนอเอยอเนยออ่างลดหายไปยอยักษ์เข้ามาแทนที่เลยรวมกันเป็นพบเนยนั่นเองข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4ชออกมอชมสระโอถ้าลดรูปมีตัวสะกดอะไรหายไปหายหมดเลยต่อไปชอเอยอเชยอีกครั้งหนึ่งสระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอะไรหายไปออ่างปิ้งหายไปเลยยอยักษ์เข้ามาทันทีรวมกันเป็นชมเชยใครทำถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะใครยังทำผิดอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกฝนไปได้นะคะเด็กๆมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยเราเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ยสระลดรูปนั่นเองมาดูกันเลยสระลดรูปนะคะเป็นสระที่มีรูปสระแต่เมื่อผสมคำแล้วมีตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นจะลดรูปหายไปเลยหรือหายเป็นบางส่วนนั่นเองมาดูกันเลยมีสระอะไรบ้างสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดไปเลยไหมลดหายไปเลยเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดแค่นั้นเองค่ะเหลือแค่พยัญชนะแต่รูปสระปิ้งหายไปเลยต่อไปสระอเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดอะไรหายไป
1: สระ
0: อหายปิ้งไปเลยเหลือแค่รอเรือกับพยัญชนะต้นแค่นั้นเองต่อไปสระอัวเมื่อมีตัวสะกดอะไรหายไปไม้หันอากาศหายไปลดรูปเหลือแค่ตัววอไม้หันอากาศหายไปแล้วส่วนสระเอที่มียอยักษ์เข้ามาเป็นตัวสะกดลูกอะไรหายไป
1: ออ
0: ่างหายไปเพราะว่ายอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองยอยักษ์ก็เข้ามาแทนที่เลยนะคะไปกันต่อค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องใบโบกใบบัว1เอ๊ะเขาคือใครเอ่ยใบโบกใบบัวสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1ใบงานที่1ค่ะเรื่องเติมอวัยวะของช้างลงในช่องว่างโหยน่าสนุกไหมลูก
1: น
0: ่าสนุกมากๆเลยซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะจำได้ไหมเอ่ย
1: จำได
0: ้ใครจำได้ขอนิ้วโป้งนิ้วเลยวันนี้เราเรียนในเรื่องสระลดรูปไปขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนได้ไหมคะใครยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยกลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศหรือว่าคุณครูนุ้ยเช่นเคยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วนะคะกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนได้ไปรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพืชและเรื่องของสัตว์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงนี้กันนะคะว่าเด็กๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะก็เป็นกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ดังนั้นวันนี้คุณนุ้ยนะคะก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมนะคะช่วยกันคิดแล้วก็หาคำตอบกันอีกแล้วนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูกันเลยค่ะครูนุ้ยก็จะมีรูปภาพ2รูปภาพนะคะจะเป็นรูปภาพบริเวณสวนกับบริเวณบึงคำถามถามว่าสัตว์และพืชแต่ละชนิดอาศัยอยู่บริเวณใดบ้างนะคะครูนุ้ยจะมีบัตรภาพนะคะที่เป็นรูปสัตว์และรูปพืชให้นักเรียนแต่ละคนนะคะออกไปติดนะคะว่าเอ๊ะนักเรียนคิดว่าภาพที่นักเรียนได้

0: น่าจะอาศัยอยู่ที่บริเวณใดครูนุ้ยก็จะมีอยู่2รูปบริเวณใช่ไหมคะมีบริเวณสวนรู้จักสวนไหมคะรู้จักนะคะบริเวณสวนก็คือบริเวณที่มีต้นไม้นะคะมีต้นไม้มีหญ้าที่อยู่บริเวณนั้นต่อไปค่ะบริเวณบึงนักเรียนรู้จักไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะบริเวณบึงนักสังเกตที่รูปภาพค่ะว่าจะเป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะจะมีน้ำนั่นเองค่ะมีอะไรนะคะมีดอกบัวด้วยใช่ไหมคะบริเวณสวนนี้อาจจะเป็นสวนที่นะคะมีขนาดพื้นที่กว้างหรือมีพื้นที่ที่ไม่กว้างก็ได้นะคะเช่นสวนยอมสวนสาธารณะเด็กๆเคยไปเที่ยวสวนสาธารณะไหมคะ
1: เคย
0: นะคะในบริเวณนั้นก็จะมีทั้งต้นไม้มีหญ้าแล้วก็มีสิ่งอื่นๆที่อาศัยอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนต้นทางนะคะดูบัตรภาพที่ครูนุ้ยจะแจกให้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีกิจกรรมเหมือนกับคุณครูนุ้ยก็สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากของนักเรียนไม่มีไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนสามารถช่วยกันคิดและตอบคำถามในห้องเรียนได้เลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าจะมีพืชหรือมีสัตว์อะไรบ้างที่จะอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนักเรียนอาจจะเลือกสวนหรือเลือกที่บริเวณบึงก็ได้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยขอไปแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนต้นทางก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถที่จะนะคะร่วมกันตอบคำถามกันได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางถ้าได้ไปแล้วให้นักเรียนเตรียมแกะสติกเกอร์ได้เลยนะคะและคิดได้เลยค่ะนะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าภาพของตนเองคิดว่าจะให้ไปอยู่ที่บริเวณใดนะคะให้ไปอยู่ที่บริเวณใดดูจากภาพก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะอ่านที่คำก็ได้ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะเลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะแล้วก็ลองยกตัวอย่างดูนะคะว่านักเรียนจะให้พืชหรือให้สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนักเรียนยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะนักเรียนได้รับแล้วนักเรียนแกะสติกเกอร์ด้านหลังรอครูนุ้ยไว้เลยนะคะขอโทษนะคะส่งให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต้นทางนักเรียนต้นทางได้รูปภาพนะคะหรือว่าบัตรภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมยังคะไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือหน่อยค่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือหน่อยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะเรียกไปทีละกลุ่มเตรียมแกะสติกเกอร์หรือยังคะแกะแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพานักเรียนไปติดที่นะคะรูปภาพกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่1นะคะกลุ่มที่1เดินมาได้เลยค่ะมาติดได้เลยค่ะกลุ่ม1ติดได้เลยนะคะนักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองนะคะติดตรงสีขาวด้านล่างค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนติดแล้วกลับไปนั่งที่ได้ค่ะต่อไปค่ะเชิญกลุ่มที่2ค่ะเชิญกลุ่มที่2นะคะได้ไหมคะเดี๋ยวคุณอักได้แล้วเชิญกลุ่มที่3ค่ะบริเวณบึงไม่มีให้ไม่มีใครมาให้อาศัยอยู่เลยใช่ไหมคะมีนะคะค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม4เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวแล้วแต่กัปตันเลยกัปตันอยากจะให้รูปภาพนั้นไปอยู่บริเวณใดนะคะ ต่อไปค่ะกลุ่ม4มาได้เลยค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5เตรียมตัวนะคะติดตรงนี้ก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไหนขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนะคะเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านักเรียนให้พืชและสัตว์นะคะอาศัยอยู่ที่บริเวณใดบ้างมาดูกันเลยค่ะบริเวณสวนนะคะเยอะมากเลยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะให้นะคะสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซะส่วนใหญ่นะคะและมาที่บริเวณบึงบริเวณบึงที่ครูนุ้ยเห็นตอนนี้นักเรียนก็จะมีให้สัตว์นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็จะมีเป็ดมีบัวนะคะแล้วก็มีปลาส่วนบริเวณสวนนะคะก็จะมีมดมีหญ้ามีนกมีต้นไม้นะคะมีกระรอกมีกิ้งก่านะคะมีผึ้งมีไก่ด้วยนะคะแล้วก็มีแมลงปอนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันจากกิจกรรมนี้ก่อนอื่นเลยครูนุ้ยขอตัวแทน1คนนะคะตอบคำถามครูนุ้ยหน่อยว่านักเรียนให้พืชและสัตว์ที่นักเรียนเลือกนะคะไปอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะแสดงว่านักเรียนคิดว่าสัตว์หรือพืชชนิดนั้นอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรนะคะไหนขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งสติให้ดีเดี๋ยวครูนุ้ยดูว่าใครนะคะจับได้ถูกต้องตลอดเลยเดี๋ยวครูนุ้ยจะเลือกคนนั้นนะคอยดูนะคะแต่หัวลายเอวหูตาปากจมูกหูตาจมูกปากหูโอเมกขอเลือกโอเมกนะคะโอเมกค่ะนะคะโอเมกทำไม่ทันใช่ไหมคะโดนครูนุ้ยหลอกนะคะเพราะตอนแรกครูนุ้ยบอกว่าจะเลือกคนที่จับทันใช่ไหมคะแต่โอเมกนะคะจับไม่ทันใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะให้โอเมกช่วยครูนุ้ยตอบข้อไม้ด้วยหยิบไม้ให้หน่อยค่ะโอเมกได้รูปอะไรคะ
2: ได้รูปนก
0: ได้รูปนกแล้วโอเมกให้นกนะคะไปอาศัยอยู่ที่บริเวณใดคะ
2: สวน
0: บริเวณสวนแล้วโอเมกคิดว่าทำไมจึงให้นะคะนกไปอาศัยอยู่ที่บริเวณสวน
2: มันมีต้นไม้เยอะ
0: เพราะมีต้นไม้เยอะนะคะแสดงว่านักเรียนคิดว่านกเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรลองให้คำตอบหน่อยค่ะถ้ามีต้นไม้เยอะๆนะคะทำให้นกอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรคะ
2: ทำรัง
0: เอาไว้ทำรังรังนี่คืออะไรคะนักเรียน
2: รังนก
0: รังนกเอาไว้ทำอะไรคะรังนก
2: ไว้ให้นกอยู
0: ่เอาไว้ให้นกอยู่นกก็จะทำรังบนอะไรคะ
2: ต้นไม้
0: บนต้นไม้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของอะไรคะ
2: นก
0: ของนกนั่นเองค่ะขับปบมือให้กับโอเมกหน่อยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าสัตว์และพืชแต่ละชนิดนะคะทำไมจึงไปอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้นะคะจากกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะเริ่มที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้สังเกตและบอกชนิดสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำและสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะคะการสังเกตในชั่วโมงนี้ก็คือเราจะใช้ตาในการมองดูนะคะนักเรียนต่อไปค่ะ เรามาดูวิธีการทำวิธีการทำในวันนี้จะมี2ข้อนะคะนักเรียนมาดูข้อแรกกันเลยค่ะในข้อแรกนะคะข้อที่1ให้นักเรียนนะคะแสดงความคิดเห็นว่าสัตว์และพืชอยู่ในบริเวณใดบ้างและเพราะเหตุใดจึงสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้การแสดงความคิดเห็นก็คือให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนบอกกับเพื่อนนะคะว่าเอ๊ะที่เราเลือกให้สัตว์และพืชนะคะไปอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรจึงสามารถไปอยู่ในบริเวณนั้นได้นะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2เมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วว่าเพราะอะไรสัตว์และพืชจึงสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้เราก็จะมาดูวิดีทัศน์กันต่อนะคะวิดีทัศน์ก็คือวิดีโอนั่นเองนะคะเกี่ยวกับสบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่โดยสังเกตสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำและลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่และบันทึกผลดังนั้นนะคะเวลานักเรียนสังเกตวิดีทัศน์จบแล้วสิ่งที่นักเรียนจะบอกกับคุณครูได้นั้นมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะจำได้ไหมไหนใครจำได้บอกคุณครูนุ้ยหน่อยเมื่อกี้ใครตั้งใจครูนุ้ยใครตั้งใจฟังใครตั้งใจฟังบอกครูนุ้ยได้ไหมคะว่าดูวิดีทัศน์จบแล้วนักเรียนจะต้องบอกอะไรกับคุณครูนุ้ยได้มีอะไรบ้างคะ
3: เร
0: ื่
3: องส
0: ั
3: ตว์
0: เรื่องสัตว์เรื่องอะไรนะคะครึ่งบกครึ่งน้ำเอ๊ะคำตอบในน้ำใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวลองฟังใหม่แล้วตอบครูนุ้ยได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางไหนใครพร้อมที่จะไปฟังแล้วยกมือหน่อยเอามือลงค่ะตั้งใจฟังดีๆนะแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะถามนักเรียนอีกครั้งหนึ่งในข้อที่2ให้นักเรียนดูวิดีทัศน์บริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะคะโดยสังเกตสัตว์และพืชที่พบนะสังเกตสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำและลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่คราวนี้บอกคุณครูนุ้ยได้ยังคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะได้สังเกตและบอกคุณครูนุ้ยได้มีอะไรบ้างอะไรนะคะเก่งมากค่ะสิ่งที่สัตว์กำลังทำและมีอะไรอีกนะคะบอกชื่อสัตว์เก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะทบทวนให้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตจากวิดีทัศน์ก็จะมี1สัตว์และพืชที่พบ2สิ่งที่สัตว์กำลังทำและ3ลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นะคะเอ๊ะมีคำว่าสภาพแวดล้อมมีนักเรียนคนไหนบอกคุณครูนุ้ยได้บ้างคะว่าสภาพแวดล้อมคืออะไรนาวาลองบอกหน่อยค่ะขอส่งไม้ให้กับนาวาหน่อยค่ะนาวาบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะนาวาเข้าใจคำว่าสภาพแวดล้อมว่าอย่างไรคะยืนขึ้นด้วยค่ะ
2: เป็นพื้นที่
0: นะคะมีเพื่อนจะนำเสนอเพิ่มเติมส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นพื้นที่
2: เป็นของที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา
0: เป็นพื้นที่แล้วก็เป็นของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเห็นด้วยไหมคะไหนใครเห็นด้วยบ้างแล้วมีนักเรียนคนไหนจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะนอกจากจะเป็นพื้นที่ส่งไม้ให้กับฟินิกค่ะใช่ไหมฟินิกจะเพิ่มไม่มีนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าสภาพแวดล้อมคืออะไรมาดูกันเลยค่ะสภาพแวดล้อมนะคะก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างในภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นเด็กกำลังทำอะไรคะเรียนนะคะในบริเวณนี้ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะซึ่งในห้องเรียนก็จะเป็นพื้นที่เหมือนที่นาวาบอกนะคะมีเป็นพื้นที่บริเวณในห้องเรียนแล้วก็มีสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยนะคะจะมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนมีทั้งสิ่งที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มันสร้างขึ้นนักเรียนลองดูในห้องเรียนของเราในห้องเรียนของเราก็จะเป็นสภาพแวดล้อมบริเวณหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างที่อยู่ในห้องเรียนของเราม ี
2: โต
0: ๊
2: ะ
0: มีเก้าอี
2: ้
0: มีรูปภาพ
2: ม
0: ีแอร์และมีใครด้วยมีใครด้วย

0: ณครูแล้วมีใครด้วยคะมีเด็กๆมีนักเรียนนะคะเด็กๆนักเรียนและคุณครูนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนโต๊ะเก้าอี้นะคะหรืออุปกรณ์การเรียนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเมื่อมาอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งก็จัดเป็นสภาพแวดล้อมนะคะในบริเวณหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะให้นักเรียนดูใบงานที่เราจะบันทึกวันนี้วันนี้นักเรียนสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ไปบันทึกผลลงในใบงานที่7ในหน้า28นั่นเองค่ะอาจจะเขียนเยอะนิดหนึ่งนะคะนักเรียนป.1 ทำได้ไหมคะทำได้นะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วครูนุ้ยก็จะมีงานหรือภารกิจนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนั่นก็คือแบบประเมินตนเองดังนั้นวันนี้ให้นักเรียนสังเกตตนเองด้วยนะคะว่าในวันนี้นักเรียนนะคะได้แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ของตนเองไหมประสบการณ์ก็คือสิ่งที่นักเรียนเคยรู้ด้วยตนเองเคยพบเคยเห็นมาก่อนนะคะได้บอกกับเพื่อนไหมเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์และพืชที่พบนะคะแล้วก็สิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากวีดิทัศน์2ตัวของนักเรียนเองนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตหรือไม่คำว่ารวบรวมข้อมูลก็คือความรู้ที่นักเรียนได้สังเกตจากวีดิทัศน์นั่นเองนักเรียนได้ใช้ดูแล้วนักเรียนได้ความรู้จากสิ่งนั้นหรือไม่นะคะให้ประเมินเองด้วยนะคะถ้าคิดว่าตนเองทำได้ดีในชั่วโมงนี้เลยให้ตัวเองไปเลยกี่ดาว3ดาวนักเรียนก็นะคะระบายสี3ดาวได้เลยแต่ถ้าคิดว่าในชั่วโมงนี้ทำได้เพียงทำได้ไม่ค่อยดีเลยให้ไปเท่าไหร่ให้เท่าไหร่คะให้2ดาวทำได้บ้างนะคะคิดว่าตัวเองทำได้บ้างก็ให้ไป2เอ๊ะแต่ถ้าคิดว่าเรายังทำไม่ได้เลยก็ให้ไปเท่าไหร
1: ่
0: 1ดาวนะคะและถ้าคิดว่าครั้งหน้าอยากจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นนะคะอยากจะทำได้ก็ให้ตนเองเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมวันนี้จะได้ทำแบบประเมินข้อ1กับข้อ2นะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมสำหรับวันนี้กันกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1นักเรียนสังเกตลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่จากวีดิทัศน์นะคะ2ร่วมกันบอกสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่แล้วบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบงานที่7นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยรบกวนให้นะคะคุณครูนะคะชวนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่อยู่บริเวณใดบ้างนะคะและเพราะเหตุใดจึงสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้จากวีดิทัศน์นะคะ2ช่วยเหลือการเขียนคำตอบของนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะค่ะนักเรียนพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเมื่อต้นชั่วโมงนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลือกสัตว์และพืชให้อาศัยอยู่ในบริเวณสวนและบริเวณบึงใช่ไหมคะคราวนี้ครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะได้คุยกันก่อนว่าเพราะอะไรนะทำไมเราจึงให้สัตว์และพืชอยู่ในบริเวณนั้นเพราะเหตุใดจึงสามารถอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ถ้านักเรียนเข้าแล้วหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยกันแล้วให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบที่ถูกต้องจากวีดิทัศน์กันต่อค่ะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะพูดคุยกันได้เลยค่ะเพราะอะไรนะทำไมนักเรียนจึงให้สัตว์และพืชไปอาศัยอยู่บริเวณที่นักเรียนเลือกเพราะเหตุใดแสดงว่านักเรียนคิดว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะจึงสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้นะคะลองให้คำตอบกับตนเองก่อน ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะหันหน้าคุยกันได้เลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะขอตัวอย่างคำตอบนะคะกลุ่มละ1คนนะคะกลุ่มละ1คนเลือกเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนเลือกเพื่อนที่จะตอบคำถามครูนุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เลือกได้เลยนะคะว่าใครจะเป็นคนตอบเลือกมา1คนวันนี้ให้โอกาสนักเรียนได้เลือกเองนะคะ ไหนกลุ่มหนึ่งได้ตัวแทนยังขอยกมือหน่อยใครตอบคำถามยกสูงๆเลยค่ะกลุ่ม2ใครเป็นคนตอบคำถามกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เลือก1คนนะคะตกลงกันก่อนเป่ายิงฉุบให้เป่ายิงฉุบก่อนอีกครั้งค่ะเป็นกัปตันนะคะเมื่อตกลงกันไม่ได้เราก็จะต้องมีการทำไมคะเสี่ยงทายใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4ตกลงกันก่อนนะคะกลุ่ม4เป็นใครตกลงให้ได้กันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยไปขอกลุ่ม5ก่อนค่ะกลุ่ม5ใครคะ1คนเป่ายิงฉุบเลยค่ะเป็นใครคะค่ะกลุ่ม4เลือกได้หรือยังคะถ้าไม่อย่างนั้นครูนุ้ยถ้าตกลงกันไม่ได้ครูนุ้ยขอเลือกเองนะคะกลุ่ม4เป็นแมนยูค่ะนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วกลุ่ม1นักเรียนตอบที่โต๊ะตัวเองได้เลยนะคะกลุ่ม1นักเรียนให้เหตุผลหน่อยค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าสัตว์และพืชชนิดนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้นักเรียนได้รูปภาพอะไรคะ
1: มด
0: มดนักเรียนคิดว่าทำไมมดจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เพราะอะไรคะ
1: มดมันอาจจะมีรัง
0: มดอาจจะมีรังหรืออาจจะมีรังอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่ม2นักเรียนคิดว่าอย่างไรคะทำไมนักเรียนจึงคิดว่าสัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เพราะอะไรคะตอบตามความเข้าใจของตัวเองได้เลยค่ะหรือยกตัวอย่างก็ได้นะคะยกตัวอย่างจากรูปที่นักเรียนได้มาก็ได้ค่ะนักเรียนได้รูปอะไรคะ
1: หญ้า
0: ได้หญ้าทำไมนักเรียนจึงคิดว่าหญ้าไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ
0: ่เพราะมีต้นไม้ใหญ่อาจจะช่วยให้หญ้าอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปหาคำตอบจากวิดีทัศน์กันค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3กัปตันยืนขึ้นหน่อยค่ะบอกหน่อยค่ะว่านักเรียนทำไมจึงคิดว่าสัตว์หรือพืชนะคะไปอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้เพราะเหตุใดคะยกตัวอย่างของนักเรียนก็ได้ค่ะนักเรียนได้รูปอะไร
1: ต้นไม
0: ้และต้นไม้นะคะและทำไมต้นไม้จึงสามารถอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้คะลองบอกหน่อยค่ะมีใครจะช่วยเพื่อนตอบไหมคะให้อันนาช่วยตอบค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามีดินค่ะ
0: เพราะว่ามีดินจึงทำให้ต้นไม้อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ใช่ไหมคะค่ะต่อมาที่กลุ่ม4ค่ะแมนยูให้เหตุผลกับคุณนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าอย่างไรคะทำไมสัตว์และพืชจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ยกตัวอย่างได้นะคะเช่นภาพที่นักเรียนเลือกคืออะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาแล้วปลาให้อาศัยอยู่บริเวณใดคะ
1: บ่อน้ำ
0: ในบ่อน้ำเพราะอะไรทำไมจึงเลือกให้ไปอยู่ที่บ่อน้ำเพราะอะไรคะ
1: หายใจได้
0: เพราะอะไรนะคะ
1: หายใจได้
0: ถ้าปลาอยู่บนบกหรือบนพื้นดินหายใจได้ไหมคะไม่ได้ปลาต้องอยู่ในไหนคะ
1: ในน้ำ
0: อาศัยอยู่ในน้ำต่อไปค่ะกลุ่ม5ค่ะค่ะให้เหตุผลได้เลยค่ะทำไมนักเรียนจึงคิดว่าสัตว์และพืชจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
1: ้เพราะมันสร้างรังอยู่ได้
0: เพราะสร้างรังอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะที่อาศัยอยู่ในรัง
1: พึ่ง
0: นะคะแล้วนักเรียนให้พึ่งไปอยู่บริเวณใดคะสวนหรือบึ้ง
1: ในสวน
0: ในสวนนะคะค่ะปรบมือให้กับเพื่อนแต่ละคนด้วยนะคะที่ให้คำตอบนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปนะคะสังเกตสัตว์และพืชแต่ละชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะและให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและมีพืชและสัตว์ อะไรบ้างที่อาศัยอยู่และสิ่งที่สัตว์นั้นกำลังทำมีอะไรบ้างนะคะและนะคะก่อนอื่นเลยคุณ

0: ุ้ยต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีทัศน์เรื่องสัตว์และพืชอยู่ที่ใดบ้างนะคะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตนะคะจากวีทัศน์พร้อมๆกันค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าในบริเวณสวนเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะบริเวณสวนพบพืชพบสัตว์อะไรบ้างอาจจะยังไม่ต้องระบุชนิดของพืชได้นะคะและอย่าลืมนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่พบในบริเวณสวนกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรบ้างเก็บคำตอบในใจไว้ก่อนนะคะสังเกตดีๆนะคะมดกำลังทำอะไรมดกำลังทำอะไรแต่นี่เป็นมดนะคะแล้วก็มีอะไรอยู่บนต้นไม้ด้วยนะคะแล้วนกกำลังทำอะไรอยู่สังเกตดีๆนะคะค่ะบริเวณสวนจบไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าในบริเวณสวนเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้สังเกตนะคะเราพบนะคะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรชนิดสัตว์และพืชมีอะไรบ้างและสิ่งที่สัตว์กำลังทำมีอะไรบ้างนะคะค่ะนักเรียนคะบอกหน่อยค่ะเมื่อสักครู่สภาพแวดล้อมหรือบริเวณสวนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะขอไม่เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: กว้างค่ะ
0: มีลักษณะกว้างนะคะตอบได้เลยค่ะมีหญ้ามีอย่างอื่นอีกไหมคะนักเรียนตอบได้เลยนักเรียนช่วยกันตอบในห้องได้เลยค่ะ
1: มี
0: อย่าง
1: อื่
0: นไหมคะมีสัตว์ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะสภาพแวดล้อมบริเวณสวนนะคะมีต้นไม้หลายต้นเลยใช่ไหมไหนเมื่อกี้ใครเห็นต้นไม้หลายต้นบ้างมีต้นไม้หลายต้นเลยนะคะใต้ต้นไม้ก็มีหญ้าและบริเวณนั้นร่มรื่นด้วยนะคะส่วนชนิดของสัตว์และพืชที่พบมีอะไรบ้างไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยมีไก
2: ่
0: มี
2: นก
0: มีกระรอก
3: มีกระรอก
0: อะไรนะคะมีมดมีนกเมื่อกี้คุณนุ้ยได้ยินว่ามีอะไรนะกิ้งก่ามีจิ้งจกด้วยหรอไม่มีนะคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนคะชนิดของสัตว์และพืชที่พบนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะต้นไม้นี่เป็นพืชหรือเป็นสัตว์เป็นพืชนะคะมีต้นไม้มีหญ้าหญ้าเป็นพืชหรือเป็นสัตว
2: ์
0: พืชนะคะมีกิ้งก่ามีกระรอกนกไก่แล้วก็มีมดนักเรียนบอกคุณครูน้อยหน่อยค่ะว่าสิ่งที่สัตว์กำลังทำอะไรอยู่บ้างเริ่มที่กิ้งก่าก่อนกิ้งก่ากำลังทำอะไรอยู
2: ่
0: กำลังปีนต้นไม้นะคะหรือว่ากำลังเกาะต้นไม้อยู่ก็ได้นะคะต่อไปกระรอกกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่นะคะกระรอกกระรอกกำลังกินอาหารหรือว่ากำลังกินผลไม้แล้วก็กำลังปีนต้นไม้ด้วยนะคะใครสังเกตเห็นเหมือนกับครูนุ้ยเลยมือลงได้ค่ะต่อไปนกกำลังทำอะไรอยู่กำลังสร้างรังมีอย่างอื่นอีกไหมคะนกกำลังทำอะไรอยู่มีใครตอบได้บ้างนักเรียนปลายทางตอบว่าอย่างไรคะกำลังยืนอยู่บนต้นไม้เรามาดูกันเลยค่ะนกบางตัวกำลังจิกกินอาหารอยู่จิกก็คือการใช้ปากจิกไปที่อาหารเพื่อกินอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็บางตัวก็เห็นไหมคะว่ามีนกอยู่บนรังใช่ไหมคะนกอยู่ในรังนกตัวนั้นนะคะกำลังเลี้ยงลูกอยู่นั่นเองไก่กำลังทำอะไรคะใครเจอไก่บ้างไก่กำลังเดินเอ๊ะเดินทำไมคิดว่าน่าจะเดินทำไม
2: เด
0: ินหาอาหารนะคะหรือว่าบางตัวก็กำลังจิกกินอาหารอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะมดล่ะคะมดกำลังขนอาหารสร้างรัง แล้วก็กำลังเดินด้วยใช่ไหมคะสิ่งที่คุณนุ้ยสังเกตได้คือกำลังเดินเมื่อกี้เห็นขนอาหารใช่ไหมคะมดตัวนั้นนะคะกำลังขนใบไม้อยู่นะคะที่เห็นนักเรียนบอกว่าเหมือนผีเสื้อเลยอันนั้นเป็นใบไม้นะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบริเวณต่อไปเป็นบริเวณบึงนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าบริเวณบึงพบพืชพบสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะและสิ่งที่สัตว์กำลังทำนะคะทำอะไรอยู่ในภาพนี้ตอนนี้กำลังเห็นอะไรอยู่คะบัวตอนนี้เห็นอะไรคะ
3: เป
0: ็ดนะคะเมื่อกี้เป็ดกำลังทำอะไรอยู่นะแล้วตอนนี้เป็ดกำลังทำอะไรและตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยมีหญ้าด้วยแล้วก็มีอะไรด้วยคะเนี่ยสังเกตนะคะว่านกกำลังทำอะไรอยู่นกกำลังทำอะไรอยู่สังเกตด้วยนะคะและในน้ำมีอะไรด้วยคะปลาปลากำลังทำอะไรนักเรียนสังเกตด้วยและมีนกใช่ไหมคะนกกำลังทำอะไรอยู่มีหญ้าแล้วก็มีบัวด้วยนะคะใบเขียวๆตรงนี้คือบัวนะคะเป็นใบบัวจบแล้วนะคะบริเวณบึงจดจำได้ไหมคะนักเรียนจำได้ถ้าจำได้ช่วยครูนุ้ยตอบทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าบริเวณบึงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรบริเวณนั้นมีอะไรบ้างมีน้ำนั่นเองนะคะบริเวณบึงในบึงก็จะมีน้ำมีหญ้ามีบัวอยู่รอบๆ บึงแล้วก็มีต้นไม้อยู่รอบๆนะคะมาดูชนิดของสัตว์และพืชที่พบมีอะไรบ้างนะคะ
3: ม
0: ีเป็ดมีปลาน
3: ก
0: มีผึ้ง
3: ม
0: ี
3: ดอกบ
0: ั
3: ว
0: มีเป็ดด้วยเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะชนิดของสัตว์และพืชที่พบพืชที่พบก็จะมีหญ้ามีบัวคุณนุ้ยได้ยินเด็กบอกว่าดอกบัวใช่ไหมคะดอกบัวเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของพืชแต่ถ้าเราเรียกรวมไปเลยทั้งต้นเลยเราเรียกว่าบัวเฉยๆก็ได้นะคะบัวและสัตว์ที่พบก็จะมีเป็ดมีนกแมลงปอสังเกตเห็นไหมคะมันมีแมลงปอด้วยนะคะแล้วก็มีผึ้งใครสังเกตเห็นผึ้งบ้างนะคะก็มีปลาเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่สัตว์กำลังทำอะไรบ้างนะคะเป็ดกำลังทำอะไรเป็ดกำลังว่ายน้ำนะคะเป็ดกำลังบินบางตัวกำลังบินด้วยแล้วก็ว่ายน้ำบนผิวน้ำนะคะต่อไปนกกำลังทำอะไรคะนกกำลังบางคนบอกว่ากำลังกินน้ำนะคะบางตัวกำลังเดินแล้วก็จิกอาหารด้วยนะคะบางตัวต่อไปค่ะแมลงปอกำลังทำอะไร
3: บ
0: ินมาดูเฉลยกันค่ะสิ่งที่สังเกตได้แมลงปอกำลังเกาะดอกบัวอยู่นะคะที่ในดีวีดีทัศน์ที่เราสังเกตเห็นแมลงปอกำลังเกาะบัวอยู่นะคะต่อไปค่ะผึ้งกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินน้ำหวานแสดงว่ากำลังเกาะอยู่ที่อะไรดอกบัวนะคะคุณนุ้ยสังเกตเห็นว่าผึ้งเนี่ยกำลังเดินในดอกบัวนะคะใช่แล้วอาจจะไปกินน้ำหวานใช่ไหมคะและสุดท้ายปลากำลังทำอะไร
3: ว่ายน้ำ
0: ปลากำลังว่ายน้ำนะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปครูนุ้ยจะให้นักเรียนเลือกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกนะคะว่านักเรียนสนใจบริเวณใดนะคะแล้วเราจะไปบันทึกลงในใบงานที่7กันสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ1ให้นักเรียนบันทึกนะคะว่าบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่คือที่ใดโดยนักเรียนเลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่นักเรียนสนใจแล้วเขียนบันทึกตรงนี้นะคะและข้อที่2ให้นักเรียนเขียนลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นอย่างไร1แล้วก็ข้อที่ 1.3 นะคะพืชที่พบมีอะไรบ้างในบริเวณนั้นที่นักเรียนเลือกต่อไปค่ะต่อไปเราก็จะมาเขียนนะคะสัตว์ที่พบมีอะไรบ้างแล้วอย่าลืมเขียนสิ่งที่สัตว์กำลังทำด้วยในบริเวณที่นักเรียนเลือกนักเรียนจะเขียนบันทึกนะคะมีให้นักเรียนเขียนทั้งหมดด้วยกัน5ข้อ

นักเรียนอาจจะเขียนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยได้สัก3ข้อก็ได้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลการพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะบันทึกนักเรียนต้องเลือกก่อน

0: ่มนั้นกลุ่มหนึ่งตกลงได้ยังคะเลือกบริเวณใด
1: สวน
0: กลุ่มสองเลือกบริเวณใด
1: ส
0: วนกลุ่มสามเลือกบริเวณใด
1: ส
0: วนกลุ่มสี่เลือกบริเวณใดกลุ่มห้าเลือกบริเวณใดครูนุ้ยอยากให้มีบางกลุ่มเลือกบึงบ้างเพราะจะได้มีความหลากหลายและเห็นความแตกต่างในกิจกรรมหน้ามีค่ะกลุ่มไหนสนใจบึงบ้างไหมคะเป็นเพราะว่าถ้ากลุ่มไหนได้บริเวณบึงเราก็จะได้เห็นข้อแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะคะนักเรียนขอบึงสัก2กลุ่มค่ะขอคนกล้าหาญกลุ่มไหนกล้าหาญกลุ่มที่ยกก่อนเป็นกลุ่ม3ปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม3ดังๆหน่อยค่ะเก่งมากและขออีก1กลุ่มค่ะกลุ่ม1ยกมือก่อนปรบมือให้กับกลุ่ม1ค่ะนะคะค่ะกลุ่ม1จะเป็นบึงกลุ่ม3เป็นบริเวณบึงนะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกตามนี้ส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถจดคำตอบไว้บนกระดานเพื่อให้นักเรียนเขียนคำตอบตามได้เดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหยิบใบงานขึ้นมาเปิดไปหน้าที่นะคะ28แล้วบันทึกผลค่ะ

หมดเวลาในการเขียนบันทึกแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนต้นทางและปลายทางยังเขียนไม่เรียบร้อยครูนุ้ยขอฝากให้นักเรียนกลับไปเขียนเป็นการบ้านนะคะหรือหากนักเรียนมีเวลาสามารถนำมาเขียนเพิ่มเติมกับเพื่อนได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเก็บก่อนนะคะเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะครูนุ้ยนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วนะคะ8แล้วนะคะ9มาแล้วนะคะ9มาแล้วแล้วก็10เรียบร้อยยังปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะดังๆเลยเก่งมากๆวันนี้นะคะตั้งใจเรียนดีนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นักเรียนได้สังเกตนะคะสภาพแวดล้อมบริเวณใดบ้างบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะมีบริเวณใดบ้างคะบริเวณบึงกับสวนนะคะดังนั้นบริเวณที่อยู่อาศัยหนึ่งเช่นบริเวณสวนบริเวณบึงเราอาจจะพบอะไรได้เราพบอะไรได้บ้างคะพบสัตว์และพบอะไรอีกต้นไม้หรือพืชนั่นเองนะคะมาอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะนักเรียนคะ

0: รมครั้งถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะและสิ่งที่จะเตรียมมาในครั้งถัดไปนั่นก็คือใบงานที่7เรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้าเดิมนะคะนักเรียนครูนุ้ยจึงให้นักเรียนฝากกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเรายังคงต้องใช้ใบงานเดิมและนำข้อมูลนั้นมาใช้ในกิจกรรมในครั้งถัดไปนะคะ2รบกวนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมบัตรคำเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตนะคะของสัตว์ให้กับนักเรียนด้วยนะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารดังกล่าวนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
2: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
1: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุข
2: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
1: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหม
3: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
4: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บ

0: และมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากในบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
1: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
2: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
0: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
3: ใช้3ส่วนเก็บ1ส่วนก็ได้นะเป็นสุข
2: ค่ะพี่ร่มเย็น

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ๊ะบี
1: ้สีหกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโป้กับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
4: แคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโตยัง

0: มือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก

ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละเหมือนกันเปรียบเลย

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะเด็กๆคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเกี่ยวกับอะไรคะการออมเงินนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของการออมเงินนั้นคืออะไรทราบไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีการออมเงินมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์แล้วเด็กๆได้กลับไปออมเงินกันบ้างหรือเปล่าคะไหนใครกลับไปออมเงินมาบ้างแล้วยกมือเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆออมเงินได้เยอะหรือยังเอ่ย
1: เยอะ
0: โอ้เก่งจังเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเพราะเรารู้แล้วว่าการออมคืออะไรและคุณครูก็ให้เด็กๆนั้นไปออมเงินใช่ไหมคะเด็กๆต้องออมเงินทุกวันไหมคะออมเงินทุกวันไหมคะ
1: ว
0: ัน เด็กๆต้องออมเงินทุกวันนะคะทำไมต้องออมเงินทุกวันคะเพราะว่าอะไรคะจะได้มีเงินเก็บเยอะๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออมนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการออมได้เด็กๆจะบอกได้ไหมคะบอกประโยชน์ของการออมได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยโอ้เก่งมากเลยค่ะมาทบทวนกันก่อนนะคะเราจะทบทวนความรู้เรื่องหลักการออมเงินให้เด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมคะได้ไหมคะนักเรียนไปทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะคะในข้อที่1ซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสม
0: ทำไมล่ะคะ
1: พอไม่
0: ได ้
1: ต
0: ั้
1: ง
0: ใ
1: จ
0: ซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม
0: ่
1: เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะการซื้อสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นเราไม่ต้องซื้อเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้แถมยังฟุ่มเฟือยด้วยใช่ไหมคะซึ่งตอบว่าไม่เหมาะสมค่ะในข้อที่2แม่ปลูกฝังการออมเงินให้แก่ลูกแม่ปลูกฝังการออมเงินให้แก่ลูกนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือ

0: ไม่เหมาะสมคะ
1: เหมาะสม
0: ทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมคะเป็นการออมเงินเป็นการฝึกให้เด็กๆนั้นรู้จักการออมเงินนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเหมาะสมค่ะข้อที่3ยอดเงินใส่กระปุกออมสินวันละ5บาทยอดเงินใส่กระปุกออมสินวันละ5บาทเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้รู้จักการออมเงินทุกวันแล้วก็จะได้มีเงินเก็บเยอะๆนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเหมาะสมค่ะข้อที่4งอแงเอาแต่ใจอยากได้ของเล่นเอ๊เหมือนใครนะงอแงเอาแต่ใจอยากได้ของเล่นเหมือนเด็กคนนี้เลยอยากจะได้ของเล่นนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทำไมถึงคิดว่าไม่เหมาะสมคะอะไรนะคะเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนเด็กคนนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ใครเป็นเหมือนเด็กคนนี้บ้างมีไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่เหมาะสมนะคะเด็กๆไม่ควรทำตามนะคะข้อที่5ค่ะทำสมุดจดบันทึกการออมเงินทำสมุดจดบันทึกการออมเงินเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: ทำไมถึงคิดว่าเหมาะสมคะจะได้รู้ว่าวันนี้เรามีเงินเก็บกี่บาทได้มา20บาทเหลือเงินเท่าไหร่นักเรียนก็จดเอาไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้เราเหลือเงิน5บาทเมื่อรืนเราเหลือเงิน10บาทพรุ่งนี้เราจะเหลือเงินเท่าไหร่ดีนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนนี้ตอบว่า
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมค่ะเก่งมากมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเป็นหลักการออมเงินนั่นเองค่ะคำถามนักเรียนมีวิธีการออมเงินอย่างไรบ้างนักเรียนมีวิธีการออมเงินอย่างไรบ้างอ่ะวีดลองตอบสิคะ
2: ยอดกระป
0: ุ
2: กออมส
0: ิน
2: ท
0: ุ
2: กว
0: ัน ยอดกระปุกออมสินทุกวันนะว่านักเรียนมีวิธีการออมเงินอย่างไรยอดกระปุกออมสินทุกวัน
3: เอาไปฝากธนาคารทุกวัน
0: นำไปฝากธนาคารนำไปฝากธนาคารโรงเรียนมีวิธีอื่นอีกไหมคะนำไปหยอดกระปุกนะคะนั่นคือวิธีการออมเงินของนักเรียนใช่ไหมคะนอกจากนี้เรายังสามารถนำเงินออมของเราไปฝากกับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ด้วยนะคะวิธีการออมเงินนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างก็คือจดบันทึกจำนวนเงินออมไว้ทุกวันจะได้รู้ว่ามีเงินออมเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็นำไปฝากธนาคารหรือถ้านักเรียนไม่จดบันทึกจำนวนเงินออมนักเรียนก็สามารถนำเงินไปหยอดกระปุกได้แล้วก็นำเงินออมนั้นไปฝากธนาคารโรงเรียนก็ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาโชว์ผลงานกระปุกออมสินของเรานั่นเองซึ่งครูมอบหมายให้เด็กๆไปทำอะไรมาทำอะไรคะกระปุกออมสินทำมาหรือยัง
1: ทำ
0: มาแล้วใครทำมาแล้วยกมือค่ะเอามือลงเดี๋ยวเรามาดูกระปุกออมสินของเราดีกว่านะคะกระปุกออมสินของเรามีประโยชน์มากมายเลยนะคะสามารถเก็บเงินได้ดูสีชิ้นแรกสวยมากๆเลยนี่ของใครคะหมูสีชมพู
4: ของถ้วยฟ
0: ูของใครคะของถ้วยฟูใช่ไหมคะน่ารักไหมคะเด็กๆนักเรียนไปทางดูสิคะน่ารักไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำมาบ้างหรือเปล่ากระปุกออมสินมีประโยชน์อย่างไรคะ
4: เอาไว้เก็บ
0: เอาไว้หยอดเงินเวลาเรามาโรงเรียนเราได้ค่าขนมเราก็นำเงินไปหยอดกระปุกออมสินของเรานั่นเองค่ะชิ้นต่อไปล่ะคะว้าวสวยจังเลยค่ะของใครคะ
1: ของพลอย
0: ของพลอยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆทำไหมคะ
5: ช่วย
0: ช่วยไหมคะ
1: ช่วย
0: ช่วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ

0: ชิ้นต่อไปของใครดีนะชิ้นนี้เลยของใครคะของใครคะของเมนยูนะคะเป็นตัวอะไรเป็นหมูสีอะไรคะสีชมพูน่ารักมากๆเลยค่ะหนูก็หยอดเงินลงไปที่หลังของหมูได้เลยใช่ไหมคะหยอดให้เต็มกระปุกเลยชิ้นต่อไปของใครดีชิ้นนี้ของใครคะน่ารักมากๆเลยอุ๋งอุ๋งทำกับใครคะทำกับคุณแม่นะคะมีลิ้นชักด้วยนะคะคุณครูเห็นนี่เลยโอ้เอาไว้หยอดเงินแล้วเงินก็จะลงไปในลิ้นชักใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นของใครดีนี่เลยของใครคะน่ารักมากๆเลยค่ะโอเมกทำกับใครคะทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะสวยไหมคะสวยเมื่อมีกระปุกออมสินที่สวยๆแบบนี้เด็กๆก็จะรักการออมมากขึ้นค่ะชิ้นต่อไปของใครเอ่ยของนาวาใช่ไหมคะนาวาทำกับใครคะทำกับคุณพ่อคุณพ่อช่วยนาวาทำใช่ไหมคะน่ารักมากเลยแล้วอย่างนี้เด็กๆอยากจะออมเงินอยู่ไหมคะ yeah. มีกระปุกออมสินที่น่ารักแบบนี้อยากออมเงินไหมคะ yeah. เด็กๆอยากออมเงินนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงินเด็กๆจะได้มีเงินเยอะๆมาเก็บออมในกระปุกออมสินที่น่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะเราจะเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันไหนดีคะ
1: วันนี้เลย
0: ตั้งแต่วันนี้เลยดีไหมคะเราจะได้มีเงินออมเยอะๆค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกระปุกออมสินมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูหรือเปล่าแล้วเด็กๆก็อย่าลืมออมเงินด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้เด็กๆได้รับชมค่ะเป็นเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินให้เด็กๆตั้งใจฟังตั้งใจดูนะคะว่าเขาใช้เงินอย่างไรคุณพ่อคุณแม่สอนให้ใช้เงินอย่างไรนะคะเด็กๆอยากดูหรือยังอยากดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ
2: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
3: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
2: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
3: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
2: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
4: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการ

0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะนิทานพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินเผยแพร่โดยไทย SEC ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพ่อคุณแม่สอนต้นข้าวใช้เงินอย่างไรคะ
3: ประหย
2: ั
3: ดประหย
2: ั
3: ด
2: ใช้อย่างไรคะ
3: ประหยัด
2: ให้ประหยัดเงินใช่ไหมคะคุณแม่สอนว่าอย่างไร
3: ให้
2: เก็บเงินแล้วไปฝากธนาคารใช่ไหมคะคุณแม่นะคะสอนต้นข้าวว่าให้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นก่อนแล้วค่อยไปซื้อสิ่งของที่ต้องการทีหลังเมื่อมีเงินเหลือค่อยไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการหรืออยากได้ทีหลังนั่นเองสิ่งไหนที่จำเป็นก่อนเราควรจะซื้อก่อนนั่นเองค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะสอนน้องต้นข้าวว่าอย่างไรสอนว่าอย่างไรคะ
3: ให้เก็บเงิน
2: ให้รู้จักเก็บเงินให้รู้จักหยอดกระปุกนะคะแล้วน้องต้นข้าวทำตามไหมคะ
3: ตาม
2: ทำอย่างไรคะ
3: หยอดกระป
2: ุกหยอดกระปุกทุกวันเลยนะคะน้องต้นข้าวหยอดกระปุกทุกวันทุกวันจนกระปุกหมูก็เต็มนะคะกระปุกหมูอ้วนเลยแล้วทำยังไงต
3: ่อ
2: ทำยังไงต่อดีคะเอาไปฝากธนาคารนั่นเองนะคะน้องต้นข้าวทำแบบนี้ทุกวันเลยจนทำให้น้องต้นข้าวเนี่ยมีเงินเต็มกระปุกหมูแล้วก็นำไปฝากธนาคารจนในบัญชีของน้องต้นข้าวมีเงินฝากเยอะแยะเลยเด็กๆอยากเป็นเหมือนน้องต้นข้าวไหมคะอยากเป็นเหมือนน้องต้นข้าวไหมคะที่มีเงินเก็บเยอะๆอยากเป็นไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักการเก็บออมนะคะรู้จักการออมเงินทุกวันเราจะได้มีเงินเหลือเยอะๆนั่นเองค่ะคำถามค่ะการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรการออมเงินมีประโยชน์อย่างไรไอดีค่ะ
4: จะได้มีเงินเยอะ
2: ๆจะได้มีเงินเยอะๆฟินิกค่ะ
5: เราจะได้ซื้ออยากของที่อยากได
2: ้เมื่อเรามีเงินเยอะๆเราจะได้ซื้อของที่เราอยากได้ใครอีกดีคะตัง
6: ๆพอเราไม่สบายนะคะได้มีตังไปซื้อยาได้ค
2: ่
6: ะ
2: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราไม่สบายเนี่ยเราก็จะเอาเงินออมเนี่ยไปซื้อยานะคะมารักษาตัวเองอ้าวใครอยากตอบอีกปลาย
7: จะสามารถมีเงินได้เยอะๆและเอาไปซื้อของที่พ่อกับแม่สั่งมา
2: โอ้ใช่แล้วค่ะถ้าเรามีเงินออมเยอะๆเนี่ยเราสามารถนำเงินออมเนี่ยไปซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหมคะถ้าใครอยากตอบอีกขอเป็นกลุ่มที่5บ้างค่ะ
8: ได้มีเงินไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการ
2: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือประโยชน์ของการออมเงินเราจะได้มีเงินไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการโดยที่เราไม่ต้องไปขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะประโยชน์ของการออมเงินนะคะนอกจากจะทำให้เราไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการให้แล้วเรายังมีเงินเก็บอีกเหมือนกับที่นักเรียนบอกคุณครูว่าประโยชน์ของการออมเงินก็คือการมีเงินเก็บนั่นเองค่ะมีเงินเก็บเยอะๆเราก็จะได้สิ่งของที่เราต้องการอย่างเช่นเราอยากได้จักรยานเราจะทำยังไงดีคะ

0: ใช่แล้วเราก็จะเก็บเงินหยอดกระปุกทุกวันทุกวันนะคะโดยที่เรานั้นไม่ต้องไปขอจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยเพราะว่าเรานั้นเก็บเงินซื้อจักรยานคันนี้มาด้วยตัวเองดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักการออมเงินค่ะการออมเงินนะคะหมายถึงการนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บรวมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้นะคะใช้ซื้อเสื้อผ้าได้ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะใช้ซื้อยารักษาได้ตัวเองได้ไหมคะได้นะคะนั่นคือประโยชน์ของการออมเงินและความหมายของการออมเงินค่ะการออมเงินนะคะเราสามารถออมเงินได้โดยการทำอย่างไรนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมคะจำได้ไหมคะทำได้อย่างไรบ้างไหนใครจำได้ไปดูสิเราสามารถออมเงินได้โดยการเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินนะคะเหมือนกับที่บีดบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือการหยอดกระปุกออมสินค่ะทำได้อย่างไรอีกทำได้อย่างไรอีกนำไปฝากธนาคารได้ค่ะนอกจากนี้ถ้าเราไม่หยอดกระปุกไม่ฝากธนาคารเรานำไปฝากใครดีใช่แล้วนะคะเรานำเงินออมของเราไปฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ของเราช่วยเก็บเงินออมของเราเอาไว้ค่ะประโยชน์ของการออมเงินนะคะหนึ่งเลยจะทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะนำเงินออมไปซื้อสิ่งที่อยากได้เมื่อเงินของเราเยอะขึ้นเพราะเราหยอดกระปุกทุกวันเราก็นำเงินออมนี้ไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้นะคะไม่ต้องรบกวนผู้ปกครองในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันนี้ทำดินสอหายเราก็เอาเงินออมของเราไปซื้อดินสอแท่งใหม่มาโดยที่ไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่ค่ะนำเงินออมไปใช้จ่ายในยามจำเป็นใช้จ่ายในยามจำเป็นอย่างไรคะเอาไปใช้จ่ายในยามจำเป็นอย่างเช่นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ลืมให้เงินมาเอ๊แต่เราก็ยังมีเงินออมอยู่นี่เราก็สามารถนำเงินออมนั้นมาใช้ซื้อขนมซื้ออาหารซื้อน้ำหรือสิ่งของที่เราอยากซื้อได้นั่นเองค่ะ 2. ปลูกฝังคุณลักษณะความมีวินัยในการออมปลูกฝังอย่างไรอะไปดูกันเลยนะคะไม่นำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่นำเงินไปซื้อของเล่นไม่นำเงินไปซื้ออะไรคะที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้ออะไรอีกลูกอมฟุ่มเฟือยไหมคะ
1: ฟุ่มเฟือย
0: ซื้อน้ำอัดลมฟุ่มเฟือยไหมคะ
1: ซ
0: ื้อนมล่ะคะ
1: ไม
0: ่ฟุ่มเฟือยนะคะสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองเราจะได้มีเงินเก็บเยอะๆไม่ต้องขอคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีความอดทนมีความอดทนอย่างไร
1: ไม่ก
0: ิน
1: ขนม
0: มีความอดทนอย่างไรคะ
1: ไม่กินขนม
0: ไม่ซื้อขนมใช่ไหมคะ
1: ไม่ซ
0: ื้อไอติม
1: ไม
0: ่
1: ซ
0: ื้
1: อไอติม
0: ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยนั่นก็คือความอดทนของเด็กๆที่ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่ซื้อไอติมไม่ซื้อลูกอมไม่ซื้อของเล่นเพื่ออดทนกับการหยอดกระปุกเพราะว่าเรามีสิ่งของที่เราอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ด้วยจึงต้องอดทนในการหยอดกระปุกค่ะการออมเงินนะคะทำให้มีเงินเหลือเก็บนะคะถ้านำเงินออมไปฝากธนาคารนะคะก็จะได้รับดอกเบี้ยเด็กๆรู้จักดอกเบี้ยไหมคะเด็กๆจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารนะคะเป็นผลตอบแทนทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะดอกเบี้ยคืออะไรนะคะเรามาดูกันเลยดอกเบี้ยก็คือค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งนะคะส่วนดอกเบี้ยเงินฝากก็คือผลตอบแทนที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของเงินหรือเด็กๆนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนเด็กๆก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากด้วยค่ะกิจกรรมหนูทำได้ช่วยกันตอบคำถามนะคะ

0: ทำได้นะคะกิจกรรม yes or no นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินค่ะคำถามที่1ทำให้มีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็น yes หรือ no คะ
1: yes
0: หรือ no คะ
1: yes
0: ทำไมตอบ yes คะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงตอบ yes คะ
2: เพราะจะมีเงินออม
0: เวลาเราออมเงินเนี่ยออมเงินเยอะๆเงินออมนี้สามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบอะไรถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2ทำให้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นทำให้เพื่อนเพิ่มมากขึ้น
1: yeah.
0: ตอบอะไร
1: yeah.
0: yes หรือ no
1: yeah.
0: yes หรือ no
1: yeah.
0: ทำให้เพื่อนเพิ่มมากขึ้นเหรอคะ
1: no.
0: ตอบอะไรดีเอ่ย
1: no.
0: ตอบ
1: no.
0: ตอบ no นั่นเองนะคะเรามีเงินเยอะๆไม่ได้ทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่จะทำให้เงินของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปข้อที่3มีความมั่นคงทางด้านการเงินมีความมั่นคงทางด้านการเงินข้อนี้ตอบอะไรคะ
1: yes
0: หรือ no
1: yes
0: หรือ
1: no
0: ใครตอบ yes ยกมือเอามือลงใครตอบ no ยกมือเอามือลงข้อนี้ตอบ
1: yes
0: ต่อไปค่ะข้อที่4ทำให้ครอบครัวมีภาระหนี้สินทำให้ครอบครัวมีภาระหนี้สิน
1: no
0: ตอบอะไร
1: no
0: yes or no
1: no
0: yes or no
1: no
0: ทำไมถึงตอบ no ล่ะคะ
2: เพราะ
0: ว่าไม่ใช่ประโยชน์ของการออมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ
1: no
0: นะคะไม่ใช่ค่ะข้อที่5ทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: yes.
0: ทำให้มีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: yes,
0: yes or no
1: yes.
0: yes or no
1: yes.
0: ทำไมถึงตอบ yes นะคะเพราะว่าถูกต้องแล้วค่ะถ้าเราออมเงินทุกๆวันจะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทําใบงานกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูใบงานของเรากันเลยวันนี้เด็กๆจะได้ทําใบงานที่7นะคะเรื่องประโยชน์ของการออมค่ะแต่ก่อนที่จะไปทําใบงานเรามาดูคําชี้แจงกันก่อนนะคะคําชี้แจงนักเรียนนะคะให้นักเรียนทําใบงานที่7เรื่องประโยชน์ของการออมโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในหัวใจหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการออมพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะมาดูคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่20ค่ะเปิดไปหน้าที่20ค่ะเจอหรือยังคะไหนใครยังไม่เจอมีไหมคะตอนนี้เด็กๆเจอแล้วนะคะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าคุณครูให้ทำอะไรตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูก่อนเด็กๆหันมาค่ะคุณครูให้ทำอะไรคะคุณครูให้ทำอะไรคะคุณครูให้ฟังนะคะนักเรียนดูนะคะว่าใบงานของคุณครูกับของนักเรียนเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูให้ทำอะไร

เขียนเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความนะคะที่เป็นประโยชน์ของการออมที่เป็นประโยชน์ของการออมนักเรียนดูนะว่ามีทั้งหมดกี่ข้อความมีทั้งหมดกี่ข้อความคะมีทั้งหมด6ข้อความคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนฟังก่อนอย่าเพิ่งทำพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะฟังก่อนนะคะข้อความแรกข้อความแรกนะคะมีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นมีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะเป็นไหมคะถ้าเป็นก็ใส่เครื่องหมายถูกนะคะต่อไปข้อความที่2ฝึกความมีวินัยในการออมฝึกความมีวินัยในการออมข้อความที่3ทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นข้อความที่4ลดภาระให้แก่ครอบครัวลดภาระให้แก่ครอบครัวข้อความที่5ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและข้อความที่6มีความมั่นคงด้านการเงินมีความมั่นคงด้านการเงินตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่ามีข้อความอะไรบ้างคุณครูให้เด็กๆทำอะไรใส่เครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการออมเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้เด็กๆน่าจะเรียบร้อยกันแล้วตอนนี้วางสีลงค่ะวางสีลงแล้วก็หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูเฉลยกันว่าที่เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้พร้อมหรือยังคะ

0: พร้อมหรือยังคะอ้าวหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเด็กๆหันหน้ามาคุณครูค่ะวางดินสอวางสีลงเลยเราจะไปดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆนั้นใส่เครื่องหมายถูกต้องหรือเปล่าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำอะไรคะครูให้นักเรียนทำอะไรคะใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นประโยชน์ของการออมไปดูข้อความแรกมีเงินใช้จ่ายยามจำเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะถ้าเป็นประโยชน์ของการออมทำอย่างไรทำอย่างไรคะใส่เครื่องหมายถูกนะคะในรูปหัวใจได้เลยนักเรียนตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะต่อไปค่ะมีความมั่นคงด้านการเงินมีความมั่นคงด้านการเงินเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะเป็นไหมคะเป็นใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยต่อไปช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะเป็นไหมเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะถ้าไม่เป็นไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปข้างบนเลยฝึกความมีวินัยในการออมฝึกความมีวินัยในการออมเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะเป็นไหมคะเป็นก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะต่อไปทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นทำให้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะเป็นไหมคะเป็นไหมถ้าไม่เป็นแล้วใส่เครื่องหมายไหมคะไม่ใส่นะคะสุดท้ายลดภาระให้แก่ครอบครัวลดภาระให้แก่ครอบครัวเป็นประโยชน์ของการออมไหมคะ
1: เป็น
0: ไหมคะถ้าเป็นใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนักเรียนตรวจสอบได้เลยค่ะว่าคำตอบเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าเหมือนไหมคะถ้าไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะนักเรียนไปทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะถ้าข้อไหนผิดนะคะให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เด็กๆเก็บใบงานของตัวเองได้เลยเราจะไปสรุปบทเรียนกันค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากๆเลยตอนนี้เด็กๆฟังคุณครูนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะประโยชน์ของการออมใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องประโยชน์ของการออมประโยชน์ของการออมมีประโยชน์อย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะการออมนะคะเป็นการเก็บเงินไว้เพื่อใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์อย่างไรใช้ประโยชน์อย่างไรคะใช้ประโยชน์ในอนาคตเมื่อเรามีเงินออมเราก็จะนำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวค่ะโดยการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวสรุปว่าการออมมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์อย่างไรคะ
1: เราจะได้มีเงินเก็บเยอะ
0: เราจะได้มีเงินเก็บเยอะๆนำไปใช้ในยามจำเป็นและยังทำให้การเงินของเรานั้นมั่นคงด้วยโดยการที่เราไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวถ้ามี100ใช้จ่าย110บาทได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรคะเงินไม่พอเพราะอะไรคะเราใช้จ่ายเงินเกินตัวถ้าเรามี100บาทใช้50บาทนำไปหยอดกระปุก50บาทได้ไหมคะ
1: ได้
0: เราใช้จ่ายเงินเกินตัวไหมคะ
1: ไม
0: ่เกินตัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะใช้เงินต้องมีการวางแผนในการใช้เงินก่อนนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการทำงานและประเภทของการทำงานและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องอาชีพในฝันค่ะ เด็กๆอยากเรียนไหมคะ
1: อย
0: ากเรียนไหมคะเด็กๆอยากเรียนใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนเรื่องประโยชน์ของการออมไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยว่าการออมนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะคะทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เรามีกระปุกแล้วอย่าลืมกลับไปออมเงินกันด้วยนะคะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้เด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำคาร์ดโล
3: ขอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออเคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรครับเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราขยักให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะ Good morning, everyone. เจอกันในตอนเช้าทักทายกันเลยค่ะ Good morning เป็นคำที่เด็กๆสามารถบอกกับคุณครูทุกคนได้ในโรงเรียนเลยนะเด็กปลายทางเหมือนกันนะคะเจอคุณครูก็ Good morning ก่อนกลับบ้านกลับบ้านล่ะทบทวนกันหน่อย
1: Bye.
0: Goodbye. แล้วก็อย่าลืมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรคะ
1: บาย
0: บายหรอ
1: ไม่ใช่
0: เราก็ goodbye teacher แล้วก็นี่เลยได้ไหมคะอย่าลืมวัฒนธรรมไทยการไหว้ของเราเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามใช่ไหมถ้วยฟูเจอคุณครูตอนเย็นถ้วยฟูก็จะทักเสมอ goodbye teacher น่ารักมากถ้วยฟูนำคำศัพท์ที่อยู่ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีนะคะและที่สำคัญวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับ family ต่างๆบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ my family วันนี้หัวข้อเรื่องเราเปลี่ยนนิดนึงและครูกุ้งก็จะเพิ่มคำศัพท์ไปให้ไปเป็น big family big family เป็นอย่างไรคะเด็กปลายทางเด็กปลายทางบอกครอบครัวใหญ่แล้วครอบครัวเราใหญ่ขนาดไหนอะจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วครอบครัวใหญ่ๆเด็กๆชอบไหมคะใช่เพราะจริงๆแล้ว Happy Family ของเราเนี่ยเราต้องเด็กๆนะยิ่งเด็กๆจะต้องปรึกษาทุกเรื่องกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคือบางครอบครัวเป็น Big Family ก็จะครอบครัวใหญ่เด็กๆปลายทางล่ะคะถ้ามีปัญหาปรึกษาใครเอ่ยเด็กๆปลายทางบอกว่าปรึกษาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยแสดงว่าเป็น Big Family เลยเด็กๆก็พยายามถ้าเราเกิดปัญหาอย่างเช่นปัญหาเรื่องการบ้านทำการบ้านไม่ได้เด็กๆควรจะถามใครคะ
1: พ่อแม
0: ่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายบางทีเราคือไม่ทันนะคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านช้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านก็ช่วยสอนการบ้านให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะทุกเรื่องพยายามปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ภายในบ้านเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่สามารถแก้ปัญหาให้ได้นะคะไปดูหัวข้อเรื่องของเราเลยค่ะในวันนี้ Happy Family ค่ะ Happy แปลว่าอะไรคะเด็กๆ Happy แปลว่ามีความสุขในหน้าตา Happy หน่อยยิ้มตลอดเวลานั่งยิ้มทั้งคาบอย่างนี้เลยได้ไหมนั่งเรียนแล้วนั่งยิ้มเป็น Happy Student ได้ไหมอันนี้เป็นพร้อมๆกันเลยอ่านหัวข้อเรื่องพร้อมๆกันค่ะ Happy Familyพี่เติร์ดเลยบอกพี่เติร์ดเลยพูดอย่างนี้นะกูกุ้งแอบเรียนแบบพี่เติร์ด Happy Family พี่เติร์ดน่ารักจะตายเนาะHappy Family ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนของเราเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เรียนแล้วเด็กๆ1ต้องบอกความหมายอ่านออกเสียงคำศัพท์บอกโครงสร้างประโยคที่พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้ที่สำคัญวันนี้เราเป็น Big Family แล้วเราจะต้อง

0: คุณแนะนำสมาชิกในครอบครัวให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นเนาะเพราะเป็นคำศัพท์ที่อยู่เกี่ยวกับ family เลยใต้โต๊ะมีอะไรคะลูกใต้โต๊ะไม่มีอะไรเนาะอ่ะดูที่ครูกุ้งพร้อมๆกันเลยก่อนจะเข้าสู่บทเรียนของเราอย่าลืมเพลงของเราเลยค่ะ Fingers Family Song Fingers Family Song Finger คืออะไรนะนิ้วมือแล้วก็มีคำว่า family แล้วก็มีคำว่าSong Song ก็คือบทเพลงอ้าวกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
1: กำแบค
0: ่
1: ะ
0: แบยังคะ
1: แบค่ะ
0: อ๋อมีเพื่อนปลายทางแอบบอกว่าวันนี้ขอเปลี่ยนจาก I love you เริ่มแรกคืออย่างนี้ครั้งที่สองเป็นยังไงอย่างนี้ครั้งที่สามมีเพื่อนปลายทางบอกขอส่งเป็นมินิฮอตให้ได้ไหมเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะวันนี้เราเปลี่ยนท่าสุดท้ายของเราแล้วนะพร้อมยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวกำแบครูกุ้งจะดูว่าในห้องโอเมกยังไม่พร้อมนั่งดีๆค่ะหันหน้ามาหาครูกุ้งเอาขาลงกำ
1: แบ
0: กำพร้อม ready go daddy

0: ได้ไหมคะได้เนาะอ้าวเด็กปลายทางก็บอกว่าโอ้วันนี้เปลี่ยนท่าน่ารักครูกุ้งมีไขว้อย่างนี้ได้ไหมได้หมดเลยนะคะเด็กๆร้องเพลงได้แล้วไปทบทวนที่ศัพท์กันเลยค่ะคำแรกพร้อมๆกัน family ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าตัวพิมพ์เล็กต้องเขียนอย่างไรเด็กๆลองเขียนกลางอากาศให้ครูกุ้งดูหน่อยเป็นตะขอแล้วลากลงแล้วก็มีขีดพร้อมๆกัน family ครอบครัวโอ้ยอย่าลืมด็อกตัวนี้เนาะครูกุ้งน่าจะเพิ่มรูปแคทไปหน่อยเนาะบางบ้านเลี้ยงแมวใช่ไหมไปต่อคนนี้คือไม่มีสัญญาณตอบรักอ่านคำนี้เลยคำนี้อ่านว่าอะไรนะลูกอ่านว่าอะไรนะลูก
1: father
0: ตัว th อย่าลืมนะคะ fatherเยี่ยมมากไปต่อถ้าอีกคำหนึ่งภาษาพูดเราเรียกว่า dad พร้อมกัน
1: the dad
0: ไปต่อนะมี father ก็ต้องมี
1: mother
0: พร้อมกัน mother ขึ้นต้นด้วย letter
1: m
0: สาว m สาวมี mother แล้วถ้าเป็นภาษาพูดเราจะใช้คำว่า mom
1: มัม
0: จำตัวอักษรตัวแรกให้ได้เพราะเดี๋ยวจะเรียกถามทีละคนนะคะไปต่อเลยวันนี้คนนี้เป็น
2: พี่ชาย
0: หรือว่าน้องชายก็ได้ภาษาอังกฤษอย่างที่ครูกุ้งย้ำไปทุกครั้งที่เราได้เรียนก็คือถ้าเป็นพี่ชายหรือน้องชายเราจะใช้คำศัพท์คำเดียวกันคือคำว่า brother ขึ้นต้นด้วย letter b แต่เสียงที่ออกจะต้องเป็นเสียงคู่ระหว่างเสียงตัว b กับตัว r พร้อมๆกัน
1: brother
0: ถ้าออกเสียง brother ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมต้องออกเสียงว่า
1: brother
0: เยี่ยมมากเลยไปต่อถ้าเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวเรียกว่า
1: sister
0: เยี่ยมมากเลยค่ะ sister หอลิ้นนิดหนึ่ง sister

0: sister
1: sister
0: เยี่ยมมากเลยคราวนี้ happy family ของเราโหครอบครัวเป็นอย่างไรเป็น big family แล้วนะหน้าตาเขาทุกคนเป็นอย่างไรคะยิ้มแย้มแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมน่ารักไหมสมมุติเราอยู่ในครอบครัวนี้ยิ้มยังไง ปั้นดินปั้นดินยิ้มยังไงคะยิ้มอย่างไรถ้าอยู่ในครอบครัวนี้เออยิ้มอย่างนี้แล้วหล่อเนาะเด็กๆยิ้มแล้วน่ารักคราวนี้ดูจากคนนี้ต้องเป็นใครคะ
2: ค
0: ุ
2: ณป
0: ู่หรือคุณตาคุณปู่หรือคุณตาเราเรียกว่าGrandfather.
2: Grandfather
0: Grandfather เด็กๆดูนะถ้าครูกุ้งขีดเส้นเฉพาะคำนี้เด็กๆจะอ่านว่าอะไรคะ
2: Father.
0: อ่านว่าอะไรนะคะ
2: Father.
0: อ่านว่า Father และครูกุ้งเพิ่มคำนี้ไปขึ้นต้นด้วย letter G G sound เกิดพร้อมกันเกิด
2: grand
0: เหมือนกันตัว G กับตัว R เสียงคู่กันเกอะ
2: grand
0: grandfather ก็คือคุณปู่หรือคุณตาคุณปู่หรือคุณตาโอเมกเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายคะรูปนี้เป็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคุณย่าคุณยายล่ะ
3: grandma
0: โอ้เยี่ยมมากมีคนตอบใครตอบคะ
3: เ
0: อเทนปรบมือให้เอเทนหน่อยเลยเราจะเรียกว่าอะไรนะเอเทน
3: grandmother
0: ประมาณกัน
3: grandmother
0: เหมือนเดิมถ้าครูกุ้งคำที่ขีดนี้อ่านว่า
3: mother
0: แล้วคำหน้าอ่านว่าอะไรนะใครจำได้
3: grand.
0: อ่านว่าอะไรนะลูก
3: grand.
0: เยี่ยมมากเลยเกอ
3: grand
0: grandmother
3: grandmother
0: เยี่ยมมากเลยเห็นไหมได้คำแรกคำที่สองผนวกเข้าไปได้เพื่อนตั้งใจน่ารักมากเลยนะคะดูจากรูปนะอันนี้ก็คือ family tree family tree แบบที่เราวาดรูปครั้งที่แล้วเด็กๆไปต่อเติมชื่นชมเลยอุ๋งวาดได้สวยมากอุ๋งวาดได้สวยจริงๆในครั้งหน้าครูกุ้งอาจจะต้องนำผลงานของอุ๋งมานำเสนอกันบ้างผลงานของอุ๋งทำได้ดีมากคืออุ๋งมีความตั้งใจแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปบางคนไปลงรูปมาสวยลงสีนะสวยเลยชื่นชมเลยนะคะมาดู family tree ของครูกุ้งบ้างคนแรกเป็นใครคะเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
3: grandfather
0: เยี่ยมมากเอเทน grandfather เขาชื่อว่าจอนนะจำชื่อให้ได้นะจอน
3: จอน
0: จำชื่อให้ได้นะมงคลจำได้นะคนที่สองเป็นใครคะgrandmother เขาชื่อว่า Cathy
3: Cathy
0: คนแรกชื่ออะไรนะ
3: จอห์น
0: คนที่สองชื่อว่า Cathy คนที่สามเป็นใครคะ
3: father
0: เป็นใครนะ father ใครจำได้ชื่อว่าอะไรเก่งมากชื่อว่าอะไรนะลูก David พี่เติร์ดจำได้แล้วคู่กับใครคะ
3: mother
0: จำได้ไหมว่า mother ชื่อว่าอะไร
3: เฮ
0: เลนโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วก็มีลูกเกิดขึ้นมาคนนี้เป็นใครคะ
3: sister
0: ชื่อว่า
3: เอมมา
0: เอมมาเยี่ยมและคนต่อไปคือเป็นพี่ชายเราเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า brother เรียกว่า brother ชื่อว่า
3: เ
0: จมมี่เก่งแล้วและคนสุดท้ายมีคือตัวฉันชื่อว่าครั้งที่แล้วอยู่ในหนังสือลิซี่เยี่ยมเลยจำชื่อได้หมดไหมจำชื่อได้หมดอ้าวครูกุ้งชี้คนไหนบอกชื่อมานะชื่อ name ชื่อ
3: จอห์น
0: แคทตี้เดวิด
3: เอมม
0: ่าแจมมี
3: ่
0: ลิซี่เก่งมากเลยจำชื่อได้หมดแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาแนะนำทีละคนกันดีกว่าสมมติทุกคนนะเด็กๆปลายทางเป็นลิซี่ครูกุ้งก็เป็นลิซี่เป็นคนน้องสุดคนสุดท้ายใช่ไหมใน family tree นะอ้าวแล้วก็โอเมกปล่อยมือไม่ดึงค่ะ แล้วตั้งใจฟังและอ่านไปพร้อมๆครูกุ้งพร้อมนะคะ This is my grandfather. This is my grandfather.
3: Grandfather.
0: His name is John.
3: His name is John.
0: His name is John.
3: His name is John.
0: อีกหนึ่งรอบ One more time. Listen and repeat after me. ฟังแล้วก็พูดตามคุณครูได้ไหมครับนาวาเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยคที่เราอ่านในวันนี้ไปพูดกับครอบครัวของเราเริ่มเลยค่ะ This is my grandfather.
3: This is my grandfather.
0: His name is John.
3: His name is John.
0: อ่านเองเลยค่ะ Read by yourself 1 2 3 This
3: is my father.
0: เยี่ยมเลย Her or
3: his?
0: Her or his?
3: Her
0: or
3: his?
0: His คือผู้ชายแต่ถ้าเป็น her คือผู้หญิง ID ตั้งใจใหม่นะประโยคนี้จะต้องอ่านว่า His name is David เอาใหม่หนึ่งรอบค่ะ
3: His
0: name is
3: David
0: อุ๋งจ๋าคนต่อไปต้องเป็นใครคนต่อไปต้องเป็นใครคะเยี่ยมเลยแนะนำเลยค่ะคนแรกอ่านเลย This isเด็กเยี่ยมจริงๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยแยกออกแล้วถ้าเป็นผู้ชายต้องเป็น his เป็นผู้หญิงต้องเป็น her พร้อมๆกันใหม่
3: her name is Helen
0: โอ้เยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆพอได้นะคนต่อไปค่ะโอเมกคนนี้เป็นใครคะ
1: พี่ชาย
0: เราจะต้องบอกว่าอย่างไรมงคล this อะไรคะ
3: this
0: is my brotherThis is my brother. One more time. 1, 2, 3. This is my brother. อุ๋งจ๋าคนนี้ชื่อว่าอะไรนะเราต้องใช้ his หรือใช้ her. His เก่งมากประโยคนี้เลยค่ะ His name is Jamie.
3: His name is Jamie.
0: อีกหนึ่งรอบค่ะ One more time. This
3: is my brother.
0: His is Jamie.โอเคไปต่อคนต่อไปใครคะ
4: พ
0: ี่
4: สาว
0: พี่สาวน้องสาวพี่สาวก็เป็นพี่สาวแหละพี่สาวของลิซซี่เนาะประโยคนี้อ่านเลยค่ะ This นะ This is my sister น้องแก้มจ๋าน้องแก้มไม่เอาอย่างอื่นเข้าปากเดี๋ยวเราจะไม่สบายนะเพราะของบางอย่างมีเชื้อโรคนะลูกนะต่อไปเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
3: ผ
0: ู้หญิงต้องใช้Her เก่งมากประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะ
3: Her name is
0: Emma เยี่ยมเลยค่ะคราวนี้ speaking practice อยากจะให้เด็กๆพูดบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้และที่สำคัญต้องพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้เราจะบอกเลยคนแรกประโยคที่เราเพิ่งอ่านเมื่อสักครู่นี้ This is อะไรคะThis is my grandfather. His name is ชื่ออะไร His name is John. คนต่อไป This is my grandmother. Her name is ใครจำได้ไม่มีใครจำได้เลยเหรอฮะ Kathy เก่งมาก Her name isแคทตี้โอเคต่อไปคนนี้เป็นใครคะ
3: Father
0: This is my father His name is David เก่งมากคนนี้ค่ะ This is my mother Her name is Helen คนนี้ This is my brother His name isเจมี่ต่อไปคนสุดท้ายคนนี้หน้าเหมือนตังๆเลยเหมือนไม่เหมือนตังๆน่ารักน่ารักแบบตังๆThis is my อะไรคะ This is my sister Her name is
3: Emma
0: คราวนี้เราจะมีสมาชิกในครอบครัวของเราหน้าห้องเรียนเหมือนเดิมเริ่มจาก กลุ่มที่2กลุ่มที่2ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่2ออกมาเลยครูกุ้งจะมีบัตรคําให้กลุ่ม2ออกมาเลยค่ะมาหน้าห้องเลยเราจะมาฝึกพูดสมมุติเราจะพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวกันนะตอนนี้เด็กๆปลายทางลองดูนะคะครูกุ้งจะจัดสมาชิกในครอบครัวของเราคนแรกมานี่เลยมงคลมงคลมามงคลคือคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าไปขอเป็นผู้ชายก่อนนะคะคราวนี้ครูกุ้งจะให้บัตรคำเด็กปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางลองดูได้ครูกุ้งมีบัตรคำที่อยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วคุณครูสามารถดาวน์โหลดจาก www.dltv.ac.th แล้วก็ลองทำสถานการณ์แบบครูกุ้งที่มี1ครอบครัวเป็น Big Family เป็น Big Family แล้วก็ Happy Family ไหน Happy Family ยิ้มหน่อยส่งใจหน่อยเยี่ยมมากอ้าวคนแรกคำนี้เลยค่ะพร้อมๆกันเพื่อนได้คำว่าอะไรคะแกลนอะไร yeah. ต่างๆเติร์ดเพื่อนได้คำว่าอะไรคะ grandfather พร้อมๆกัน grandfather
3: grandfather
0: ได้คำว่าอะไรนะลูก grandfather คนที่สองถือไว้นะลูกน่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะคนที่สองได้คำว่าคนที่สองได้คำว่า grandmother คนที่สามได้คำว่า
3: father
0: ได้คำว่า father คนที่สี่ได้คำว่า
3: mother
0: เยี่ยมมากถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยและคนต่อไปได้คำว่า
3: brother
0: ได้คำว่า brother ต่างๆเยี่ยมค่ะและคนสุดท้ายได้คำว่า
3: sister
0: เยี่ยมเลยค่ะเด็กทุกคนได้รับของจากผู้ใหญ่อย่าลืมนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือว่าไหว้แล้วก็บอกว่า thank you ได้เหมือนกันเพราะว่าคำว่า thank you แปลว่าขอบคุณเด็กๆเด็กๆไม่พลิกคำศัพท์เดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่เห็นต้องอยู่อย่างนี้นิ่งๆเป็นหุ่นยนต์เลยคราวนี้เด็กๆจะไม่ทั้งหมดนี้เขาจะให้เราพูดแนะนำตัวเองตั้งไว้อย่างนี้นะลูกนะเขาจะให้เราพูดแนะนำตัวเองเด็กๆปลายทางพร้อมแนะนำกับครอบครัวนี้ไหมคะเอาชื่อเขาเลยนะใช้ชื่อเขาเลยนะมงคลพร้อมไหมครับคนแรกเลยค่ะ This is อะไรคะ This is my grandfather His name is มงคลคนที่สองคนที่สองเลยค่ะ This อะไรคะ This is my grandmotherHer name is ใบพลูคนที่สามฟินิกพร้อมกันเลย This is อะไรคะกูกุ้งเรียกฟินิกห่าวปากว่างเลยโอเค This is อะไรคะ This is my father แมนยูพูดดังๆเลย This is my father His name is Omeg คนต่อไปThis is อะไรคะ This is my mother Her name is แก้มคนต่อไป This is my brother His name is
3: พอย
0: ตัวหอมมากได้กลิ่นหอมเลยต่อไป This is my sister Her name isเมอร์รี่ครอบครัวนี้น่ารักไหมคะน่ารักแฮปปี้แฟมิลี่พร้อมกันแฮปปี้แฟมิลี
3: ่แฮปปี้แฟมิลี่
0: อ้าวคนต่อไปหาคำศัพท์เอาคำศัพท์เนี้ยไปหาครอบครัวใหม่ให้กูกุ้งทีไปเลยค่ะไม่แย่งนะไม่แย่งเพื่อนนะให้เพื่อนไปวางแล้วเดินออกมาค่ะมาใครได้แล้วเดินออกมาเลยค่ะใครได้แล้วเดินออกมา ID เดินออกมาเลยค่ะเรียงลำดับให้ถูกใครอยู่ตรงไหนไม่พลิกนะคะไม่พลิกนะมาเลยมาเลยเรียงลำดับให้ถูกชูบัตรคำแบบตั้ง เพราะว่าถ้านอนแล้วเดี๋ยวเพื่อนปลายทางไม่เห็นพร้อมยังคะ

0: พร้อมไหมคะคราวนี้กลุ่มที่2ต้องมีเสียงแล้วนะเมื่อสักครู่ไม่ได้พูดตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมบอกและบรรยายมาได้ว่าพูดว่าอย่างไรคนแรกเลยค่ะ1 2 3 This is my grandfather His name is คนที่2เลยค่ะ This อะไร This is my grandmotherHer name is
1: Eva.
0: คนต่อไป This is my father. His name is
2: Captain.
0: ต่อไป This is my mother. Her name is
2: Phoenix.
0: โอเคต่อ This is อะไรคะ
1: This
0: is my brother.His name is ต่อไป This is my sister Her name is โอเคเยี่ยมมากเลยอ้าวส่งบัตรคำคืนครูกุ้งเลยค่ะ Happy Family ขอบคุณเด็กๆที่มาเป็นครอบครัวของครูกุ้งเยี่ยมเรียบร้อยคราวนี้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยต่อไปเราได้ฝึกพูดบรรยายเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาทบทวนตัวอักษรกันก่อนเลยพร้อมๆกันเลยออกเสียงคำออกเสียงของตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมดกี่ตัวคะ
3: 26ตัว
0: เริ่มต้นที่ตัว
3: A
0: A อะไรนะ
3: A
0: A
3: E
0: AF G G H I E J J K K L M N O P P Q Q R S T T U R V V W X wire z ทั้งหมด26ตัวเมื่อสักครู่กุ้งได้ทวนกันไปแล้วว่าตัวอักษรแต่ละตัวขึ้นต้นด้วยตัวคำศัพท์แต่ละคำขึ้นต้นด้วยตัวอะไรมาดูที่ตัวอักษรของกุ้งนะคะ A ถึง Z 26ตัวมาดูกันนะว่า26ตัวนี้คำว่า grandfather ขึ้นต้นด้วย letter อะไรหนอ gGrandfather ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
4: G
0: มีใครตอบได้บ้างอ้าวพี่เติร์ดมาพี่เติร์ดบอกว่าขึ้นต้นด้วย letter
4: G
0: ตัวไหนคะมาเลยเดินออกมาหยิบให้เพื่อนๆปลายทางดูตัว G ตัวไหนคะใช่ไหมเอ่ยขึ้นต้นด้วย letter G สาวเกอ G สาวถ้าเชื่อมโยงกับวิชาอื่นตัว G จะเหมือนเลขอะไรคะปันปันเหมือนเลขอะไรคะ
4: 9
0: เยี่ยมมากอ้าวไปนั่งทีไปต่อคำต่อไปคำว่า father ต้องขึ้นต้นด้วย letter ต้องขึ้นต้นด้วย letterน้องแก้มมาเลยน้องแก้มตอบได้น้องแก้มดูซิตัว F คือตัวไหนคะขอทบทวนตัวอักษรในช่วงนี้นะคะคุณครูปลายทางลองใช้กิจกรรมที่กูกุ้งทำแล้วก็ไปลองทบทวนตัวอักษรดูตัว F ตัวไหนคะได้ไหมเราเริ่มท่องเลย A B C E F ใช่ไหมใช่เอาหยิบตัว F เลยหยิบให้กูกุ้งขอบคุณค่ะน้องแก้มหยิบตัวอะไรลูก
4: F
0: letter F sound letter F sound คำที่กูกุ้งให้หยิบนี่คำว่าอะไรนะใครจำได
4: ้
0: คำว่าอะไรนะลูก
4: father
0: คำว่าอะไรนะคะ
4: father
0: เยี่ยมมากอ้าวไปต่อคำต่อไปช่วงนี้ทบทวนตัวอักษรนะถ้าคำว่า motherขึ้นต้นด้วย letter ปั้นดินปันปันมาปันปันมา เอ็มไหนเอ็มมีภูเขากี่ลูกครับ
5: 2
0: อ้าวเพื่อนหยิบตัวอะไรมาคะ
5: เอ
0: ็มสาวเอ็มสาวเอ็มมีภูเขากี่ลูกนะ
5: 2ลูก
0: และคำที่เพื่อนหยิบตัวอักษรที่เพื่อนหยิบเป็นคำว่าอะไรนะลูกม้า mother คำว่าอะไรนะคะ
5: mother
0: เยี่ยมมากไปเลยค่ะไปต่อคำว่า brother
5: brother
0: b brother ขึ้นต้นด้วย letter
5: b
0: b omeg ได้ไหม omeg มา omeg ไม่ได้แหละต้องออกมาเลยนี่เลยครูกุ้งจะบอกเทคนิคให้บางคนที่ไม่ได้ตัวอักษรนะคะในช่วงแรกเราอาจจะต้องเริ่มที่ตัวแรกเลยโอเมกบอกไม่ได้โอเมกบอกไม่รู้ว่าตัว B คือตัวไหนเราใช้วิธีท่องเด็กๆปลายทางลองใช้วิธีครูกุ้งดูนะคะใช้วิธีท่องตั้งแต่ตัวแรกตัวแรกตัวอะไร A B และใช่ตัว B Bird Brother ไหมใช่ไหมใช่ให้เพื่อนปลายทางดูพร้อมๆกันนะคะออกเสียงพร้อมๆกัน Bird
5: Brother
0: ตัวนี้เรียกว่า letter น้องต้องไม่บังตัวอักษรลูก letter b letter b ซาว b คำศัพท์คำว่าอะไรนะลูก brother พร้อมกัน
5: brother
0: brother ตัวนี้ตัวอะไร omeg b b b b b โอ omeg ต้องไปทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าเด็กๆไม่ได้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกดูและคำสุดท้าย sir sister
5: sir
0: โค้งๆโค้งๆองตัวอะไรที่ขึ้นต้นคำว่า sister ตัวอะไร
5: s
0: องได้ไหมมาไม่ได้ก็ต้องออกมาเลยนี่แหละชอบเลยชอบเด็กไม่ได้แหละเราจะได้ฝึกกันตัวอะไรนะตัว sister ตัว sS ง่ายๆเลยก็คือมันจะโค้งอ่ะใช่ป่ะ
5: ใช
0: ่ให้จำเป็นลักษณะโค้งเหมือนเลข8แต่เราเขียนเต็มเลข8ไหม
5: ไม
0: ่เต็มตัวไหนตัวไหนไหนอุ๋งบอกไม่ได้ก็ได้นี่หยิบเลยตัวนี้ตัวนี้ออเสียงพร้อมๆกัน sister
5: sister
0: ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ
5: S
0: อุ๋งหยิบถูกไหม
5: ถ
0: ูกปรบมือให้อุ๋งหน่อยเป็นการทวนเป็นการทวนนะคะตัวอักษรแล้วก็คำศัพท์เพื่อให้เด็กๆแม่นยำมากขึ้นเด็กคนไหนไม่ได้คุณครูปลายทางลองใช้วิธีครูกุ้งดูลองทวนกันไปทีละคำทีละคำนะคะกลับไปที่สไลด์ของครูกุ้งกันเลยค่ะเมื่อเราทบทวนตัวอักษรกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาดูใบงานของเราเลยค่ะเป็นใบงานที่2 Fill the words ต้องไปเติมตัวอักษรกันเนาะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเปิดหน้าที่23ค่ะ Open your book on page 23หน้าที่23นะคะถ้าเป็นตัวเลขก็คือ23แต่ถ้าเป็นลำดับที่หน้าที่ก็คือ23หน้าที่23พร้อมไหมคะของเด็กๆเป็นขาวดำเนาะของกุ้งเป็นสีของกุ้งเป็นสีพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค
0: ่
5: ะ
0: ใครพร้อมแล้วมือกอดอกเรียบร้อยปันปันปั้นดินพร้อมไหมครับ
5: พร้อม
0: อุ้งคะพร้อมไหมคะสิ่งที่จะให้เตรียมตอนนี้เด็กๆจะต้องเตรียมดินสอกับยางลบไว้บนโต๊ะค่ะ23เปิดได้ไหมลูก23ดินสอกับยางลบเก็บกบเหลาดินสอค่ะดินสอกับยางลบเลยหนูต้องเหลาดินสอมาจากบ้านนะคะนะดินสอครูกุ้งได้บอกแล้วว่าวันหนึ่งเราเตรียมประมาณ3แท่งเพื่อที่จะมาใช้ในห้องเรียนกันแล้วก็ไม่ต้องเหลาเนาะถ้าเตรียมมาจากบ้านนั่นคือเด็กๆ เตรียมความพร้อมมาอย่างดีมาไม่เด็กปลายทางดูนะคะในหนังสือจะไม่มีคำศัพท์ให้แต่ที่สไลด์ของกุ้งจะมีคำศัพท์ให้เด็กๆได้ดูกันเรามาไล่ดูคำแรกกันเลยค่ะคำแรกเด็กๆดูพร้อมๆกันนะคำแรกคำที่หนึ่งเด็กๆจะเห็นคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะใครจำได้อ่านว่าอะไรนะลูกอ่านว่าอะไรนะลูก grandfather.

0: ก็ขึ้นต้นด้วยตัว G ก็ grandfather
1: grandfather
0: เป็นรูปไหนคะรูปหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรคะหมายเลข6กัปตันครับรูปหมายเลขอะไรครับรูปหมายเลขอะไรคะ6คือ number อะไร number 6กัปตันดูเราต้องเอาหมายเลข1คำว่า grandfather เติมไปให้ถูกลงในช่องว่างที่ครูกุ้งให้เขียนเลยวิธีการเขียนดูนะคะเขียนให้เต็มช่อง grand ครูกุ้งจะเขียนเลยช่องหน่อยเนาะเพราะว่าบางทีครูกุ้งใช้สมาร์ทบอร์ดการเขียนก็จะไม่พอดีนะคะ grandfather ลงมือเลยค่ะเขียนให้เต็มช่องนะคะเลยขึ้นไปข้างบนกะเอาให้สวยงามก็ grandfather เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมวันนี้เราจะทำสองหน้าคือหน้าที่เป็นคำศัพท์และอีกหน้าหนึ่งเป็นแบบประเมินนะคะพร้อมไหมคะน้องต้องพยายามลอกของครูกุ้งให้ครบนะคะเพราะว่าของเด็กๆจะไม่มีคำศัพท์เนาะพอไม่มีคำศัพท์เราทำพร้อมกันต้องให้ทันนะลูกเราทำพร้อมกันต้องให้ทันนะลูกนะ

0: ไปต่อคำที่หนึ่งเรียบร้อยคำที่หนึ่งเรียบร้อยไหมคะต้องให้ครบทุกตัวอักษรนะต้องให้ครบทุกตัวอักษรนะเพราะเด็กๆไม่มีตัวอย่างนะครูกุ้งขึ้นตัวอย่างให้เองนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะคำที่หนึ่งไปแล้วคำที่สองใครจำได้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากนะวาอ่านว่าอะไรนะลูก grandmother พร้อมๆกันใหม่
1: grandmother
0: เป็นรูปที่เท่าไหร่อ่ะลูกรูปที่3 number 3 number 3คำนี้เลยเขียนเต็มช่องเลยค่ะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะ G R A N DM O T H E R grandmother เด็กๆเขียนให้สวยกว่าของครูกุ้งนะครูกุ้งใช้สมาร์ทบอร์ดบางทีอาจจะไม่ตรงในช่องเด็กๆนะคะจำหลายๆตัวเวลาเด็กๆบันทึกจำหลายๆตัวคุณครูปลายทางสามารถบันทึกคำศัพท์ลงไปได้นะคะว่าเป็นคำไหนตรงกับหมายเลขอะไรถ้าเด็กๆปลายทางไม่ตรงไม่ทันเวลานะคะอุ๋งทันไหมลูกปันปันปั้นดินทันไหมถ้าไม่ทันถ้าหนูนั่งมองเฉยๆเราจะไม่เรียบร้อยฉะนั้นหนูต้องลอกไปเลยค่ะเร็วนั่งจ้องเฉยๆไม่เสร็จนะคะงานต้องพยายามลอกไปทุกคำไปต่อครูกุ้งจะไปต่อแล้วนะ grandmother เรียบร้อยพยายามจำหลายๆตัวลูกเด็กๆจำหลายๆตัวอักษรแล้วก็ฝึกเขียนให้เต็มช่องนะคะไปต่อคำที่3หมายเลข3ด้านคำศัพท์เราอ่านคำนี้ว่าอะไรคะลูกอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะลูก father เป็นรูปไหนเนี่ยหมายเลขอะไรคะหมายเลข5อ้าวลงมือเขียนเลยค่ะหมายเลข5 number 5อุ๋งขาพร้อมอุ๋งบันทึกเลย F A T H E R

father ต้องเขียนให้สวยกว่าสมาร์ทบอร์ดที่กูกุ้งเขียนนะ F-A-T-H-E-R father เรียบร้อยไหมคะ

0: มีตัวอะไรบ้างคะเอ็มและอะไรต่อโอทีเอชอีอาร์มาเธอร์มาเธอร์เรียบร้อยไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเขียนง่ายมากเพราะคุณครูปลายทางบันทึกคำศัพท์ไปที่กระดานเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเด็กๆก็สามารถลอกลงไปได้เลยคำที่5ใครอ่านคำที่5ได้บ้าง number 5คำว่าbrother พี่เติร์ดเก่งมาก brother โอเมทันไหมทัน brother ต้องเป็นรูปที่เท่าไหร่คะ2 number 2อ้าวลงมือเลยขึ้นต้นด้วยตัว b r o t h e r brother เขียนให้สวยกว่าครูกุ้งนะไอดีไปถึงคำว่า brother แล้วค่ะและเหลือหมายเลขสุดท้ายหมายเลขหนึ่งเป็นใครคะ
1: มิสเตอร
0: ์เหลืออันนี้จากคำศัพท์ของกุ้งเป็นหมายเลข6จะไปตรงกับภาพหมายเลข1คำว่าsister อ๋อมีตัวอะไรบ้างลูก s iS T E R sister เรียบร้อยไหมคะเร่งมือเลยติ๊กตอกติ๊กตอกใครเรียบร้อยแล้วเปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปจะเป็นแบบประเมินที่เราจะมาประเมินตนเองพร้อมๆกันแบบประเมินตนเองคุณครูปลายทางถามมาว่ามีไว้ทำอะไร 1. มีไว้ให้เด็กๆประเมินตนเองได้ว่าสิ่งที่เราเรียนเด็กๆได้มากน้อยแค่ไหน 2. คุณครูสามารถดูจากแบบประเมินว่าเด็กๆทำสิ่งใดไม่ได้เราก็ไปเสริมเติมแต่งให้เด็กๆมีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะนี่คือความหมายของแบบประเมินที่ครูกุ้งให้ทำหลังจบแผนการสอนแต่ละแผนนะคะบางทีหนึ่งแผนก็จะมีแบบว่ามีสองเรื่องเราก็จะเป็นหนึ่งแบบประเมินนะไปพร้อมนะเปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วเปิดไปหน้าถัดไปวางดินสอลงค่ะหันหน้ามาหาครูกุ้งเป็นแฮปปี้แฟมิลี่หน่อยยิ้มแบบสมายล์มินิฮาร์ท I love youเมอรี่น่ารักมากเมอรี่ก็จะแบบ I love you น่ารักมากเลยเราไปต่อที่แบบประเมินของเราเลยนะคะแบบประเมินตนเองอยู่ในหน้าถัดไปเลยค่ะเด็กๆจะมีเหมือนของครูกุ้งบนกระดานบนหน้าจอมีไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะของใครที่เป็นแบบแผ่นๆคือบางโรงเรียนยังไม่มีชุดกิจกรรมก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษที่คุณครูปริ้นให้นะคะแต่ถ้าใครอยู่ในรูปเล่มแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนชื่อนามสกุลเนาะเพราะมันอยู่ในเล่มเดียวกันแล้วนะคราวนี้เด็กดูครูกุ้งทบทวนหน่อยถ้าเด็กๆทำได้ให้กี่ดาว
1: 3ดาว
0: ถ้าทำได้บ้างบางครั้งพูดได้บ้างบางครั้งลืมได้กี่ดาว
1: 2ดาว
0: แล้วถ้าโอ้โหทำได้ไม่ดีเลยเราให้ตัวเองกี่ดาว
1: 1ดาว
0: แล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะทำให้ครั้งหน้าดีขึ้นอุ๋งๆเราก็ต้องใส่เครื่องหมายถูกด้วยนะคะพร้อมนะคะข้อที่1เด็กๆชี้ข้อที่1พร้อมๆกันเลยค่ะออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเด็กๆทำได้ดีไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ดีออกเสียงคำศัพท์ได้ดีให้ตัวเองกี่ดาว
1: 3
0: ดาวลงมือเลยค่ะระบายดาวสวยๆและเด็กๆคิดว่าครั้งหน้าฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ใส่เครื่องหมายถูกเลยไปต่อข้อที่2ข้อที่2แล้วนะมงคลทำให้ทันนะคะบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้รู้ว่า father คือพ่อ mother คือแม่ grandfather คือคุณปู่คุณย่า grandmother คือคุณยายกับคุณย่านะเด็กๆรู้ความหมายไหมคะรู้ให้ตัวเองกี่ดาวดีโอ้บางคนบอกว่าให้ตัวเอง2ดาวเพราะบางคำไม่มั่นใจใช่ไหมยังมีคนบอกว่าขอ2ดาวพอ

0: 2ดาวก็2ดาวจะไปแล้วคิดว่าคนที่ได้2ดาวอยากจะให้ทำตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นใช่ไหมใช่ใส่เครื่องหมายถูกไปค่ะไปต่อข้อที่3ฟังดีๆนะข้อที่3บอกว่าพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวตามโครงสร้างประโยคพูดได้ไหมได้ This is my father. His name is David. จำได้ปะจำได้ถ้าพูดได้ให้ตัวเองกี่ดาวคะ
1: 3ดาว
0: 3ดาวโอ้แต่เมื่อสักครู่นะมีคนตะกุกตะกักใช่ไหมไม่รู้ว่าคนนี้เป็น grandfather หรือ father ก็ให้ตัวเอง2ดาวก็ได้นะเด็กๆลองพิจารณาตัวเองนะคะแล้วคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะมงคลครับข้อที่4นะไปข้อที่4แล้วนะข้อที่4บอกว่าถามตอบเกี่ยวกับสมาชิกของครอบครัวถามตอบได้ใช่ไหมคะได้ให้ตัวเองกี่ดาว3ดาวเลยโอ้เด็กๆประเมินตนเองได้ดีเนาะส่วนใหญ่เด็กๆก็จะฝึกพูดกันเยอะคุณครูปลายทางก็สามารถที่จะเสริมเติมแต่งได้นะคะให้เด็กๆพูดได้คล่องขึ้นคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ได้โอเคใส่เครื่องหมายถูกค่ะและข้อสุดท้ายบอกชื่อสมาชิกในครอบครัวได้ที่มีชื่อจอห์นแคทตี้เดวิดจำได้เปล่าบอกชื่อบอกได้ไหมได้แล้วบทบาทสมมุติที่อยู่ข้างหน้าเด็กๆบอกชื่อเพื่อนได้ไหมคะได้ก็ให้ตัวเองไป3ดาวส่วนใหญ่ก็จะรู้จักชื่อพร้อมๆกันแล้วเนาะได้เรียบร้อยสิ่งที่คิดว่าจะทำให้ดีขึ้นตั้งใจทำให้ดีขึ้นได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะคะแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะมาช่วงสุดท้ายของเราแรปอัพมาทบทวนคำศัพท์กันหน่อยวันนี้กูกุ้งเพิ่มคำศัพท์ไป2คำใครจำได้คำว่าอะไรบ้างคะ grand อะไรนะลูก grandfatherคนนี้ล่ะคะ
1: grandmother
0: mother sister brother และคนสุดท้ายมีคือตัวฉันนั่นเองทีนี้เด็กๆพอจะจำชื่อได้ไหมปันดินจำได้ไหมคะคนแรก grandfather ชื่ออะไรนะโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆปลายทางบอกว่าจำได้เหมือนกันชื่อว่าจอร์จThis is my grandfather. His name is John. คนต่อไปเป็นใครคะ Grandmother. Her name is Kathy. Her name is Kathy. This is my father. His name is David. เก่งมากโหบีจำได้เนาะ This is my Helen เหรอไม่ใช่ This is mymother her name is Helen เยี่ยมมาก This is my sister her name is Emma This is my brother his name is Jamie ถ้าเป็นผู้หญิงต้องใช้ her เป็นผู้ชายต้องใช้ his วันนี้เด็กๆพอจำคำศัพท์เหล่านี้ได้แล้วอย่าลืมนะคะกลับไปบ้านเรียกคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบว่าสิ่งที่เราเรียนกันในวันนี้เด็กๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้านใครที่เป็น Big Family ก็จะต้องมี Grandfather Grandmother เด็กๆก็นำไปพูดที่บ้านได้นะคะของใครเป็น Big Family บ้างคะมี Grandfather กับ Grandmother ไหม
1: ม
0: ีอย่าลืมไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะว่าวันนี้เราเรียนคำภาษาอังกฤษเรียกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะเด็กๆทำกิจกรรมวันนี้ได้น่ารักมากครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องนี้ค่ะมาดูซิออกเสียงพร้อมๆกันกับครูกุ้ง my job
1: my job
0: สังเกตคำนี้เลยค่ะมีตัวอะไรบ้างคะ
1: J
0: O B ครูกุ้งให้การบ้านเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางไว้เป็นการบอกว่า J O B เด็กๆไปเสิร์ชหาดูไปเสิร์ชหาดูว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วมาบอกครูกุ้งในครั้งหน้าเด็กๆ

0: ทางนะคะก็ลองเซิร์ชหาคำนี้ดูเป็นการสืบค้นหาข้อมูลที่เรากำลังจะเรียนรู้กันนำมาต่อยอดกันในครั้งหน้านะคะแล้วก็ฝากไว้สำหรับเด็กๆด้วยถ้ามีเรื่องหรือมีปัญหาสิ่งใดก็ตามปรึกษา family family คือใครคะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้ฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยควบคุมเด็กแล้วก็ดำเนินกิจกรรมให้ผ่านลุล่วงไปได้ดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: คลาสเรียน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นละ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ป้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์

ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่อ้อยร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กต้นทางเด็กปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็คือในเรื่องของเอ๊ะใครจำได้นะคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: การ
0: เอการอะไรนะหา
1: ผล
0: บวกโดยใช้เส้นจำนวนอ้าวเยี่ยมมากนะครับคำง่ายๆตอนนี้เราทำไมครับเริ่มที่ค่อยๆทำไมครับผสมเสียงอ่านเองได้แล้วอ้าวเพื่อทำไมครับให้ชัดเจนเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับการหาผลบวก
1: การหาผลบวก
0: โดยใช้เส้นจำนวนดังนั้นนะครับวิธีการหาผลบวกมีหลากหลายเลยนะครับดังนั้นวันนี้ที่คุณแม็กจะมาแนะนำโดยใช้อะไรครับใช้เส้นจำนวนดังนั้นเส้นจำนวนนะครับก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เด็กๆทำไมครับสามารถหาผลบวกได้นะครับดังนั้นผลบวกที่เราหามาเนี้ยนอกจากนับต่อที่เด็กๆเคยเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีวิธีการที่หาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะเป็นวิธีการวิธีหนึ่งเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้กันวันนี้ต้องได้อะไรบ้างดังนั้นวันนี้เด็กๆต้องหาผลบวกไม่เกินอะไรนะไม่เกิน10โดยใช้อะไรครับวันนี้โดยใช้
1: เส
0: ้นจำนวนเป็นตัวช่วยที่เราจะทำไมครับหาผลบวกกันในวันนี้นี่เองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนของคุณแม็กกันก่อนสองตาต้องทำไมนะสองตาสองตาดูสองหูสมองต้องทำไมเนี่ย
1: ม
0: ีไม่เข้าใจต้องทำไมครับให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างแล้วก็มีความสุขเฮ่เฮ่เฮ่เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับ เสียงดังฟังชัดแบบนี้มั่นใจว่าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3
1: 2ห
0: ูฟังสมองคิดมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากทั้งต้นทางปลายทางนะครับจดจำข้อตกลงของเราได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วนะครับเด็กๆก็ต้องนำความรู้กลับไปทำไมด้วยครับกลับไปทบทวนด้วยนะครับดังนั้นวันนี้โอ้โหเริ่มต้นเลยเข้าด้วยเกมเลยวันนี้เอ๊ะมีใครอ่านออกเกมอะไรนะ
1: เกมล่า
0: สมบัติดังนั้นผู้ที่ชนะจะพบ

0: จอกับอะไรครับเจอกับสมบัตินั่นเองนะครับเอ๊ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับเกมล่าสมบัติของคุณครูแม็กนี้นะครับมีเส้นทางในการเดินเอ๊มีอะไรอีกเนี่ยมีตัวงูไงใครที่ทำไมครับไปถึงเส้นชัยก็จะพบเจอกับสมบัติหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะคล้ายๆกับเกมอะไรครับเกมบันไดงูเลยแต่มีบันไดไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ไม่มีบันไดเพราะว่ามีเส้นทางในการเดินเด็กๆเห็นอะไรอีกจากในนี
1: ้
0: ตัวเลขมีเลขอะไรบ้างครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอ้โหมี10ถึงเส้นชัยเห็นอะไรอีกเห็นลูกเต๋าเอ้ามีหลากหลายสี
2: เห็นห
0: ั
2: วงู
0: เอ้ามีหัวงู
1: เห็น
0: ช
1: า
0: เห็นตามีลิ้นงูมีตาม ีจมูกมีปาก
1: เ
0: ห็นตัวเลขอันนี้คำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: เริ่ม
0: อะไรนะ
1: เริ่ม
0: ต้นคำนู้นล่ะครับ
1: เส้น
0: ชัยแสดงว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำไมครับมีจุดสิ้นสุดเส้นชัยดังนั้นกติกาวันนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนฝ่ายชายนะกับตัวแทนฝ่ายหญิงของในห้องนี้แหละออกมาแข่งขันกันนะครับดังนั้นแข่งขันกันแล้วใครที่ทำไมครับเข้าใกล้เส้นชัยหรืออาจจะทำไมครับเดินที่เลยออกไปเลยก็จะเป็นผู้ที่ทำไมครับ
1: ชนะ
0: นั่นเองแต่กติกาจะมีลูกเต๋าให้โยนแค่กี่ครั้
1: ง
0: กี่ครั้งครับ
1: 2
0: ครั้งดังนั้นดูลูกเต๋าปุ๊บออกหน้าไหนจะลักษณะเดียวกับทำไมครับเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วการนับโดยทำไมครับโอ้โหการบอกโดยไม่ต้องนับใช่ไหมครับก็จะมีจุดต่างๆที่อยู่บนหน้าลูกเต๋าเด็กๆก็ทำไมครับบอกจำนวนและเดี๋ยวให้เพื่อนๆทำไมครับเดินดังนั้นต้องใช้2คนเนาะออกมาช่วยกันทั้งโยนลูกเต๋าแล้วก็ทำไมครับเดินบนทางเดินของทำไมครับเส้นทางที่ล่าสมบัตินั่นเองเอาละครับถ้าพร้อมแล้วอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนผู้ชายกี่คนครับผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนอ้าวเชิญด้านหน้าเลยเชิญเลยครับมาเลยครับเอาละตัวแทนฝ่ายชายกับตัวแทนฝ่ายหญิงเอาละครับมีแนะนำตัวนิดนึงมีชื่ออะไรบ้างนะไปเอาไมค์มาครับเอาไมค์แนะนำตัวหน่อยเอาละครับคนแรกชื่อน้องอะไรครับ
3: แมนยู
0: ชื่อน้องอะไรเอ่ยครับ
3: แมนยู
0: น้องแมนยูเอาละครับคนที่2ชื่อน้องอะไรครับ
4: น้อง ID ครับ
0: น้อง ID อ้าวแมนยูกับ ID นะครับเป็นตัวแทนฝ่ายชายอ้าวผู้หญิงบ้างน้องอะไรคร
4: ับ ใบพลู
0: น้องอะไรคะ
4: ใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูนะครับอ้าวอีกคนนึงน้องอะไรคะ
5: น้องหันษาค่ะ
0: อ้าวมีน้องใบพลูกับน้องหันษาเป็นตัวแทนฝ่ายหญิงเอาละครับมาครับได้แล้วตัวแทนฝ่ายชายกับตัวแทนฝ่ายหญิงคราวนี้อ้าวเดี๋ยวให้แบ่งหน้าที่กันใครจะทำไมครับไปโยนลูกเต๋าใครที่จะทำไมเอ่ยเดินหมากนะตามจำนวนแต้มที่เพื่อนๆโยนเอาละครับเอาแบ่งหน้าที่คุยกันเลยนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วก็เข้าสู่ประจำที่ได้เลยนะครับอ้าวใครจะโยนอ้าวคนที่เดินอยู่กับคุณครูแม็กอยู่กับคุณครูแม็กอ้าวมานะครับทีนี้วิธีการตอนนี้เพื่อนๆประจำที่อยู่ที่จุดโยนลูกเต๋าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวทางด้านหน้านี้ก็จะทำไมเอ่ยจะดูว่าเอ๊ะจำนวนแต้มที่ออกนะครับว่าใครจะทำไมครับเริ่มก่อนเนาะแล้วก็เริ่มเดินเนี่ยไปตำแหน่งไหนอ้าวเดี๋ยวให้2คนนี้เป่ายิงฉุบกันใครจะเริ่มก่อนผู้ชนะเริ่มก่อนอ้าวเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอ้าวอีกครั้งนึงเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบอ้าวไม่มีผู้ชนะเลยอ้าวอีกครั้ง

0: หนึ่งเป่ายิงชุบโอ้ยเสมออยู่เลยเป่ายิงชุบอ้าวใครชนะใครครับอ้าวผู้หญิงชนะนะเดี๋ยวให้ทำไมครับฝ่ายหญิงเริ่มที่โยนลูกเต๋าก่อนนะแล้วก็ดำเนินการเดินทีนี้ตัวเดินมี2สีในฐานะที่ผู้หญิงชนะจะให้เลือกก่อนเอาสีอะไรดีครับระหว่างแดงกับน้ำเงินสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยเอาสีอะไรครับใบพลูสีแดงผู้ชายสีอะไรครับผู้ชายสีน้ำเงินเอาละครับอ้าวคราวนี้พร้อมแล้วพร้อมโยนลูกเต๋าหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่โยนลูกเต๋าที่ฝ่ายหญิงก่อนนะครับอ้าวเริ่มเลยกี่แต้มกี่แต้มช่วยดูหน่อยกี่แต้มครับกี่แต้ม5แต้มคราวนี้จะให้น้องใบพลูช่วยทำไมครับเดินหมากผู้หญิงสีอะไรนะสีแดงเริ่มเดินหมากตัวแรกก่อนเลยโดยการทำไมครับจุดนะคุณแม็กทำเป็นจุดให้เนาะเดี๋ยวผู้หญิงจุดด้านบนของมุมนะครับผู้ชายจุดด้านล่างอ่ะเพื่อเดินที่ทับซ้อนกันอ้าวผู้หญิงกี่แต้มนะครับ5อ้าวช่วยหาหน่อย5แต้มอยู่ตรงไหนเอ๊ถูกไหมครับใบพูดถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับดังนั้นลูกเต๋าขึ้นกี่แต้มนะขึ้น5แต้มอ้าวใบพูก็เดินเลย1 2 3 4 5หรือบางคนรู้ที่จำนวนอยู่แล้วก็ทำไมครับไปที่5ได้ทันทีเลยเอาแล้วครับคราวนี้ไปที่ใครต่อครับอ้าวไปที่ผู้ชายอ้าวน้องไอดีเอาแล้วครับน้องไอดีกี่แต้มเอ่ยน้องไอดีกี่แต้มนะเอาแล้วครับเห็นชัดเจนเลย5แต้มโอ้โหเอาแล้วครับแมนยูครับช่วยครูแม็กนิดนึงช่วยทำไมครับเดินหมากให้หน่อยเอ5แต้มต้องไปหยุดที่ตรงไหนนะตรงไหนเอ่ยเอ้าตอนนี้เป็นไงเอ่ยโอ้โหเสมอกันเลยใช่ไหมครับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ที่กี่แต้มนะตอนนี
1: ้
0: อยู่ที่กี่แต้ม5แต้มเอาละสลับกันครับไปต่อที่ฝ่ายไหนต่อเนี่ยไปต่อที่ผู้หญิงดูสิใครที่ทำไมครับจะเข้าสู่เส้นชัยหรือใกล้เส้นชัยนะมากกว่ากันเอานะพร้อมนะครับอ้าวครูแม็กนับให้นะเดี๋ยวตัวแทนเนาะหันสายโยนเลยนะครับ1 2 3กี่แต้มเอ่ยกี่แต้มครับ
1: อ้
0: าว4แต้มเอใบพลู4แต้มเดิมอยู่ที่อะไรนะได้อีกกี่แต้มครับ4แต้มต้องเดินไปตรงไหนแล้วเนี่ยต้องเดินไปตรงไหนเอ่ยต้องเดินไปตรงไหนนะ9เอ๊ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าเนี่ย5เดินต่ออีก4 6ครั้งที่1นะเป็น6ครั้งที่2 7ครั้งที่3 8ครั้งที่4เอ๊ะถูกไหมครับถูกต้องนะครับจาก5โยนได้อีก4แต้มนะก็ได้เป็นเท่าไหร่แล้วครับเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ผู้หญิงเท่าไหร่แล้วกี่แต้มแล้วผู้หญิงอะ9แต้มเอาแล้วครับคราวนี้มาดูที่ฝ่ายไหนต
1: ่อ
0: มาดูต่อที่ฝ่ายชายเอาแล้วครับพร้อมไหมเอ่ยฝ่ายชายพร้อมนะครับฝ่ายชายพร้อมนะเอาละได้กี่แต้มเอ่ยได้กี่แต้มนะ2แต้มแมนยูครับช่วยหน่อยเดิมกี่แต้มนะ5ไอดีโยนได้กี่แต้มครับ2ฝ่ายชายต้องไปอยู่ตรงไหนเนี่ย
1: 10
0: ถูกไหมเอ่ย
1: ถ
0: ูกไหมครับถูกอ้าวคราวนี้ช่วยกันพิจารณาหน่อยเดิมฝ่ายชายโยนได้5แต้ม

0: โยนครั้งที่2ได้กี่แต้มนะครั้งที่2ได้กี่แต้ม2แต้มจาก5เดินต่ออีก2แต้มครั้งที่1เป็นเท่าไหร่ครับ6ครั้งที่2ตอนนี้ผู้ชายได้กี่คะแนนครับเนี่ยได้กี่แต้มเนี่ย7แต้มผู้หญิงอ่ะกติกาว่าไงนะโยนลูกเต๋ากี่ครั้งครับ2ครั้งใครที่เข้าสู่เส้นชัยเลยเส้นชัยหรือใกล้เส้นชัยจะเป็นผู้ชนะเอ๊ะใครชนะเนี่ย
1: ผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: ใครเป็นผู้ชนะครับ
1: ผ
0: ู้หญิงเป็นผู้ชนะอ้าวปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนๆหน่อยนะครับอ้าวเข้าที่ได้เลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเด็กๆครับช่วยครูแม็กหน่อยคราวนี้เด็กๆพิจารณาได้แล้วเนาะว่าเอ๊ะแต้มนี่ทำไมครับอยู่ตรงไหนนั้นโยนลูกเต๋าปุ๊บเด็กๆดูทันทีเลยอ๋อเดินบนทำไมครับบนเส้นจำนวนนี้เนาะหรือลู่ทางที่เดินทำไมครับในเกมล่าสมบัติครั้งแรกผู้หญิงโยนปุ๊บได้กี่แต้มนะได้กี่แต้มนะดังนั้นเริ่มต้นเดินเลยครั้งที่1 2 3 4แล้วก็5สลับการผู้ชายเดินมั่งโยนได้เป็นไงครับเท่ากันเลยก็มาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันคราวนี้แหละจุดสังเกตครั้งที่2ผู้หญิงโยนได้กี่แต้มนะครั้งที่2 9แต้มก็เดินต่ออีกเท่าไหร่ล่ะครับ4ครั้งเนาะเพราะว่าโยนได้4แต้มในครั้งที่2ก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ9ถ้าคุณครูแม็กถามว่าเอแล้วถ้าคุณครูแม็กเขียนประโยคสัญลักษณ์จากการโยนลูกเต๋าของผู้หญิงจะได้ว่าอย่างไรนะโยนลูกเต๋าของผู้หญิงครั้งแรกได้เท่าไหร่ล่ะครับ5แต้ม5แต้มโยนครั้งที่2ล่ะ
1: 5แต้ม
0: ครั้งที่2ครั้งที่2
1: 7แต้ม
0: ผู้หญิงได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่4แสดงว่าครั้งแรกได้5ครั้งที่2ได้เท่าไหร่นะ
1: 4
0: เอามารวมกันบวก4เท่ากับเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเท่ากับ9อันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ของใครครับ
1: ผ
0: ู้หญิงแสดงว่า5คือแต้มที่โยนครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่1แล้วสี่ล่ะเป็นแต้มที่โยนได้ครั้งที่2รวมกันกี่แต้มครับ
1: 9
0: แต้มอ้าวลองมาดูผู้ชายครั้งแรกเท่าไหร่นะ
1: 5
0: ครั้งที่2
1: 7
0: ครั้งที่2เท่าไหร่นะครั้งที่2ได้กี่แต้ม
1: 2
0: แต้มบวก2เอ๊ะรวมกันได้กี่แต้มนะ
1: 7
0: ดูนิดนึง5เอ๊ะ5นี้มาจากแต้มโยนครั้งที่อะไรครับครั้งที่1 2นี้ล่ะ
1: มาจาก
0: โยนครั้งที่
1: 2
0: และ7มาจากไหนอ่ะ
1: มาจ
0: ากแต้มทั้งหมดยากไหมครับอันนี้ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับอันนั้นวันนี้เนาะก็ได้สนุกสนานนะครับบางคนก็สามารถเอากลับนะครับไปทำแล้วก็อาจจะกลับไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้หรือใครที่มีเกมบันไดงูก็สามารถนะครับช่วยฝึกฝนในเรื่องของการทำไมครับการบวกได้เนาะดูจำนวนนะครับที่ต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆเอาละครับไปดูกันต่อคราวนี้ยังคงเป็นเกมบันไดงูแต่คุณครูแม็กมีสถานการณ์ให้พออ่านได้ไหมครับสถานการณ์เขาว่ายังไงคอรออะงอครั้งไม่โทร
1: ครั้ง
0: อะไรนะครั้งแรกก็คือครั้งที่อะไรครับครั้งที่1ใครเนี่ย
1: ผ
0: ู้
1: เรียน
0: ใครครับ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: โยน
1: ล
0: ู
1: ก
0: เต๋าได้

0: สี่อะไรครับเอาเลยครับเขาบอกว่าครั้งแรกนักเรียนโยนลูกเต๋าได้4แต้มไปต่อครั้งที่2
1: น
0: ักเรียน
1: โยน
0: ลูกอะไรเนี่ย
1: ล
0: ู
1: กเต
0: ๋
1: า
0: ได้3แต้มเอาล่ะครั้งแรกโยนได้เท่าไหร่นะ
1: 4
0: ครั้งที่2คำถามตัวหมากของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ที่เลขใดครั้งแรกโยนได้เท่าไหร่นะ4ครั้งที่2โยนได้อีก3ก็เดินต่อไปหยุดที่เท่าไหร่นะ7แสดงว่าครั้งแรกถามเพิ่มเติมครั้งแรกเลยตัวหมากต้องไปหยุดที่อะไรเนี่ยครั้งแรกต้องไปหยุดที่อะไรนะ
1: 4
0: ครั้งที่2ล่ะไปอยู่ที่7ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับนั้นเด็กๆสามารถที่จะทำไมครับหาได้เลยเนาะนั้นเป็นปริศนาคำทายแบบนี้เด็กๆก็ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับช่วยหาคำตอบได้นั่นเองเอาละครับไปดูต่อนะครั้งแรกอยู่4ครั้งที่2อยู่7ใช่ไหมเอาละครั้งแรกนักเรียนโยนลูกเต๋าได้4แต้มก็ดูเลยจากจุดเริ่มต้น1 2 3 4มาหยุดที่จุดสีอะไรครับจุดสีเหลืองตรงนี้เดินไปอีกกี่แต้มนะครั้งที่2โยนได้3ไปหยุดอยู่ที่เลขอะไรล่ะไปหยุดอยู่ที่เลข7ดังนั้นเดินไปอีก3ใช่ไหมครับ3แต้มได้เท่าไหร่ล่ะจาก4เดินต่อครั้งที่1เป็น5ครั้งที่2ครั้งที่3อยู่ที่เลขไปหยุดอยู่ที่เลข7ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยตรงที่ลูกศรชี้มานะครับดูต่อนะครับดังนั้นถ้าคุณครูแม็กแสดงบนเส้นจำนวนยังจดจำเส้นจำนวนได้ไหมครับลักษณะของเส้นจำนวนมีอะไรนะมีตัวเลขมีเลขอะไรบ้างเนี่ย0 1 4 6 7
1: 9 10
0: ดังนั้นเส้นจำนวนนี้แสดงจำนวนตั้งแต่0จนถึงอะไรครับ10ถ้าคุณครูแม็กนำแต้มเมื่อสักครู่มาแสดงบนเส้นจำนวนครั้งที่1ที่เขาโยนได้4แต้มก็เริ่มจาก0มาที่เท่าไหร่ครับ4ครั้งที่2โยนได้กี่แต้มนะ
1: 3
0: แต้มก็ต้องทำไมครับจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นบนเส้นจำนวนเดินหน้าหรือถอยหลังครับเนี่ยต้องเพิ่มไปข้างหน้าใช่ไหมจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น3แต้มนะเดินหน้าครั้งที่1เท่าไหร่ครับครั้งที่2ครั้งที่3เห็นไหมครับเดินหน้าอีก3แต้มดังนั้นมาหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะครับมาหยุดอยู่ที
1: ่
0: 7นะตรงกับแต้มเมื่อสักครู่นี้เลยที่ทำไมครับไปหยุดอยู่ดังนั้นเด็กๆ ดูเส้นจำนวนนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่าอย่างไรเนี่ยประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรนะ4บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7
0: 4บวก3
1: เท่าก
0: ับ 7 4นี้มาจากไหนอ่ะครับ
1: 4
0: โยนครั้งอะไรครับครั้งแรกแต้มของครั้งแรก3นี้ละครับ
1: มาจาก
0: มาจากทำไมครับครั้งที่2อ๋อครั้งแรกได้4ครั้งที่2ได้อะไรครับแล้ว7เนี่ย
1: มาจากจำนวน
0: มาจากแต้มทำไมครับทั้งหมดเอาครั้งที่1รวมกับครั้งที
1: ่
0: 4บวก3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 7
0: ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าใช้เส้นจำนวนหาคำตอบเริ่มจาก0เลยอ๋อครั้งที่1ได้4อ๋อแต่ครั้งที่2นี่แหละต้องเดินหน้ากี่ครั้งล่ะครับ 3

0: ครั้งเนาะตามทำไมครับจำนวนที่บวกเพิ่มเข้ามาก็คือแต้มของครั้งที่สองนะแล้วก็ไปหยุดอยู่เดินหน้าครบแล้วก็ดูว่าอ๋อหยุดที่เท่าไหร่นะครับบนเส้นจำนวนก็จะได้คำตอบออกมาไหนใครคิดว่าพอทำได้แล้วนะครับขอดูมือหน่อยใครพอเริ่มเข้าใจแล้วอ้าวเยี่ยมมากเอามือลงนะครับคราวนี้ลองดูต่อสถานการณ์ต่อไปเอาช่วยดูหน่อย5อ่านว่าอะไรนะคำนี้5ทำไมนะดอเอนอเดินไปอีกเอส5เดินไปอีก1เขาถามว่าอะไรครับได้เท่าไหร่5เดินไปอีก1ได้เท่าไหร่ครับ6บางคนดูจากภาพเลยอ๋อ5เดินไปอีกเท่าไหร่ครับ1ก็ได้เป็นเท่าไหร่แล้วครับ6นั่นเองนั้นแสดงบนเส้นจำนวนเด็กๆดูดีๆนะ5ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่อะไรครับไปที่5จาก0ไปที่5ปิ๊งแบบนี้ข้อสำคัญนะครับเน้นย้ำปลายลูกศรจะต้องทำไมครับชี้ที่ขีดพอดีเลยนะอ้าว0ไปที่อะไรครับไปที่5ต่อเขาบอกว่า5เดินไปอีกเท่าไหร่นะอีก1ก็แสดงว่าเดินหน้าหรือถอยหลังนะ5เดินไปอีก1คำถามคุณแม็กถามว่าเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังเดินไปข้างหน้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับ5เดินไปอีก1เป็นคุณครูแม็กเดินครบหรือยังครับเดินไปอีก1อ้าวครบเรียบร้อยยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: ยากไหมไม่ยากนะครับดังนั้น5เดินไปอีก1ก็เป็นเท่าไหร่แหละครับเป็น6หลายคนก็ตอบได้นะครับไม่ยากเลยช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์5เพิ่มอีกเท่าไหร่แหละครับจะเขียนว่ายังไงดีล่ะประโยค5บวกอะไรนะบวก1เท่ากับ6ยากไหมครับยากไหมเนี่ยไม่ยากตอนนี้เด็กๆดูเส้นจำนวนนะแล้วเอามันทำไมครับมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แต่เดี๋ยวเราก็ทำไมครับใช้เนี่ยดูก่อนที่มาที่ไปอ๋อ5เห็นไหมครับเนาะเป็นจำนวนแรกโอ้เดินจาก0มาที่5เดินไปอีก1ก็เพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วครับ1เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น6นะครับไม่อยากไปต่อได้ไหมเอ่ยไปต่อนะครับทันนะทางต้นทางปลายทางนะครับคุณแม็กไปต่อเอาเลยครับคราวนี้ลองมาดูต่อ8เดินไปอีกเท่าไหร่นะเดินไปอีกขอทำไมครับตัวแทนหน่อย8เดินไปอีกเท่าไหร่นะ
1: 2
0: โอ้ใครทำได้เนี่ยใครทำได้เอาใครดีเอาน้องออร์บิทแล้วกันนะครับอ้าว8เดินไปอีกเท่าไหร่นะ
1: 2
0: 8แสดงว่าเริ่มจากอะไรนะศูนย์โยมาที่เท่าไหร่เลย
1: 8
0: แล้วก็เดินไปอีกเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: อ้าวน้องออร์บิทช่วยครูแม็กหน่อยถึงไหมครับ0ถึงไหมไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวคุณครูแม็กช่วยนะครับจากอะไรนะ
1: 0
0: ไปที่อะไรนะ
1: 8
0: โอ้โหก็เริ่มเลยจาก0ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเอ่ยต้องไปที่เท่าไหร่นะอ้าวอันนี้ไม่ถูกต้องนะอ้าวเยี่ยมมากแสดงว่าตั้งใจฟังนะครับจาก0ไปที่อะไรนะอันนี้ล่ะ

0: อันนี้แหละครับ
1: ถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ย
0: ถูก
1: แสดงว่า8เดินไปอีกเท่าไหร่นะเดินไปอีกเดินไปอีก2แสดงว่าคุณแม็กต้องเดินหน้าหรือถอยหลังนะ
2: เดินหน้า
1: เดินหน้าอีกกี่ครั้งครับครั้งที
2: ่
1: 1เป็นอะไรเนี่ยอ้าวครั้งที
2: ่
1: 2เป็นเท่าไหร่นะอ้าวงั้นออบิทช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยเอ๊ะอะไรบวกอะไรแล้วได้เท่าไหร่นะ
2: 8
1: บวก 2 8ทำไมนะ8
2: บวก
1: เพื่อนๆช่วยได้
2: 2
1: เครื่องหมาย
2: เท่าก
1: ับ4เท่ากับเท่าไหร่นะ10เท่ากับ
2: 10
1: ถูกต้องไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้ออร์บิทหน่อยโหเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเด็กๆหลายคนจะเห็นแล้วเนาะครูแม็กทำไมครับใช้เส้นจำนวนเลย8โอ้โหเริ่มเลยเริ่มจากอะไรครับดูดีๆ0ไปที่อะไรครับ8เดินไปอีกแสดงว่าจำนวนเพิ่มขึ้นเนาะไปอีก2ครั้งที่1ครั้งที่2เห็นไหมครับคุณครูแม็กพยายามหยุดอยู่ที่ขีดเนาะของแต่ละจำนวนเลยแล้วก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมานะยากไหมครับยากไหมอ้าวลองมาดูนะลองมาดู8โอ้โหปริ้งเลยเดินไปเท่าไหร่นะ2เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลยหยุดอยู่ที่10ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8บวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10ยากมั้ยเนี่ย
2: ไม่ยาก
1: เอาละครับคราวนี้จะให้นักเรียนหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนหน่อยนะอ้าวลองมาดูที่ข้อที่1อยากรู้ว่า6บวก1เท่ากับเท่าไหร่อุ้ยบางคนตอบได้เลยอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนหน่อยนะครับอ้าวน้องมงคลเชิญเลยครับ6บวก1เอ๊ะถ้าใช้เส้นจำนวนเริ่มจากอะไรแล้วนะเริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจากอะไรนะ0ไปที่อะไรครับ
2: 6
1: เอา0ไปที่6แล้วไงต่อโอ้โหเติมหัวลูกศรให้ด้วยเยี่ยม
2: เดินหน้าไปอ
1: ี
2: ก
1: เดินหน้าไปอีกเท่าไหร
2: ่
1: เป็นเท่าไหร่ครับ
2: อ
1: ้าววงล้อมรอบคำตอบให้หน่อยเพื่อนจะได้เห็นชัดเจนถูกไหมครับ
2: ถ
1: ูกไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้มงคลหน่อยเยี่ยมมากนะครับคำตอบคือเท่าไหร่แล้วครับคำตอบคือ
2: 7
1: ตรงนี้คุณแม็กเติมได้แล้วนะเพราะว่ามงคลช่วยคุณแม็กหาแล้วตรงนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ล่ะครับเป็น7โอ้โหอ่ะบางคนบอกว่าสีไม่ชัดเจนเลยสีไม่ชัดเจนเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กปรับให้นะ6บวก1ได้อะไรนะ
2: 7
1: อ้าวคุณแม็กเติมให้อ้าวเห็นชัดเจนนะครับเนาะอ่ะเติมคำตอบได้แล้วเพราะว่าทำไมครับมงคลช่วยหาแล้วโดยใช้อะไรเนี่ยเส้นจำนวนดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ๋อจำนวนที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมอ๋อมีอยู่6เพิ่มอีกเท่าไหร่นะ
2: 1
1: เพิ่มอีก1เป็น
2: 7
1: ไปดูข้อต่อไปข้อที่2อ้าวมีเฉลยด้วยนะครับ6บวก1ใช่ป่ะ6บวก1เหมือนของมงคลไหมครับ
2: เหม
1: ือนไหมเอ่ยเหมือนเลยนะครับจาก0มาที่อะไรนะ6เพิ่มอีกหนึ่งเป็นชัดเจนนะครับเหมือนเลยเหมือนของมงคลเลยนะครับอ้าวไปต่อได้ไหมครับข้อต่อไปได้ไหมเอ่ยได้นะครับอ้าวไปต่อที่ข้อที่2ข้อที่2เอ๊ะอะไรบวกอะไรนะ
2: 7
1: บวก2คราวนี้ขอเป็นผู้หญิงบ้างเอาน้องอุ๋งอุ๋งแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนผู้หญิงเป็นตัวแทนผู้หญิงอ้าวช่วยหน่อยเอ๊ะ7บวกอะไรนะ
2: 2
1: 7บวก2อ้าวลองมาดู7 7 7 7
2: 7
1: บวกตอบเท่าไหร่เอ่ยอ้าววงล้อมรอบคำตอบให้เพื่อนหน่อยครับตอบเท่าไหร่ตอบ9อ้าววงอันเดียววงอันเดียวคำตอบสุดท้ายที่เราวงเห็นไหมครับก็จะชัดเจนอ้าวปรบมือให้อุ๋งหน่อยยากไหมเนี่ยคิดว่ายากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมดูประโยคสัญลักษณ์แต่ตอนนี้เลขอาจจะน้อยเด็กๆอาจจะตอบได้ทันทีเลย7บวก2ใช่ไหมครับงั้นลองดูเส้นจำนวนประกอบทำความเข้าใจอ๋อ7เพิ่มอีกเท่าไหร่นะ2 2จำนวนเพิ่มมากขึ้นเดินไปข้างหน้า1 2เป็นเท่าไหร่ครับไปหยุดอยู่ที่ไรก็เป็นคำตอบนั่นเองนะครับข้อนี้มาหยุดอยู่ที่9ก็เป็นคำตอบยากไหมเนี่ย
2: ไม่ยาก
1: ยากไหมไม่ยากนะครับดังนั้นนะโอ้โหจาก0มาที่7เพิ่มเลย7แล้ว8 9หยุดอยู่ที่9เห็นไหมครับก็เป็นคำตอบยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่ยากนะครับไปต่อได้ไหมเอ่ยไปต่อนะครับไปต่ออ้าวไปต
2: ่
1: อข้อนี้ง่ายมากเลย3บวกเท่ากับเท่าไหร
2: ่
1: อ้าวช่วยหน่อยบนเส้นจำนวนจากไหนไปไหนก่อนเลยไป3ตรงนี้เอาละครับจาก0ไปที่อะไรนะ3เอบวกเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะเพิ่มขึ้นแสดงว่าไปด้านหน้าใช่ไหมครับเพิ่มเท่าไหร่ล่ะ
2: 2
1: แสดงว่าบนเส้นจำนวนคุณแม็กต้องเดินหน้ากี่ครั้ง
2: 2
1: ครั้งครั้งที่1ครั้งที่หยุดอยู่ที่เลขอะไรเอ่ยคำตอบคือ3บวก2เท่ากับยักไหมครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้นะครับหลายคนเข้าใจแล้วถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่ 2.4 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.4 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ทำไมครับมีเจ้ากบกระโดดอยู่บนอะไรครับบนใบบัวที่มีตัวเลขอยู่อ้าวเจอหรือยังเอยเจอหรือยังครับอ้าวไหนใครเจอแล้วในใครเจอแล้วอ้าวใครเจอแล้วดูเพื่อนด้านข้างหน่อยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยอ้าวใครเจอแล้วดูเพื่อนด้านข้างหน่อยเจอหรือยังอ้าวใครเจอแล้วใช้2ตาดู2หูอ้าวชี้ที่คำชี้แจงชี้เลยเอานิ้วชี้เลยตรงข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1อ้าวดูนะอ้าวอ่านเองได้มั้ยเนี่ยคำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยตอเอมอเติมคำว่าอะไรครับนี้เติมจำนวนนอไอในอะไรครับในช่องของใบบัวที่เขากำหนดให้นะนั้นเด็กๆต้องเติมจำนวนในช่องว่างเอ้าลองดูก่อนมีกบเขากระโดดดึงเลยจาก3กระโดดเพิ่มอีกเท่าไหร่นะสามเป็นเท่าไหร่อ่ะ
2: ส
1: ี่อ้าวเติมเลยครับจาก3กระโดดเพิ่มเป็น

4กับอะไรนะ4กับอ้าวเติมนะ4กับฮะเติมเรียบร้อยหรือยังเขามีข้อความด้านล่างอ้าวเด็กๆช่วยครูแม็กอ่านหน่อยครับคำนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะเขาเขียนว่าอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่3คำนี้

0: ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้3บวกอะไรเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 3บวก2
0: 3บวก
1: 2
0: 2เท่ากับ
1: 5
0: เท่ากับ5ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: อ้าวข้อที่2อ่ะลองทำเองได้คำตอบไปหรอข้อนี้ได้แล้วหรออุ้ยมีคนได้คำตอบแล้วมีคนได้คำตอบแล้วข้อที่2ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: 4
0: เอ๊ะกระโดดอีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 1
0: เป็นเท่าไหร่นะอยู่ที่4กระโดดไปอีกเท่าไหร่นะกระโดดไปอีก1เติมเลยนะเป็นเท่าไหร่นะเป็นนี่ไงกระโดดไปครั้งเดียวแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์เอ๊ะอะไรบวกอะไรนะครับเนี่ย
1: 4
0: บวก
1: 1
0: เท่ากับเอ้ามีใครไม่ทันไหมมีใครไม่ทันไหมเอ่ยไม่มีนะข้อที่3เรียบร้อยแล้วเหรออ้าวข้อที่2เสร็จแล้วอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมาก2เสร็จแล้วไปต่อข้ออะไรเลยข้อที่ข้อที่ 3โอ้โหข้อที่3ตอนนี้กระโดดไกลมากเลยไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะ6กระโดดต่ออีกกี่ครั้งเนี่ยกี่ครั้ง6กระโดดต่อครั้งที่1เป็น7ครั้งที่2 8ครั้งที่3ข้างล่างเติมให้ได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมครับอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ
1: 6
0: อยู่ที่6กระโดดไปอีกไปอีก
1: 3
0: ไปอีกเท่าไหร่นะ
1: 3
0: ไปอีก3เป็น6กระโดดอีก3เป็น9ประโยคสัญลักษณ์เลยประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรนะ
1: 6
0: อ้าวไหนใครเหมือนครูแม็กเลย3ข้อเป๊ะๆเยี่ยมมากอ้าวใครตรวจสอบนะใครที่ทำไมครับบางคนอาจจะเขียนเลขกลับด้านนะตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากไปต่อหน้าต่อไปได้หรือยังอ้าวหลายคนเรียบร้อยไปต่อหน้าต่อไปเลยอ้าวช่วยอ่านคำชี้แจงหน่อยง่ายเรียนไปแล้วอ่านว่าอะไรนะหออาหาคำนี้ง่ายๆเลยผลอะไรผลบวกโดยใช้
1: เส้นจำนวน
0: หาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนคราวนี้ดูหน่อยข้อตัวอย่างเอาละใครไม่ตั้งใจฟังระวังทำผิดนะข้อตัวอย่าง3บวกอะไรครับ3บวก1แสดงว่าในเส้นจำนวน

0: นวนเด็กๆดูก่อนตัวแรกคืออะไรครับ
1: 3
0: เริ่มต้นจาก0ไปหยุดที่เท่าไหร่นะไปหยุดที่3เสร็จแล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่1เห็นไหมครับก็เดินหน้าไปอีก1เป็นก็วงล้อมรอบคำตอบข้อที่1เขาวงล้อมรอบมาให้แล้วโยงเส้นให้แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์มาให้แล้ว3บวก1เท่ากับเอ๊ะเท่าไหร่ล่ะก็ดูที่เส้นจำนวนได้เราหาคำตอบมาแล้วเด็กๆก็เติมลงไปเลย3บวก1เท่ากับเท่ากับ4ข้อ2ข้อ3ข้อ4ทำเองได้ไหมครับอ้าวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวคุณแม็กเฉลยอ้าวลองให้เวลาเด็กๆทำก่อนนะครับอ้าวโยงเส้นนะเอาให้ทำไมครับพอดีเลยนะเติมประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยนะครับโอ้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดินหน้ากี่ครั้งดูดีๆนะสองครั้งก็ต้องโยงกี่ครั้งอ่ะสองครั้งข้อที่6ดูก่อนประโยคสัญลักษณ์6บวก2ก็เริ่มจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะ0ไปที่0ไปที่เท่าไหร่ลูกศูนย์ไปที่6บวกอะไรนะ1บวก2แสดงว่าเดินหน้ากี่ครั้ง8 2 1 2เสร็จแล้วอย่าลืมวงคำตอบด้วยแสดงว่า6บวก2เท่ากับ6บวก2เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ8เติมลงไปเลยไหนใครได้แบบนี้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวหลายคนเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณแม่ค่อยๆเฉลยนะข้อที่2อ้าวตรวจสอบนะถูกต้องไหมใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยปลายทางด้วยนะครับข้อ1ข้อ2อ้าวข้อที่3และเดี๋ยวจะฝากข้อที่4กลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวบางคนเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบข้อที่3 7บวก2 7 7 7ก็จาก0ไปที่อะไรเลยอ่ะ7บวกอีกเท่าไหร่นะ2เดินหน้ากี่ครั้ง1 2เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็นเท่าไหร่ครับอ้าวถูกต้องไหมอ้าวเดี๋ยวข้อที่4จะเอากลับไปตรวจนะอ้าวใครที่เสร็จแล้วก็ทำไมครับไม่มีการบ้านเนาะอ้าวเสร็จแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลุ่มไหนเรียบร้อยมีดาวหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอ้าว5วินาที5 4 3 2 1 0อ้าวหันหน้ากลับมานะครับอ้าวช่วยดูหน่อยนะสรุปความรู้หน่อยวันนี้เด็กๆครับสิ่งที่เราเรียนกันวันนี้คือการรวมกันของจำนวนกี่จำนวนครับ2จำนวนเราเนี่ยสามารถใช้เส้นจำนวนหาผลบวกได้ตัวอย่างเช่น5บวก3ได้เท่ากับเท่าไหร่นะ5บวก3ได้เท่ากับ8ดังนั้นถ้ามีจำนวนเด็กๆก็จะเห็นชัดเจนเลย5อ๋อจาก0มาที่5เพิ่มอีกเท่าไหร่นะเพิ่มอีก3ก็เดินหน้าเลย1 2 3อ๋อ5บวก3เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น8เห็นไหมครับเราก็สามารถใช้เส้นจำนวนเนี่ยมาช่วยที่ในการหาคำตอบได้ สำคัญ

0: ท่านเลยฝากกลับไปทำไมครับ
1: ทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยใช้การวาดรูปนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับก็หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะเด็กๆคะคุณครูอยากจะถามว่าเด็กๆมีสัตว์ที่ชื่นชอบไหมเอ่ย
1: มี
0: มาดูกันเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณครูสอนอย่างไรวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องใบโบกใบบัว1เอ๊ะจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะลูกมีคำถามด้วยและมีสัตว์ต่างๆมาให้ดูด้วยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสัตว์ต่างๆที่ฉันชอบเอ๊ะคืออะไรบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะบางคนยังคิดไม่ออกใช่ไหมคะคุณครูมีรูปภาพมาด้วยนี่เลยค่ะโอ้โหน่าจะเป็นอะไรเนี่ยที่นี่คือสวนสัตว์เลยมีอะไรบ้างเอ่ยมีช้างมีอะไรสิงโตมียีราฟด้วยมีเสือไหนเสืออยู่ไหนเอ่ยมีเสือมีอะไรอีกมีหมีด้วยต่อไปเด็กๆ เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะในนี้มีสัตว์ที่เด็กๆชื่นชอบไห
1: ม
0: ใครชื่นชอบยีราฟบ้างใครชอบสิงโตใครชอบหมีหรือว่าใครชอบช้างบ้างเอาละค่ะเอ๊เด็กๆคะแล้วที่บ้านของเด็กๆเนี่ยเลี้ยงอะไรบ้างเอ่ยมีกระต่ายบ้านใครเลี้ยงกระต่ายแมวหมาสุนัขหลากหลายมากๆเลยต่อไปมาดูกันเลยเด็กๆมีสัตว์ที่ชื่นชอบแล้วบางคนก็ยังเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่ไหมคะก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อที่1นะคะบอกคำและความหมายตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้2การอ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสัตว์อะไรลองทายดูคุณครูนะคะจะมีส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆของสัตว์ชนิดนั้นมาให้เด็กๆทายเด็กๆต้องคิดก่อนยังต้องตอบหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยต้องดูภาพก่อนว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นส่วนประกอบของเขามีตาหรือเปล่ามีหูหรือเปล่ามีขาหรือเปล่าพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยอะไรเอ่ย
1: ช้าง
0: ส่วนนี้คืออะไรเอ่ยลูก
1: ช้าง
0: ส่วนนี้คืออะไรเอ่ยคือตานั่นเองเอ๊ะเรามีกี่ตาเรามีตาไห
1: ม
0: สัตว์ชนิดนี้ก็มีตาเหมือนกันอ่ะลองสะกดค่ะตออาตา
1: ตออาตา
0: ตออาตา
1: ตา
0: ตา
1: ตา
0: สัตว์ชนิดนี้ค่ะมีตาด้วยแล้วเรามีตาไห
1: ม
0: มีเหมือนกันอ่ะไหนเอามือจับที่ตาค่ะนี่เลยตาของเรามีกี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: ข้างมาดูกันต่อเลยสัตว์ชนิดนี้จะมีอะไรอีกบ้าง
1: ขาม
0: ีอะไรคะมีขาด้วยนั่นเองเด็กๆลองสะกดก่อนค่ะขออาขา
1: ขออาขา
0: ขา
1: ขา
0: สัตว์ชนิดนี้มีขาด้วยค่ะเอ๊ะขาเราอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามือจับขามีขาไหมเอ่ยสัตว์ชนิดนี้มีตั้ง4ขาแต่เรามีกี่ขาคะมี2ขาเองไปกันต่อดีไหมมีอีกค่ะลูกเอ๊ะอะไรเอ่ยส่วนนี้คืออะไรเอ่ย
1: ห
0: ูใช่ไหมคือใบหูนี่เองหูอ่ะหออูหู
1: หออ
0: ู
1: ห
0: ู
1: ห
0: ู
1: ห
0: ูนี่คือหูของสัตว์ตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ไหมแล้วหูของเราอยู่ไหนเอามือจับหูหูเรามีกี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: ข้างโอ้โหมีตาเหมือนกันมีหูเหมือนกันด้วยต่อไปมีขาเหมือนกันด้วยค่ะแต่เป็นอย่างไรเขามีกี่
1: ขา
0: 4ขาแต่เรามีแค่2ขาไปกันต่ออะไรเอ่ยอะไรเอ่ย างนั่นเองหออางอหาง
1: ห
0: ออางอหาง
1: หาง
0: หางหางลักษณะของหางเป็นแบบนี้เลยเอ๊ะเด็กๆมีหางไหมเนี่ยไม่มีเราไม่มีหางแต่สัตว์ตัวนี้มีหางไหมมีหางนะคะไปกันต่อสัตว์ตัวนี้คืออะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยออกมาแบบนี้เลยแล้วเป็นสีขาวๆด้วยเขาเรียกว่าอะไรลูกอะไรนะคำนี้ค่ะลูกงออางาง
1: ออางาง
0: าง
1: าง
0: าคือส่วนไหนเอ่ยนี่เลยส่วนที่งอกออกมาตรงนี้เลยสีขาวๆแบบนี้เลยค่ะลูกนี่แหละเขาเรียกว่างาเอ๊ะเรามีงาไหมไม่มีแต่สัตว์ตัวนี้มีงาด้วยไปกันต่อโอ้โหอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยง่วงสิ่งนี้คืองออวงองวง
1: ง
0: ออวงองวง
1: ง
0: ่
1: วง
0: ง่วง
1: ง
0: ่วงค่ะแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้เลยง่วงคืออะไรเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยง่วงคือจมูกของสัตว์ชนิดนี้แต่เขาไม่ได้เรียกว่าจมูกค่ะในจมูกของเราอยู่ไหนจมูกของเราอยู่บนหน้านั่นเองแต่ว่าของสัตว์ชนิดนี้ค่ะงวงยาวๆเลยมีจมูกยาวไหมยาวมากเลยไปกันต่อเลยค่ะมีคำถามแล้วหลังจากดูภาพส่วนต่างๆกันไปแล้วคุณครูอยากจะถามเลยว่าส่วนต่างๆของสัตว์ที่คุณครูนำเสนอไปเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสัตว์อะไรอะไรนะคะใช่หรือเปล่าเอ่ยต่อไปมีอีกหนึ่งคำถามเพราะอะไรนักเรียนจึงคิดว่าเป็นช้างคะลูกเพราะมีอะไรเขามีอะไรด้วยเขามีงวงเขามีงาแล้วเป็นอย่างไรอีกมีใบหูที่ใหญ่แล้วก็มีหางแบบนี้ด้วยมีเท้าแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะสอบกันได้ไหมเอ่ยส่วนใหญ่ตอบได้กันหมดเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะไปดูกันต่อเลยได้เวลาเรียนรู้คำกันแล้ววันนี้เราจะรู้จักใครเพิ่มบ้างมาดูกันเลยต้องเรียกว่าตัวแรกเลยค่ะมาดูเลยนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยช้างตัวนี้ช้างตัวนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: ใบบ
0: ัวใบอะไร
1: ใบโบก
0: ใบโบกนั่นเองขอสะกดก่อนได้ไหมคะ
1: บอไอใบ
0: บอไอใบบอโอกอโบก
1: บอโอกอโบก
0: ใบโบก
1: ใบโบก
0: เด็กๆคะเพิ่มเติมนิดนึงช้างเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงช้างส่วนใหญ่เขาจะเรียกช้างว่าเป็นเชือกช้าง1เชือกช้าง2เชือกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แต่คุณครูขอเรียกว่าตัวได้ไหม
1: ได
0: ้เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้นั่นเองเมื่อสักครู่นี้ใบโบกมีสีอะไรมีสีฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีงาไหมเนี่ยมีงาไหมมีต่อไปมาดูอีก1ตัวใครเอ่ยตัวนี้ค่ะลูกมีชื่อว่าบอไอใบ
1: บออัวบ
0: ั
1: ว
0: ใบบัว
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ตัวนี้ล่ะคะมีชื่อว่าอะไรเอ่ย
1: ใบบ
0: ัวนั่นเองมีสีอะไรลูกเป็นช้างที่มีลักษณะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยคำนี้ค่ะมออีมี
1: มออ
0: ี
1: ม
0: ี
1: ม
0: ี
1: ม
0: ี
1: ม
0: ีคำว่า

0: นั่นเองคำว่ามีถ้าหากคุณครูพูดคำว่ามีให้ทำสัญลักษณ์แบบนี้หมายเครื่องหมายถูกเลยถูกต้องไหมคะมีไหมคะเรามีตาไหมคะ
1: มี
0: เรามีจมูกไหมคะ
1: มี
0: เรามีหูไหมคะ
1: มี
0: ต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำขอคำว่า
1: ไม
0: ่มีลองสะกดก่อนมอไอไม่ไม่เอกไม
1: ่
0: มอี
1: ม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีถ้าบอกว่าไม่มีต้องทำเครื่องหมายกากบาทเลยเรามีหางไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: มี
0: เรามีงวงไหมคะ
1: ไม่มี
0: เรามีงาไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: มี
0: แล้วมาดูต่อไปค่ะนี่เลยค่ะมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าอ่านแล้วตอบไวมีหรือไม่มีมีทำสัญลักษณ์อย่างไรมีหรือว่าไม่มีตอบได้ไม่เอ่ยคุณครูจะมีข้อความมาให้พวกเราช่วยกันเติมว่ามีหรือไม่มีโดยข้อความนะคะก็จะมาจากใบโบกใบบัวนี่แหละพร้อมแล้วมาดูกันเลยอย่าลืมทำสัญลักษณ์มีหรือไม่มีเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะใบโบกตัวอะไรเอ่ย
1: ใบ
0: โบกจุดๆตา
1: ใบ
0: โบกมีตาไหม
1: ม
0: ีหรือว่าไม่มีตาม ีหรือไม่มี
1: ม
0: ีตอบได้เลยค่ะทำสัญลักษณ์เลยมีหรือไม่
1: ม
0: ีเฉลยคือใบโบกมีตาค่ะอ่านพร้อมกันใบโบก
1: ใบโบก
0: ใบโบก
1: ใบโบกม
0: ี
1: ตา
0: ใบโบกมีตา
1: ใบโบกมีตา
0: ต่อไปถามใบโบกไปแล้วถามใบบัวได้ไหมใบบัวจุดๆตาใบบัวมีตาไหม
1: ม
0: ีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีตอบคุณครูได้เลยค่ะมีหรือว่าไม่
1: ม
0: ีเด็กๆก็ตอบมาแล้วมาดูกันเลยใบบัวมีตาค่ะใบโบกก็มีตาใบบัวก็มีตาเช่นกันมาอ่านกันก่อนใบบัวมีตา
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ตา
0: ไปกันต่อเลยมีตาทั้งสองตัวเลยต่อไปอะไรเอ่ยใบโบกนั่นเองใบโบกจุดๆขาใบโบกมีขาไหมคะ
1: ม
0: ีหรือว่าไม่มีคะ
1: ม
0: ีตอบคุณครูได้เลยค่ะมีหรือไม่
1: ม
0: ีมาดูกันเลยใบโบกมีขาค่ะอ่านกันเลยใบโบกมีขา
1: ใบโบกม
0: ี
1: ขา
0: ใบโบกมีขาไปแล้วเอ๊ะแล้วใบบัวล่ะคะลูก
1: ใบบัว
0: มีไหม
1: ม
0: ีหรือว่าไม่
1: ม
0: ีมีหรือว่าไม่
1: ม
0: ีมาดูกันเลยใบบัวมีขาเหมือนกันค่ะอ่านก่อนเลยใบบัวมีขา
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ขา
0: ตาก็มีไปแล้วขาก็มีไปแล้วอะไรอีกดี
1: ใบโบกมีห
0: ูมีหออูหูอยู่ข้างหลังใบโบกจุดๆหูใบโบกเขามีหูไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่
1: ม
0: ีตอบได้เลยค่ะ
1: ม
0: ีใบโบกมีหูค่ะอ่านก่อนเลยใบโบกมีหู
1: ใบโบกม
0: ี
1: ห
0: ูใบโบกมีหูเอ๊ะแล้วใบบัวล่ะคะมีหูหรือเปล่ามีหรือไม่
1: ม
0: ีตอบคุณครูได้เลยค่ะใบบัวมีหูเหมือนกันใบบัวมีหู

0: หมือนกันนะคะใบบัวมีหู
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: ห
0: ู
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ก็มีหูเหมือนกันต่อไปเอ๊ะอะไรต่อดีมีอะไรบ้างนะเก่งมากค่ะใบโบกจุดๆๆหางใบโบกเขามีหางไหมคะใครว่ามีใครว่าไม่มีมาดูกันเลยใบโบกมีหางเหมือนกันค่ะมาอ่านก่อนเลยใบโบกมีหาง
1: ใบโบกม
0: ี
1: หาง
0: ใบโบกมีหางแล้วใบบัวล่ะคะมีไหมเอ่ยใบบัวเขามีหรือไม่มีหางเอ่ย
1: ม
0: ีไหมคะว่าไม่มีคะใบบัวก็มีหางเหมือนกันค่ะใบบัวมีหาง
1: ใบบ
0: ั
1: วม
0: ี
1: หาง
0: โอ้โหมีหางเหมือนกันอีกต่อไป
1: ใบโบก
0: เก่งมากใบโบกจุดๆงวงเอ๊ะใบโบกเขามีงวงไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่มีตอบได้เลยค่ะมีหรือไม่
1: ม
0: ีใบโบกมีงวงค่ะอ่านกันก่อนเลยใบโบกมีงวง
1: ใบโบกม
0: ี
1: งวง
0: ใบโบกมีงวงแล้วใบบัวล่ะคะมีงวงไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่มีตอบได้เลยมีหรือไม่
1: ม
0: ีเฉลยมาดูกันเลยใบบัวมีงวงเหมือนกันนะคะใบบั
1: วม
0: ี
1: งวง
0: ใบบัวมี
1: งวง
0: ใบบัวก็มีงวงเหมือนกันนะคะต่อไป
1: ใบโบกจุดๆ
0: เก่งมากใบโบกจุดๆงาใบโบกเขามีงาไหมคะ
1: ม
0: ีหรือไม่
1: ม
0: ีมีหรือไม่
1: ม
0: ีมาดูกันเลยใบโบกมีงาค่ะมาอ่านกันก่อนเลยใบโบกมีงา
1: ใบโบกม
0: ี
1: งา
0: เอ๊ะใบโบกมีงาแล้วใบบัวล่ะคะมีงาหรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่ามีใครบอกว่าใบบัวไม่มีงามีหรือไม่มีคะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าใบบัวมีงาหรือไม่
1: ม
0: ี
1: งา
0: คะมีงาหรือไม่
1: ม
0: ีงาคะลูกใบบัวเขามีงาหรือไม่
1: ม
0: ี
1: งาม
0: าดูกันเลยใบบัวเขาไม่มีงาค่ะใครถูกบ้างเอ่ยอ่านกันก่อนใบบัวไม่
1: ม
0: ี
1: งา
0: ใบบัวไม่
1: ม
0: ี
1: งา
0: ทำไมใบบัวถึงไม่
1: ม
0: ี
1: งา
0: ล่ะคะเป็นช้างตัวเมียหรือเป็นช้างผู้หญิงนั่นเองจะไม่มีงาแต่ทำไมใบโบกถึงมีงาลูกเป็นช้างตัวผู้หรือเป็นช้างที่เป็นผู้ชายนั่นเองก็เลยมีงาด้วยนะคะไปกันต่อเลยค่ะมาถึงกิจกรรมของเด็กๆแล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทุกคนทำใบงานแต่ต้องเป็นอย่างไร
3: ฟ
0: ังก่อนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่1ก่อนนะคะเรื่องเติมอวัยวะของช้างลงในช่องว่างหลังจากนั้นเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วนักเรียนถึงจะลงมือทำใบงานได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่1ค่ะเรื่องเติมอวัยวะของช้างลงในช่องว่างเมื่อเด็กๆนะคะฟังเข้าใจแล้วครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะซึ่งระหว่างนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำนักเรียนเป็นรายบุคคลเด็กๆคะก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอให้เด็กๆนำหนังสือภาษาภาทีแบบนี้ลูกขึ้นมาเลย

0: วขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่2เพื่อเราจะใช้ควบคู่กับการทำงานนั่นเองขอดูภาษาภาทีหน้าที่2ก่อนค่ะจะมีเลข2อยู่ด้านล่างเลยแบบนี้มีเลข2อยู่ด้านล่างเลยนะคะเจอไหมเอ่ยเจอไหมคะจะมีอะไรบ้างเอ่ยมีตามีขามีงามีหางด้วยมีส่วนประกอบต่างๆเยอะแยะเลยนะคะต่อไปเด็กๆดูค่ะตัวช่วยของเด็กๆไม่ได้มีแค่ในหนังสืออ่ะมีตรงนี้ด้วยมองมาตรงนี้เลยนี่เลยค่ะนี่คือตัวช่วยของเด็กๆเพราะกิจกรรมในวันนี้เด็กๆเห็นไหมคะต้องบอกส่วนประกอบอวัยวะต่างๆของช้างด้วยเอ๊ะแล้วนำคำจากไหนในหนังสือได้ไหมได้หรือว่านำคำที่คุณครูนำมาติดไว้ให้ได้ไหมคะเอ๊ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขออาขางออางาตออาตาหออูหูหออางอหางงออัวงองวงมีทั้งหมดกี่คำเนี่ยมีทั้งหมดกี่คำ6คำเลยให้เด็กๆเลือกเติมใส่ลงไปในช่องว่างได้ไหมคะเด็กๆดูนะคะลูกศรจะชี้ว่าเอ๊ะส่วนไหนเอ่ยเอ๊ะตรงนี้ตาแล้วคำไหนเอ่ยเป็นคำว่าตาเด็กๆก็สามารถนำมาใส่ลงในบรรทัดได้เลยต่อไปมีตัวช่วยไปแล้วขอให้นำแบบฝึกหัดขึ้นมาเล่มสีเขียวเลยค่ะลูกเล่มสีเขียวแบบฝึกหัดภาษาไทยเปิดเลยจะเจอหน้าลักษณะแบบนี้เปิดเลยค่ะบางคนก็เจอแล้วใครเจอแล้วสามารถช่วยเหลือเพื่อนข้างๆได้นะคะ
1: ค่ะหมอผมก็ใส่แฟ้ม
0: อ่ะนี่ค่ะตอนนี้กลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2เจอไหมคะได้แล้วค่ะกลุ่มที่3เจอไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วเจอแล้วลูกใครเจอแล้วให้ลงมือทำได้เลยเด็กๆดูลูกศรนะคะลูกศรจะชี้ไปส่วนต่างๆของช้างอะไรคะลูกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้านี้ค่ะลูกหน้าที่สองค่ะนี่ไงหรือว่านี่ที่กระดานก็ได้ทำได้ไหมคะลูกเก่งมากค่ะหน้าที่สองใช่เลยคำต่อไปอะไรเอ่ยลองดูค่ะคืออะไรเอ่ยเอาหนังสือหนูไปไหนลูกเอาหนังสือขึ้นมาเลยใช่ค่ะนี่คือตัวช่วยของเรานี่ลองดูสิคำไหนเอ่ยลองดูสิคำไหนดูดีๆนะลูกอันนี้เขาชี้ไปที่ไหนตออาตาเอ๊ะคำไหนเอ่ยเป็นตออาตาคำไหนเอ่ยตอต้องเป็นตอเต่าใช่ไหมตออาตาตออ่ะฟังคุณครูก่อนลูกตออาตาต้องมีตอเต่ากับสระอาอ่ะปั้นดินลองชี้ก่อนถูกต้องค่ะอ่ะลองเลือกใหม่อย่าลืมเก็บไม้บรรทัดนะลูก
3: Thank you.
0: เสร็จแล้วสามารถระบายสีช้างและก้อนเมฆได้เลยนะคะ
2: เขียนคำครับเขียนคำนะลูกเขียนคำลงไปเอ๊ะเขาชี้มาที่ตาใช่ไหมคำว่าตออาตาคือคำไหนเอ่ยถูกต้องค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกใช่ค่ะระบายสีก้อนเมฆก็ได้แต่อย่าทับบรรทัดนี้เว้นบรรทัดเอาไว้ไม่ให้ระบายสีแต่ข้างๆเนี่ยระบายสีได้หมดเลยค่ะเหลืออีก2คำง่วงงออ้วงงองวงคำไหนเอ่ยมีอยู่ในหน้านี้ด้วยงออ้วงงองวงยังไม่ใช่ค่ะงอต้องมีงองูข้างหน้าอัวต้องมีสระอัวเจอแล้วอ่ะเลือกเติมได้เลยค่ะงออัวงองวงเว้นบรรทัดไว้นิดนึงไม่ต้องระบายตรงบรรทัดระบายตรงอันนี้ระบายแล้วไม่เป็นไรลูกเด็กๆดูนะคะตรงที่เป็นบรรทัดเนี่ยเราเว้นเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูมองไม่เห็นนะคะแต่ตรงอื่นระบายได้หมดเลยหนูระบายรอบๆได้เลยอ่ะลองเขียนใหม่รอบนึงเก่งมากระบายสีได้ค่ะเด็กๆระบายได้หมดเลยนะคะยกเว้นตรงบรรทัดนี้เว้นไว้ให้คุณครูนิดนึงนะคะโอ้โหเก่งมากเหลืออีกหนึ่งคำคำว่าหางโอ้เก่งมากค่ะหออางอหางคำไหนเอ่ยเก่งมากอ่ะเลือกเขียนหออางอหางเหมือนกันหอต้องมีหอหีบอยู่ข้างหน้าลูกหออาต้องมีสระอาด้วยนี่คำไหนเอ่ยหออางอหางถูกต้องค่ะคำนี้เลยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะลูกระบายได้หมดเลยเด็กๆฟังนะระบายได้หมดเลยยกเว้นตรงบรรทัดนี้เว้นไว้ให้คุณครูนิดนึงคุณครูจะได้มองเห็นนะคะแต่กรอบข้างนอกระบายได้หมดเลยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะตรงช้างและตรงก้อนเมฆได้เลยที่เดียวที่ไม่ต้องระบายคือตรงช่วงบรรทัดนี้เว้นเอาไว้แต่ข้างๆเนี่ยรอบๆระบายได้หมดเลยนะลูกใช่ค่ะเหลืออีกหนึ่งคำหออางอหางเจอไหมลูกหออางอหางถูกต้องคำนี้เลยเก่งมากค่ะสวยมากระบายได้เลยอะไรคะระบายสีได้เลยค่ะได้ค่ะโอ้โหต้องเป็นใบโบกแน่ๆเลยนั่งหลังตรงค่ะลูกชึบให้ตรงเก้าอี้โอเคดีมากโอ้โหใ โบกแน่ๆเลยตัวสีฟ้าต่อเวลาระบายหรือว่าเขียนวางหนังสือให้ตรงลูกฝั่งนี้เอาจับไปจะได้ไม่เลื่อนไปไหนตอนนี้หลายคนก็กำลังระบายสีอยู่นะคะเด็กๆคะหนังสือภาษาพาทีถ้าใครใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเก็บใต้โต๊ะได้นะคะเราจะได้มีพื้นที่ในการระบายสีนะคะเวลาระบายวางให้ตรงเลยอันนี้หนูใช้เสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเก็บใต้โต๊ะได้เลยวางให้ตรงใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งเราจับเอาไว้จะได้ไม่เลื่อนไปไหนไหนลูกดีมาก

0: จากไหนเอ่ยตอนนี้ทุกคนกำลังตั้งใจทำงานเลย
1: ได
0: ้ค่ะดีมากเลย

เดี๋ยวลบตรงนี้ให้สะอาดนะคำว่าตาถูกแล้วลบตรงนี้ให้สะอาดด้วยตรงแล้วก็หนูเอามือเนี่ยมือนี้มาวางนี่ก็ได้ค่ะใช่เราจะได้จับไว้ไม่ให้มันเลื่อนไปไหนวางให้ตรงชึบแล้วระบายนี่เป็นสระอัวนะลูกงออัวงองวงสระอัวอ่ะดูใช่เลยวอแหวนที่ลดรูปแล้วไงเติมให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

2คำนี้ใหม่อีกรอบหนึ่ง2คำนี้ที่หนูเขียนว่าหออางอหางใช่หางหรือเปล่าเอ่ยหรือว่างอหัวงองวงใช่งวงหรือเปล่าเอ่ยอ่ะลองดูค่ะมียังลบเป็นก้อนไหมลูกแบ่งปันให้เพื่อนหนูก็มีไม่เป็นไรนั่นมีค่ะซื้อให้ตรงชึบเหมือนกันเลยพยายามวางให้ตรงค่ะลูกพยายามฝึกค่ะลูกลองดูนี่เราใช้มือข้างนี้จับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอส่งนะคะค่ะเด็กๆคะใครเสร็จแล้วสามารถฝึกอ่านได้นะคะลูกชี้ดูเลยเอ๊ะส่วนไหนคำไหนเอ่ยอ่านว่าอะไรถูกต้องแกแล้ว

เด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกเดี๋ยวส่งท้ายคาบนะคะเดี๋ยวส่งท้ายคาบนะคะเอาละค่ะแล้วก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยนะคะสามารถเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะลูกเก่งมากๆเลยมาดูกันเลยไอ้ที่เราเติมไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครอยากรู้บ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะมาดูกันเลยมาดูคำแรกชี้ไปที่ไหนเนี่ยชี้ไปที่ตานั่นเองก็คือคำว่าตออาตาตออาตาต่อไปอะไรเอ่ยงออางางางา

0: งานั่นเองต่อไปงออวงองวงงวง
1: งว
0: งใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะผ่านไป3คำแล้วเหลืออีก3คำมาดูกันเลยคำต่อไปขออาขา
1: ขาน
0: ี่เลยชี้ไปที่ขานะคะต่อไปหออางอหาง
1: หาง
0: หางแล้วคำสุดท้ายคำว่าหออูหู
1: หู
0: หูทั้ง6คำใครถูกทั้งหมดบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยแต่หากใครยังทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยค่ะลูกค่อยๆฝึกฝนนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องเหมือนคุณครูได้เลยค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะลูกสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องใบโบกใบบัว1ใช่ไหมคะมาดูส่วนประกอบต่างๆของช้างเนี่ยช้างเขามีอะไรบ้างนะคะอะไรเอ่ยตาแล้วก็อะไรเอ่ย
1: ห
0: ูเก่งมากแล้วก็อะไรเอ่ยหางหออางอหางแล้วก็ขานั่นเองแล้วก
1: ็
0: อะไรเอ่ย
1: ง
0: องออางานั่นเองแล้วก็งออวงองวงใครตอบได้ทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะวันนี้เราเรียนส่วนประกอบอวัยวะต่างๆของช้างไปแล้วสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้ไหมคะสามารถกลับไปอ่านทบทวนได้เลยมีในหนังสือภาษาภาษีเล่มสีส้มๆนะคะเด็กๆก็มีแล้วสามารถกลับไปฝึกอ่านหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่2นะคะฝึกอ่านคำได้เลยเพราะว่าถ้าหากใครจำคำได้ค่ะพรุ่งนี้มีอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกแน่นอนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องใบโบกใบบัว2สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมาดูกันเลยสิ่งที่เตรียมคือใบงานที่2นะคะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องใบโบกใบบัวเอาละค่ะถ้าหากใครกลับไปฝึกอ่านคำวันนี้พรุ่งนี้จะมีเรื่องราวน่าสนุกมากๆเลยให้อ่านด้วยดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ด
0: ีใครอยากเรียนต่อคาบต่อไปใครอยากเรียนต่อเรื่องนี้ต้องกลับไปอะไรลูก
1: ทบทวน
0: ฝึกอ่านได้ไหมคะฝึกอ่านคำแล้วพรุ่งนี้เราจะดูซิว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรน่าสนุกสนุกบ้างแล้วมีเกมอะไรให้พวกเราเล่นบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: นะครับ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่า

ปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLT และของเพื่อนได้ทางช่อง DLT หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามัน

ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำโคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
1: พระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
0: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูภัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องของอวัยวะภายในช่องปากซึ่งวิธีที่คุณครูเล็กเนี่ยได้เสนอแนะให้กับเด็กๆไปเป็นวิธีการอะไรเอ่ยการนะการแปรงฟันอย่างถูกวิธีไหนใครได้ไปฝึกซ้อมมาบ้างไหนใครได้ฝึกซ้อมมาบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้กลับไปฝึกปฏิบัติวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าการแปรงฟันเราต้องอาศัยทักษะในการแปรงฟันให้ถูกวิธีเพื่อเราเนี่ยจะได้ดูแลช่องปากของเราให้อยู่ได้นานๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูเล็กเนี่ยก็จะพาเด็กๆมายืดเส้นยืดสายกันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนถ้าอย่างถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะและเก็บเก้าอี้จากนั้นยืนบริเวณด้านหลังเก้าอี้ของตัวเองนะคะและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นนะคะและเก็บเก้าอี้ไว้สอดใต้โต๊ะไว้และยืนอยู่บริเวณหลังเก้าอี้ของตัวเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทบทวนว่าเพลงที่เราได้เรียนกันไปตอนชั่วโมงแรกเลยกับที่เรียนกับคุณครูเล็กจำได้ไหมคะจำได้แสดงว่าเราก็จำท่าทางได้ด้วยใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้อ่ะเดี๋ยวเราลองทบทวนกันก่อนยืนขึ้นทุกคนแล้วนะทีนี้ค่ะเพลงของครูเล็กชื่อว่าเพลงอวัยวะที่ร้องว่าวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้จำได้นะคะแสดงว่าถ้าคุณครูเล็กร้องเนี่ยเด็กๆก็จะเต้นตามคุณครูเล็กได้ใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนตรงพร้อมที่จะเต้นไปพร้อมๆกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมที่จะเต้นไปพร้อมๆกันแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงเดี๋ยวรอบต่อไปคุณครูเล็กจะร้องให้เร็วขึ้นร้องให้เร็วขึ้นดังนั้นเด็กๆต้องจับอวัยวะให้ทันนะคะว่าเราจับอวัยวะส่วนไหนไปบ้างพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเรา

0: ับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนหลอกตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงง
1: ไหนใครไม่งงบ้างมีใครไม่งงบ้างคะโอ้โหห้องนี้หลายใครงงบ้างคะหลายคนก็งงนะคะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะและก็นั่งประจำที่ของตัวเองเลยนะคะจากเพลงอวัยวะนะคะที่เราได้ร้องกันไปเมื่อสักครู่นี้มีอวัยวะใดบ้างและอยู่ส่วนใดในร่างกายบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบพร้อมกันเขาบอกว่าวนวนวนใช่ไหมคะพวกเราวนวนรอบตัวเราสิ่งที่เราจับส่วนแรกจับอะไรนะจับอะไรนะจับเอวไหนจับเอวซีจับเอวส่วนต่อไปจับอะไรนะคะจับขาขาอยู่ตรงไหนคะขาจับขาต่อไปจับอะไรคะจับเข่าเยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะแล้วเขาให้จับส่วนไหนต่อคะพอจับหัวก่อนใช่ไหมคะพอจับหัวเราก็อุ๊ยงงอุ๊ยงงหัวเรามีคำสุภาพเรียกว่าอะไรนะคะศีรษะเยี่ยมมากเลยค่ะจับศีรษะเสร็จแล้วเราจับส่วนไหนต่อจับมือมือส่วนไหนคะมือจับมือจับอะไรต่อ
2: จ
1: ับแขนเยี่ยมมากแล้วก็จับไหล่เยี่ยมเลยแล้วก็จับส่วนไหนสุดท้ายนะจับหูเราแล้วก็อุ๊ยงงอุ๊ยงงเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะแล้วอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นหูของเรามีหน้าที่อะไรนะ
2: ฟ
1: ัง ตอนนี้ก็ฟังเสียงใครคุณครูอเล็กนะคะมือล่ะคะมือ
2: เ
1: อาไว้หยิบสิ่งของแล้วทำท่าทักทายได้ไหมคะได้บ๊ายบายสวัสดีได้ไหมคะ
2: ได
1: ้แล้วก็บอกแสดงความรักได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้มือทำยังไงคะมืออย่างนี้ชื่ออะไรคะสัญลักษณ
2: ์
1: มีนิหาหรือทำเป็นหัวใจก็ได้เยี่ยมมากเลยแล้วก็แสดงท่าทางชื่นชมก็ได้เยี่ยมเลยนะคะเด็กๆจำได้นะคะคำถามข้อนี้ค่ะถามว่าในตอนเช้านักเรียนได้ปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกอย่างไรบ้างอีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนเช้านักเรียนได้ปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะเดินไปหากลุ่มที่4ค่ะ
3: อาบน้ำ
1: อาบน้ำไหนเมื่อเช้านี้ใครได้ดูแลตัวเองร่างกายภายนอกของเราโดยการอาบน้ำบ้างคะโอ้โหเยี่ยมเลยนักเรียนปลายทางด้วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นกลุ่มที่3ค่ะ
4: แปรงฟันค่ะ
1: แปรงฟันไหนใครได้แปรงฟันมาตอนเช้าบ้างและมีใครได้แปรงฟันเมื่อตอนกลางวันบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปค่ะตัวจากกลุ่มที่2
5: ฟอกสบู่
1: ฟอกสบู่ฟอกสบู่ก็เป็นขั้นตอนที่เราทำอะไรคะอาบน้ำเหมือนกันตอบได้เหมือนกันนะคะเพราะเวลาเราอาบน้ำเราก็ต้องฟอกสบู่ด้วยต่อไปกลุ่มนี้เป็นคนที่หนึ่งละกันกลุ่มที่หนึ่ง
6: แปรงฟัน
1: แปรงฟันเพื่อนตอบไปแล้วอ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
6: ฟอกตัว
1: ฟอกตัวฟอกตัวกับถูสบู่เหมือนกันไหม
2: เหม
1: ือ
2: น
1: กันนะคะ
7: ล้างหน้า
1: ล้างหน้าในใครอาบน้ำแล้วล้างหน้าบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนอยากตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าจะมีคำถามข้ออื่นๆอีกหรือไม่นะคะวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นเรื่องของตัวของฉันนั้นมีจุดๆๆมีอะไรดีอะมีอะไรมีผมมีแขนมีขาจริงหรือเปล่า
2: ลิ้น
1: ซึ่งจุดประสงค์การเรียน

0: ้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถบอกตำแหน่งและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆได้ในข้อที่2นักเรียนจะเลือกวิธีการดูแลอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะและข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกส่วนต่างๆด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่เราเรียนกันไปเนี่ยในร่างกายของเราจะสามารถแบ่งอวัยวะได้กี่ประเภทคะ
1: 2
0: ประเภทเราเรียกว่าอะไรบ้าง
1: อ
0: วัยวะภายอะไรนะอวัยวะภายนอกอย่างในภาพนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเขาก็มีอวัยวะเหมือนกับเราเลยใช่ไหมคะเราสามารถมองสังเกตเห็นได้เราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกแต่อวัยวะส่วนอื่นๆที่เราไม่สามารถมองเห็นและอยู่ในร่างกายของเราเราจะเรียกว่าอวัยวะอะไรเอ่ย
1: ภายใน
0: อวัยวะภายในซึ่งเราเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราอาจจำเป็นต้องทำการเอ็กซเรย์หรือว่าใช้วิธีทางการแพทย์อื่นๆเพื่อจะให้เห็นได้นะคะทีนี้เด็กๆก็ได้เรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกกันไปแล้วเราก็ได้สังเกตเห็นแล้วในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้คุณครูเล็กก็มีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมของครูเล็กชื่อว่าตัวของฉันนั้นมีจุดๆๆมีอะไรบ้างตั้งใจฟังกติกาของเราให้ดีนะคะคำชี้แจงของกิจกรรมในวันนี้ค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นอวัยวะภายนอกตามส่วนที่กลุ่มของตนเองจับสลากได้อีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นอวัยวะภายนอกตามส่วนที่กลุ่มของตนเองจับสลากได้เดี๋ยวคุณครูเล็กจะนำสลากไปให้กับแต่ละกลุ่มนะคะเป็นการสุ่มว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้อวัยวะส่วนไหนเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะเรามาดูกันที่ส่วนแรกค่ะอวัยวะส่วนใบหน้าดูให้ดีดูให้ดีเร็วดูให้ดีแต่ละกลุ่มดูให้ดีถ้ากลุ่มไหนนะคะได้อวัยวะส่วนใบหน้าเราก็จะมีการปั้นเป็นส่วนต่างๆที่อยู่บนใบหน้ารวมถึงศีรษะของเราด้วยต่อไปค่ะฟังให้ดีฟังให้ดีอวัยวะลำตัวส่วนบนและอวัยวะลำตัวส่วนล่างพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมที่จะทราบหรือยังว่ากลุ่มของตนเองจะได้เป็นอวัยวะส่วนไหนบ้างให้เลือก1ใบกลุ่มแรกดูก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกนะคะได้อวัยวะลำตัวส่วนล่างอวัยวะลำตัวส่วนล่างนะคะตั้งใจปั้นให้ดีเพราะว่าแต่ละส่วนจะนำมาประกอบรวมกันให้เป็นคนหนึ่งคนต่อไปค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่สองเลือกไปไหนดีคะกลุ่มที่สองค่ะเป็นอวัยวะส่วนใบหน้าส่วนใบหน้านี้นะคะเราจะรวมถึงศีรษะด้วยนะคะเพราะว่าใบหน้าเราอยู่บนศีรษะนะคะลูกต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ได้เป็นอวัยวะลำตัวส่วนล่างเช่นกันเหมือนกับกลุ่มที่1เลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4เหลือ2ใบก็จะเหลือเป็นอวัยวะลำตัวส่วนบนนะคะกลุ่มนี้และสุดท้ายจะเป็นอวัยวะลำตัวส่วนบนเช่นกันเอาละค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเงียบเสียงซึ่งตอนนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะนำดินน้ำมันไปแจกให้กับแต่ละกลุ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถร่วมทำกิจกรรมตอนนี้เวลานี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมตัวของฉันนั้นมีได้เลยนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาที่เราจะทำกิจกรรมตัวของฉันนั้นมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางห้องต้นทางของเราเนี่ยก็ได้ปั้นดินน้ำมันเป็นส่วนต่างๆในร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมตัวของฉันนั้นมีพร้อมๆกันเลยนะคะจะให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ออกมาที่หน้าชั้นเรียน1คนค่ะมาค่ะกิจกรรมของเราสรุปชิ้นงานของเรานะคะคำถามแรกถามว่าชิ้นงานของนักเรียนเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนใดคะ
1: ล่าง
0: ส่วนล่างใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะ
1: ขาม
0: ีขา
1: เท้า
0: เท้า
1: เข่า
0: เข่าโอ้โหแล้วอวัยวะแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรบ้างยกตัวอย่างขามีลักษณะอย่างไรคะขา
1: ตรง
0: อะไรนะ
1: ตรง
0: ตรงแล้วทำหน้าที่อะไรเหรอคะขาทำหน้าที่อะไรนะ
1: เดิน
0: เดินใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่แล้วหนูมีวิธีการดูแลอวัยวะส่วนล่างที่หนูได้รับไปที่หนูบอกว่าเป็นขาที่ใช้เดินเรามีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างคะ
1: ล้างเท้า
0: ล้างเท้า
1: ล้างขา
0: ล้างขา
1: ถูขา
0: ถูขาถูสบู่ฟอกสบู่เวลาที่เราอาบน้ำใช่ไหมคะเยี่ยมมาเลยครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งค่ะตบมือให้กับตัวแทนของเราด้วยต่อไปค่ะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราฟังเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนเขาตอบ

0: อบถูกต้องหรือไม่ผลงานของนักเรียนได้เป็นอวัยวะส่วนไหนคะ
1: ใบหน้า
0: ส่วนใบหน้านะคะแล้วมีอวัยวะอะไรบ้างอยู่บนใบหน้าของเรา
1: แก้มปากจมูกตา
0: โอ้หลายส่วนเลยยกตัวอย่างเช่นดวงตาของเรามีลักษณะอย่างไรคะ
1: ด้านนอกจะมีสีขาวๆด้านในจะมีสีดำ
0: ๆอ๋อแล้วดวงตาทำหน้าที่อะไรเอ่ย
1: ดู
0: มองดูเยี่ยมเลยนะคะแล้วหนูมีวิธีการดูแลรักษาดวงตาของเราให้ทำงานได้อย่างปกติอย่างไรบ้าง
1: ในการไม่เล่นโทรศัพท์เกิน
0: ไม่เล่นโทรศัพท์หรอโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วเวลาที่เราดูโทรทัศน์หรือดูทีวีเนี่ยเรานั่งใกล้ๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องนั่งให้ห่างจากจอใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่สามค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มที่สามของเราได้อวัยวะส่วนไหนคะ
2: ส่วนล่างค่ะ
0: ส่วนล่างอวัยวะส่วนล่างที่หนูได้ปั้นไปนั้นมีอะไรบ้างคะ
2: ขา
0: ขาเท้าแล้วขากับเท้ามีลักษณะอย่างไรลูก
2: ตรงค่ะ
0: ตรงหรอแล้วเราใช้ขาและเท้าของเราทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: เดินค่ะ
0: ใช้ในการเดินแล้ววิธีการดูแลรักษาเท้าของหนูทำอย่างไรได
2: ้ล้างเท้าค่ะ
0: ล้างเท้านอกจากล้างเท้าเราทำอะไรได้อีกคะ
2: ล้างขาค่ะ
0: ล้างขาคุณครูเล็กเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างเราต้องสวมใส่สิ่งนี้ออกไปข้างนอกทุกครั้งเลยคืออะไรคะ
2: กางเกงค่ะ
0: ใช่หรอใช่หรือเปล่าอะไรนะ
2: รองเท้าร
0: องเท้าเพื่อเราป้องกันอะไรอ่ะป้องกันไม่ให้เท้าของเราเกิดอุบัติเหตุนะคะโอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ของเราผลงานชิ้นงานของหนูได้เป็นอวัยวะส่วนไหนคะ
3: ลำตัวค่ะ
0: ลำตัวส่วนบนใช่ไหมคะลำตัวส่วนบนของหนูมีอะไรบ้างคะ
3: คอ
0: ล
3: ำตัว
0: ลำตัว
3: แขน
0: มือโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วยกตัวอย่างแขนของเราเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรหรอคะ
3: ยาว
0: ๆยาวๆแขนยาวๆแล้วปลายแขนของเรามีอะไรด้วยคะ
3: มือ
0: มีมือคุณครูเล็กอยากทราบว่ามือของเราทำหน้าที่อะไรหรอคะ
3: จับสิ่งของ
0: ใช้มือจับสิ่งของถูกหรือเปล่าเพื่อนๆถูกต้องแล้ววิธีการดูแลรักษามือของเราให้ใช้งานได้เป็นปกติทำอย่างไรเอ่ยทำยังไงมือของเรารักษายังไงได้มีใครช่วยเพื่อนได้ไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยตอบค่ะเราจะดูแลรักษามือของเราได้อย่างไรคะ
3: ล้างมือค่ะ
0: ล้างมือให้สะอาดเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเราอาจจะช่วยกันสรุปบทเรียนแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะผลงานของกลุ่มที่5ที่จับสลากได้เราได้เป็นอวัยวะส่วนไหนคะ
4: ลำต
0: ั
4: ว
0: ลำตัวส่วนไหนให้ครูเล็กได้ดูหน่อยคุณครูเล็กดูเป็นลำตัวส่วนบนสิ่งที่เราได้ทำชิ้นงานของเรามามีอะไรบ้างคะ
4: ลำตัว
0: มีลำตัวแล้วมีอะไรอีกคะ
4: แขน
0: มือ
4: คอ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยคุณครูเล็กอยากทราบว่าคอของเราเนี่ยมีลักษณะแบบไหนคะ
4: กลมๆเรียวๆ
0: อ๋อกลมๆเรียวๆแล้วคอของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะ
4: เอาไว้ให้ขยับหัว
0: เอาไว้ให้ขยับหัวได้โอ้โหเก่งมากเลยแล้วเรามีวิธีรักษาอวัยวะส่วนคอของเราอย่างไรอะคะ
4: ถูสบู่
0: ตามซอกคอเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะสิ่งที่เพื่อนตอบไปนะคะก็เป็นการดูแลรักษาอวัยวะในแบบฉบับของเพื่อนๆด้วยนะคะอย่างคอนี้นะคะถ้าเราไม่ถูสบู่ไม่ ไม่ถูสบู่บริเวณซอกคอก็อาจจะมีคราบคลี่คลายหรือว่าสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งสกปรกเนี่ยสะสมอยู่ก็จะไม่สะอาดนั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะกับกิจกรรมของเราวันนี้เด็กๆน่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำผลงานของนักเรียน

0: อวัยวะภายนอกส่วนใดมีความสำคัญมากที่สุดเอขอฟังอ่ะกลุ่มที่หนึ่งหนูคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดที่เป็นอวัยวะภายนอก
1: ศีรษะ
0: มีสมองอยู่ข้างในใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวเราไปที่กลุ่มอื่นบ้างกลุ่มที่สองหนูคิดว่าอวัยวะส่วนไหนสำคัญที่สุด
1: ตาค่ะ
0: ดวงตาทำหน้าที่อะไรหรอคะ
1: ดู
0: ไว้ดูทำไมถึงคิดว่าดวงตาสำคัญที่สุดคะ
1: เอาไว้ดูสิ่งของต่าง
0: ๆถ้าเราไม่มีดวงตาเราก็จะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่สามหนูคิดว่าอวัยวะส่วนไหนสำคัญที่สุดคะ
1: หัวใจ
0: อวัยวะภายนอกนะให้ตอบอีกหนึ่งครั้งอวัยวะภายนอกที่หนูคิดว่าสำคัญที่สุดคืออะไร
1: หู
0: หูทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟัง
0: เอาไว้ฟังเสียงได้เหมือนกันเอ๊กลุ่มนี้ล่ะคะ
1: จมูกค่ะ
0: จมูกทำไมจมูกถึงสำคัญที่สุดคะ
1: จะได้หายใจได้ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราขอฟังกลุ่มสุดท้ายหนูคิดว่าอวัยวะภายนอกส่วนไหนสำคัญที่สุดคะ
1: มือค่ะ
0: มือเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าจะได้หยิบของต่างๆได้ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้หยิบสิ่งของต่างๆได้โอ้โหคำตอบทุกกลุ่มนะคะแตกต่างกันมากเลยไม่มีกลุ่มไหนตอบซ้ำกันเลยแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าอวัยวะแต่ละส่วนก็มีความสำคัญในรูปแบบของเขาในหน้าที่ของเขาใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอะไรจะเฉลยนะว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำงานให้สัมพันธ์กันต้องทำงานร่วมกันถ้าหากว่าเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชีวิตของเราได้อย่างไม่ปกตินั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีอวัยวะทุกส่วนยกเว้นดวงตาเราใช้ชีวิตได้ลำบากไหมคะ
2: ลำบาก
0: ถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้การใช้ชีวิตของเราก็จะลำบากแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหูแต่เรามีดวงตาเราก็จะทำไมคะ
2: ไม่ได้ยิน
0: เสียงก็อาจจะทำให้การใช้ชีวิตลำบากด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเนี่ยจะมีความสำคัญเท่ากันเพราะว่าหากเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ปกตินั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของเราให้ดีในภาพแรกเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะ
2: อ
0: าบน้ำถือว่าเป็นการดูแลอวัยวะส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนผิวหนังลำตัวของเรานะคะให้สะอาดอยู่เสมอภาพนี้ล่ะกำลังทำอะไรอยู
2: ่
0: กินข้าวรับประทานอาหารใช้อวัยวะส่วนไหนในการรับประทานอาหาร
2: ป
0: ากกับมือใช้ตักอาหารแบบนี้เนี่ยก็เป็นการใช้อวัยวะที่สัมพันธ์กันนั่นเองดังนั้นการที่เรารับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อไปค่ะในภาพนี้เขาทำอะไรเอ่ยสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองเป็นการดูแลอวัยวะส่วนไหนคะ
2: ป
0: ากกับอะไร
2: จมูก
0: ของเราไม่ให้ได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนั่นเองและภาพนี้ล่ะคะ
2: ล้างมือ
0: เป็นการดูแลอวัยวะส่วนไหนเอ่ย
2: ม
0: ือและนิ้วมือของเราเยี่ยมมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูเล็กค่ะก็มีกิจกรรมประจำวันนี้ให้กับเด็กๆได้ร่วมทำกันเป็นใบงานที่7เรื่องตัวของฉันนั้นมีจุดๆโดยคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับข้อความเลือกหน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้สัมพันธ์กันกับชื่ออวัยวะภายนอกพร้อมให้เราเนี่ยระบุชื่อของอวัยวะนั้นๆด้วยนะคะซึ่งลักษณะใบงานของเราจะเป็นแบบนี้เลยเอาละค่ะ ตอนนี้ให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะ

0: เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะนี่ก็จะเป็นใบงานที่7นะคะซึ่งใบงานของเรานะคะจะมีฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นรูปภาพและอีกหนึ่งฝั่งจะเป็นกรอบข้อความนะคะที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้นๆโดยภาพที่1ค่ะภาพที่1ตอบพร้อมกันสิคะคือภาพของอะไรคะตาหรือว่าดวงตานั่นเองให้เด็กๆ เขียนคำว่าดวงตาลงในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะภาพที่2คือภาพของอะไรคะ
1: ปาก
0: ปากและมีอะไรอยู่ข้างในปากด้วย
1: ฟ
0: ันปากและฟันสามารถเขียนลงได้เลยนะคะต่อไปค่ะภาพที่3คืออะไรเอ่ย
1: ม
0: ือและนิ้วมือด้วยนะคะเด็กๆสามารถเขียนข้อความลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะในฝั่งที่2เนี่ยจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพดังนั้นการโยงเส้นเราต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนหนึ่งอย่างคืออะไรคะไม้บรรทัดนั่นเองในการโยงเส้นนะคะถ้าหากว่าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูเล็กจะอ่านข้อความให้ฟังและเด็กๆสามารถโยงเส้นไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะในภาพแรกค่ะช่วยในการออกเสียงและกินอาหารช่วยในการออกเสียงและกินอาหารต่อไปค่ะในกรอบข้อความที่2นะคะใช้น้ำสบู่ล้างทำความสะอาดใช้น้ำสบู่ล้างทำความสะอาดต่อไปค่ะในกรอบข้อความที่3นะคะทำหน้าที่ในการมองเห็นทำหน้าที่ในการมองเห็นต่อไปนะคะในกรอบข้อความที่4ค่ะแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งและกรอบข้อความสุดท้ายนะคะใช้หยิบจับสิ่งของและใช้แสดงสัญลักษณ์ทักทายใช้หยิบจับสิ่งของและใช้แสดงสัญลักษณ์ทักทายตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถโยงเส้นได้เลยนะคะและสามารถเขียนคำใต้กรอบภาพให้เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่8เรื่องตัวของฉันนั้นมีจุดๆๆได้เลยนะคะโดยคำชี้แจงในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติใบงานที่7เรื่องตัวของฉันนั้นมีจุดๆๆซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็ได้อธิบายและก็อ่านข้อความให้กับนักเรียนแล้วสามารถลงมือทำได้เลยโดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ค่ะและคุณครูปลายทางนะคะสามารถชี้แจงการทำใบงานอ่านข้อความให้นักเรียนอีก1ครั้งและอาจจะศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้พร้อมทั้งดูแลกิจกรรมนักเรียนในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆนะคะทำใบงานของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่เราจะได้มาเฉลยพร้อมๆกันนะคะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานแล้วไหนใครยังทำไม่ได้ยกมือสิคะในห้องต้นทางของเราก็หลายคนนะคะและห้องปลายทางล่ะคะทำใบงานได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าทำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเฉลยใบงานที่7เรื่องตัวของฉันนั้นมีนะคะใบงานของเราค่ะส่วนแรกในรูปภาพแรกนี้เลยรูปภาพแรกคืออวัยวะที่ชื่อว่าอะไรคะตาหรือว่าดวงตานั่นเองค่ะสามารถเขียนได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ค่ะต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยปากและฟันปากและฟันนะคะสามารถเขียนตามได้เลยนะคะต่อไปค่ะในภาพที่3ค่ะภาพที่3คืออะไรเอ่ย
1: ม
0: ือมือเขียนได้เลยค่ะมือตอนนี้นะคะเราสามารถเขียนข้อความลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างภาพได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเฉลยนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรและมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรแล้วค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมแรกช่วยในการออกเสียงและกินอาหารเป็นหน้าที่ของอวัยวะส่วนไหนคะอะไรนะอะไรนะ
1: ปาก
0: นั่นเองปากและฟันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกรอบสี่เหลี่ยมที่2กรอบข้อความที่2นะคะใช้น้ำสบู่ล้างทำความสะอาดเราทำความสะอาดส่วนไหนนะ
1: ม
0: ือโอ้โหเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะในกรอบสี่เหลี่ยมที่3กรอบข้อความนี้ทำหน้าที่ในการมองเห็นคือหน้าที่ของใครคะ
1: ตา
0: ตาหรือว่าดวงตานั่นเองเก่งมากเลยต่อไปแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งเราโยงเส้นไปที่ไหนคะ
1: ปาก
0: ปากและฟันสุดท้ายใช้หยิบจับสิ่งของและใช้แสดงสัญลักษณ์ทักทายโยงเส้นไปที่ไหนเอ่ย
1: ม
0: ือโอ้โหเยี่ยมมากเลยไหนใครโยงเส้นถูกหมดเลยคะเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะโยงเส้นได้ถูกครบถ้วนทุกข้อหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าถูกต้องนะคะเก่งมากเลยค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถนำแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ทำได้เลยนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้ค่ะจะเป็นหน่วยที่1ของเรานะคะก็จบลงด้วยเรื่องนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูเล็กมีคำถามมาย้ำกับนักเรียนอีกหนึ่งครั้งไหนใครตอบได้บ้างคำถามนี้คำถามนี้นะคะอวัยวะภายนอกส่วนใดมีความสำคัญมากที่สุดนะคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
2: ทุกส่วนมีความสำคัญเหมือนกัน
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะคำตอบนี้นะคะที่คุณครูเล็กได้สอนไปแล้ว

0: ล้วนะคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดสำคัญมากที่สุดคำตอบก็คือทุกส่วนเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันหรือเท่ากันเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้พร้อมกันเลยบทเรียนที่เราเรียนไปนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่1เลยจนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของอวัยวะภายนอกซึ่งอวัยวะภายนอกนะคะก็จะมีลักษณะและหน้าที่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเราที่แตกต่างกันเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนให้ดีเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะและก็ที่สำคัญต้องป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะแต่ละส่วนด้วยนะคะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นในหน่วยใหม่ของเราบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องของครอบครัวของฉันค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะจะมีสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่1เรื่องครอบครัวของฉันใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้าโน่นไง
1: ข้างหน้าโน่นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพ่อหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เอ้ยไม่เอาไม่กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงหรอ
14: เย้ๆๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งจำการขอรับจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไม่หล่อ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มาโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกัน

0: นี้ถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
1: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
2: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
1: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
3: อยากรู้เจ้าครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
2: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลยได้เลย
2: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
0: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
3: อย่างนี้นี่เอง
1: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
6: เย้เย้เย้เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
1: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
6: อย่างนี้นี่เอง
4: วินาล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
1: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
6: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
1: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
0: ข้าเองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
7: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักมางานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้น

0: เมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได
1: ้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำ

กับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่งานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: รรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้ทินไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะ

0: แม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
4: บ้างก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
4: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศ

ที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมเขาแสดงความคิดเห็นว่า

และความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยา

ายศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้า

ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำสำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
อันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัศดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสวทรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปก่อนและอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยดูรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวัน

ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมนชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.ศว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.ศว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านหญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศน้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: องฝั่งเลย
1: ฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
0: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
1: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
0: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
1: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป
0: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าต้องเยอะจะสู้ไหวหรอ
1: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว้
1: I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะสิ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: โครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1324
2: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่ครับ

0: จากปลา
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบลงทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับ
3: มันไม่โลก
2: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ผู้ถามว่าคิดถึงหรือว่าคิดพ่อจังได๋ถามแล้วไสก็ว่าว่าแล้วไสก็ได้ซื้อเลยเนาะ
4: จะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
1: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มามาทำไมอ
3: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเรียนดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
2: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเดนผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินแค่มันหน่อย
6: เมียก็เดียมนานแล้ว
7: บ่แต่ฝนตกบ่แต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจํารับไปเลยคุณได้ 3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: อู้ขึ้นยาเป็นมะลำ
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
0: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
1: เอาเงินมาทำอะไร
0: เงินมาทำอะไรไปให้แม
3: ่เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นประมงหมอแล
6: ้วไปกับคนป่วยเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
5: หมูค่ะ
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณถ้าคิดละตัว2นาทีตัวนี่สิครับก็เลื่อนนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
0: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
0: ฮะ
8: มาทำอะไร
0: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
0: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไรอ่ะ
0: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
0: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
0: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ
8: แล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
0: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
0: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
0: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
0: รู้แล้ว
7: หลังได้รับมานี่เลยปลา12ตัวหลังได้รับมา
6: ดักมาจากมือเหรอครับ
7: 34เดือน
6: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ต
0: ัว
1: แม่แล้วไปไปทำอะไรดี
0: ไปหาแม่
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
9: ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ

0: 用木鱼啊，白白带片啊，
1: 带片带毛呗。嗯，
2: 好，带一双。好，一双双安托，片呢？น้ำไปไ
1: ห
2: มน้องคนนี้
1: คร
2: ับอันต่อไก่เยี่ยมโก้ที่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ได้ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนต้องสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

หนูจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนู

แม่ต้องมาหาหนู

0: กับมาฮะหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนไว้อะครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแ
1: บบ
2: ว่
1: าอ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่าง
1: น
2: ี่
1: เ
2: น
1: ี่ยโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่รถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกี๊ยวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20
1: บาทถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงแล้วลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับนี่หน่อไม้ป่า
2: อย่างนี้
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย

0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าครับแม่
1: อร่อย
0: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกลิ่นแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กลิ่นแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
1: แล้วชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
1: อร่อยทุกอย่างของเก่าเนี่ยอร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้พุทรา
0: ตาย
1: แล้วกวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบๆหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใ
0: ช่อ๋อเขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมในหนึ่งคำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
1: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กัดไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม
1: ่ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10บาท
0: งงคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน

0: ว่าใช่นั่นแหละนั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาท่องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
0: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอ
1: ันนี้ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
1: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
1: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
1: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
1: ไอตัวที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
0: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
1: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
1: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
0: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: กินด้วยกันไหม
0: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
1: แม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
0: ได้เลย
1: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
0: เติมยุ่ย
1: แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอาอย่างนี
4: ้ดีเอาแห้งสุโขท
1: ั
4: ย
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
4: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
1: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
4: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
1: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
4: แล้วแต
1: ่
4: ฮะ
1: อ๋อแล้วแต่คน
4: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
1: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
4: กัดสับค่ะ
1: ผักกัดสับตั้งฉ่ายเหรอ
4: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวใจโป้เค็ม
4: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
1: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
4: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
1: ่น้ำหมูแดง
4: น้ำหมูแดงค่ะ
1: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
1: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
0: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะ

0: มาไหว้พ่อตามนะคะสมัย700ปีนี่นะเขามาถึงก็จะมากราบ
1: ไหว้ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
0: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
1: ซึ่งที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
0: ใช่ๆค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให
0: ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
1: แม่ไว้ใจผมเหรอ
0: ไม
1: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
0: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
1: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
0: ใช
1: ่โอ้สวยมาก
2: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
1: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
0: เจดีย์ดอกบัวตูม
1: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรง
0: นี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
0: ส
1: ุ
0: โขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
0: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าเพิ่งแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
0: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
0: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
0: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
0: จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
0: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: แกงไข่น้ำ
1: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
0: ุ๊บกุ๊บ
1: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
0: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
0: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
0: ไม่ทำ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
0: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
0: ้ข่าตะไคร้
1: ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมา ไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
3: มีเกลือนิด
1: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
3: ่กระเสือเสือเนี่ยเราเรียกเสือ
1: เสืออะไรนะ
3: เสือปูนั่งนี่แหละ
1: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
3: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
1: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
3: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
1: แล้วถ้าเป็นเสือ
3: เสือเนี่ย
1: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
3: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
1: ออกเสียงเหมือนกันเลย
3: ไปคล้ายก
1: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
3: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
1: ทำไมอ่ะ
3: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
1: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
3: ใช
1: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
3: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
2: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งไปครับ
1: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
3: ได
1: ้โอเคว้าโอ้อร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
3: จ
1: ้ะโอ้หยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันไหมเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
3: ้เสืออ
1: ันนี้อันนี
3: ้เสืออ
1: ันนี
3: ้เสือ
1: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
3: ก็ภาษาพ่อคุณนะ
2: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโลด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีก

0: นิดนึงให้น่ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับและก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผม
1: อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่คิดแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของคุณผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราและก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าปั่นขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยลุงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับเนี่ยค่ะ
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
1: ครับ
0: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
1: ์ครับ
0: บำบัดกรีด
2: จบเวียนหมดเลย
0: สั้นๆ
2: ต
0: ้
2: นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
2: ต้นทุนคือขยะ
0: สตาร์ทจากขยะ
2: สตาร์ทจากขยะ
0: นะ
2: และออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงแล้วฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะโรงเรียนมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
0: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
1: ้กลบด้วย
0: กลบด้วยดินแกลบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
2: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละโหฝังกลบเข้าไป
0: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
2: ้ไปดู
0: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
2: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
0: เสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
0: มันไม่มีอะไร
2: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
2: โอเค
0: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
2: เย็นเด
0: ี๋ยวเย็น
2: เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
0: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
2: ไหนดมให้ดูหน่อยนี่
0: หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
2: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
0: ดีนะ
2: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
2: ดมมา
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
2: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
0: เดินไปเมื่อกี้
2: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
0: บวบ
2: หลายถุงเลย
0: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
2: ่
0: บะหมี่แข็ง
2: บะหมี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
2: นี่ร้านหมูกระทะ
0: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเดินให้ดูครับยังไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 30%โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
2: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
2: ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
2: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองเข้าเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
2: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
2: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
2: เพราะฉะนั้นในเกษตรอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุด

0: ใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคแล้ว
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียตพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียตพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูครับ
4: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเคนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
5: สวัสด
1: ี
5: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic
1: อ๋อครับ
5: That's all made from bottle caps
1: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this machine
5: Yeah
1: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อัน
1: น
5: ี
1: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
5: ้
1: เป็น
5: exactly
1: ได้ใช่ไหมครับผม
5: we can show you how we do that right now if you like
1: okay
5: yeah.
1: sure
5: okay
1: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
5: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees. Whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
1: All right.
5: Also, when this melts in like to a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky

0: ฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
1: Turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มแล้วนะครับ
1: If you have a look in the top here.
0: ฟันเครื่องนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go.
0: ครับ
1: But then you'll see, this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
0: Mm-hmm.
1: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: Yeah, so then once we've got our flakes,
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท์ หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กด

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ใช่ nice.
1: Thank you because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
2: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
2: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
2: ่ That is finished. Finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
2: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhalpriya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
2: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงมีต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
2: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะครับ
2: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
2: ้

0: ว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
1: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events. So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
0: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวฟีเจอร์พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟีเชียร์พลาสติก BKK
1: เยอะ
0: ออนเฟซบุ๊กนะครับ Green Diary featuring ฟีเชียร์พลาสติก
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาสุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แก่นแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงแปดสิบเก้าเก้าสิบ
1: พี่ร่มเย็นนับเงินทำอะไรคะ
0: นับเงินที่เหลือจากค่าขนมอยู่ไงเป็นสุก
1: หุยทำไมพี่ร่มเย็นเหลือเงินเยอะจัง
0: เวลาพี่ซื้ออะไรพี่จะคิดสองสามรอบเลยนะว่าจำเป็นไหมอ่ะ
2: เนี่ยพี่ร่มเย็นเขาประมาณตัวเองไงเป็นสุขมีเหตุผลในการซื้อเรียกว่าพี่เขารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดหรอคะ
3: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านเช่นกันตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับชีวิตแบบ New Normal เช่นเรื่องของนายยิ้มเป็นพนักงานบริษัทที่มีความพอเพียงประมาณตนรู้จักเก็บและอดออมชอบปลูกพืชผักสวนครัวแม้จะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักไว้กินเองได้จนเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนายยิ้มถูกลดเงินเดือนลงครึ่งหนึ่งแต่นายยิ้มก็ยังอยู่ได้เพราะมีเงินเก็บและมีพืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ต่างจากนายบิ๊กที่ทำอาชีพเดียวกันแต่เมื่อถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะไม่รู้จักเก็บและใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2: คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างนึงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้นนะแต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
1: เป็นสุขเข้าใจแล้วค่ะเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวจริงๆ
3: ไม่ใช่ให้หนูต้องประหยัดจนอดข้าวอดขนมแต่ให้หนูใช้เงินแบบมีการวางแผนและประมาณตนมีเหลือเก็บบ้างไม่เดือดร้อน
0: ใช้3ส่วนเก็บ1ส่วนก็ได้นะเป็นสุข
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าไรน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี้ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
2: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได้
2: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่ ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ด
1: มา
2: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่คั่วสุกและจะให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อันนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้

0: มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนาะ
1: อ
0: ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: คะ
0: นั่งปึ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะ
0: อ๋อ
2: มันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่าทวนไปด้วยปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
2: อย่างแม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
0: พี่ผู้ขอทีนึง

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นา
0: ที20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
1: ่
0: าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเมาที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเมาที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการ
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่นแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้

0: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวแล้วได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
0: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มา
0: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อยก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานหวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
0: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
0: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
0: ตามด้วยมะพร้าว
2: ขูดตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
2: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
2: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: ำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเหรอ
2: กลับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: แล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอม

0: มันจากกะทิ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรุบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: อืม
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี้
0: แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาคุณไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: าะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทางworldwide.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอลระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลย์วิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีความผักมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

และวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ

อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนะแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถ

เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learning คือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแน่นะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็อาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังไทยเสน่ห์ไทยๆดึง

0: ใจคนทั่วโลก
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอบูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นเป็นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเราเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากอากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คอนโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

หอคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อร้อยปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองเต็นเบลอนั่นเองครับ

0: ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อ100ปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฏทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาว

0: พระราชวังแวร์ซายเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังก์และกินเวลาก่อสร้างนานหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาวสองห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปสองข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลลี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องช่องไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

0: นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองตัวเน็ตทรงสร้างหมู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอองตัวเน็ตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ซายนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังฮัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังฮัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาลิแยร์ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของจันทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยการคมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮัมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบส่วนพระองค์อย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการและได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านกลับสู่ท่านในระดับประมุขของรัฐ

ปัจจุบันวังรามบูนเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

คุณเชอรัตลาเกแหวนทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาร์ลส์ที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

เช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาดิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรำบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรำบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรงบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่าย

0: โรงบุเยนี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาริแยได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น 11-12 ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: คือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่ผิงหยางว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปกันเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: เกาะจ
2: ิ
3: กอะคะอ๋อ
2: คุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: โอ้ คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ห่างไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าคะ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิทธิวัตรสานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านกอจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
1: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
2: ครับใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่กอจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: คุณลุงครับแล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
2: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
2: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช้หมดท
2: ั้
3: งหมู่บ้านเหรอคะอ๋อ
2: เรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
5: เย้
6: แล้วไปกันเลยนะคะ
2: ไปเลยครับ
6: เย
2: ้ไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
3: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
2: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะ เวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
3: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
2: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับ
3: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
2: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกนี้รวมแล้วจะเป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
4: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันดีขึ้นยังไงหรอครับ
2: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น 2. สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่ไหมฮะนะครับและที่สำคัญฮะเราเนี่ยดำเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสารต่อพระราชดำรัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคน

0: ไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
1: เลยครับ
2: โอ้โหน้องๆครับนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
0: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเนี่ยเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม
1: ไปกันเลยครับ
0: ไปครับเนี่ยหนูฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งอ่ะทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
1: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
0: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆของเขาเองเลยครับผม
3: พลังงานโซลาร์เซลล์คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีใช้ค่ะ
4: เมื่อก่อนหมู่บ้านที่นี่ค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านกอจิกนะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521
1: หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
2: ครับเด็กๆนะฮะ

วันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

ือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

0: สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็เสริมพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือประมาณเดือนแรกเนี่ยมันจะมีพวกแพลงก์ตอนนะฮะพวกเพียงภูเขาไฟพวกพืชน้ำพืชทะเลเนี่ยมาเกาะตัวนี้จะเป็นอาหารของเขาเลยนะฮะ
2: เอาล่ะครับเด็กๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
3: ทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
0: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
4: ได้นิดนึงแล้วค่ะ
2: เด็กๆครับตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: ทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ับก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วแหละครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ๋อ
4: เพราะว่าให้มันยึดเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยอันนั้นโอ้ย
4: ว้าว
1: เสร็จไปแล้ว1จุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาล่ะครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลย
3: ไป
1: เลย
3: ไปแล้ว
4: มาอยู่ด้านนี้

0: เป็นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณครับ

กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่

0: มชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วยครับ
0: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
1: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
3: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศ

0: และสิริมงคลทั้งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติดังนี้พระราชพิธีในการจารึกพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าประจำรัชกาลขึ้นตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20ถึง21เมษายนพุทธศักราช2493ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูและผนวกรวมพระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีรวมเข้าเป็นพิธีเดียวกับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาซึ่งได้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ทั้งนี้ในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมาหรือการเสด็จเลียบพระนครในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบวันเสาร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญรวมเป็นงานเดียวกับรัฐพิธีพืชมงคลเพื่อรักษาโบราณราชประเพณีอันเป็นมิ่งขวัญแก่ประเทศชาติและการเกษตรกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นการเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2508มิต้องประกาศสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีสำคัญดังแต่ก่อนมาพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรประจำฤดูซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างช้างสำคัญโดยการฟื้นฟูโบราณราชประเพณีนี้ทรงถือหลักสายกลางคือไม่เปลี่ยนแปลงในหลักการและความมุ่งหมายแต่ทรงให้เปลี่ยนแปลงให้รัดกุมและประหยัดแต่ยังคงความภาคภูมิแห่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันสูงส่งโออาของชาติไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานนี้มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมมาโดยตลอด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรำลึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสม

เด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นก็คือการที่ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2539ค่ะโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่วัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่9โดยได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมภาสศาสดามีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐสุดเพียงพระมหาวชิระเมื่อพุทธศักราช2527สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นที่หน้าผาเขาชีจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากวัดยานสังวรารามไปทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเขาชีจันทร์มีความสูงประมาณ169เมตรเดิมมีการระเบิดเขาเพื่อนำหินไปใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาหลายปีส่วนที่เหลืออยู่เป็นหน้าผาสูงชันเหมาะแก่การแกะสลักพระพุทธรูปเพื่อสร้างปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์เขาชีจันทร์ไม่ให้ถูกทำลายอีกต่อไปโดยพระองค์ได้ขอพระราชทานถวายพระพรเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเบื้องต้นมีการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยขนาดความสูง109เมตรมีฐานบัวรวมความสูงทั้งหมด150เมตรเป็นทรงนูนต่ำต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจัดสร้างเป็นแบบลายเส้นแต่ให้มีความลึกและชัดเห็นเป็นพระพุทธรูปได้ในระยะไกลจะดีกว่าการสร้างแบบนูนต่ำซึ่งจะมีปัญหาในการบำรุงรักษาและความคงทนเนื่องจากภูเขาหินปูนอีกทั้งมีพระราชกระแสให้ป้องกันอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นบริเวณใกล้เคียงองค์พระจึงมีการออกแบบให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่2ระดับลดหลั่นกันและจัดสวนหินเพื่อกันไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้หน้าผามากเกินไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการได้พระราชทานพระบรมราโชบายในการจัดสร้างพระพุทธรูปและทรงใส่พระราชหฤทัยในโครงการเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อการดำเนินงานติดขัดมีปัญหาขัดข้องที่สำคัญทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจงานจัดสร้างในพื้นที่หลายครั้งเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2538เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทร์จากนั้นคณะทำงานจึงเริ่มงานสำรวจและปรับแต่งผิวหน้าผาให้เรียบสำหรับการขึ้นรูปองค์พระโดยระเบิดหินออกให้น้อยที่สุดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปรับแต่งผิวหน้าผาแล้วมีการติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพด้วยแสงเลเซอร์เพื่อให้สามารถฉายแสงเลเซอร์ขึ้นรูปองค์พระบนหน้าผาได้อย่างแม่นยำและใช้เวลาน้อย
ก่อนจะว่า

0: ด้วยสีฝุ่นและระเบิดแกะสลักตามแบบลายเส้นที่กำหนดไว้ซึ่งนับเป็นการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรลายเส้นองค์พระซึ่งวาดด้วยเลเซอร์เมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2539ครั้งนั้นมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ปรับสัดส่วนของภาพพระพุทธรูปบริเวณพระกรหรือแขนขวาที่ถูกดึงลงมาต่ำเกินไปให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยรวมทั้งปรับสัดส่วนพระอังศาหรือไหล่พระชานุหรือเข่าและพระพักให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีกดปุ่มไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดหินแกะสลักเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2539
1: คือภาพเนี่ยต้องสร้างให้เสร็จก่อนวันที่10มกราคม2539แต่วันที่มาผมคือ18กันยายน2538เหลืออยู่น่าจะ3เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ให้คนขึ้นไปนั่งวาดภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยน
2: ะ
1: ให้คนวาดภาพบนแง่งหินอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยมีกรรมการท่านหนึ่งก็แนะนำบอกเนี่ยต้องไปหาเลเซอร์ก็มาลงที่ผมอยู่เดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์ก็มีอยู่คนเดียวตอนนั้นทีนี้ที่ได้ยิงในห้องก็เลเซอร์เล็กๆได้มายิงเขาจริงเราบอกว่าต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดในโลกนะก็คือเป็นอาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: 20วัตต์นะก็มีผู้ผลิตอยู่รายเดียวนะเราก็ติดต่อเพื่อซื้อให้ทันภายใน3เดือนนั้นนะยังไงต้องมาให้ทันวันที่31ธันวาคมได้ก่อนปีใหม
2: ่คือซื้อเครื่องยิงเลเซอร์นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง
1: เพื่อจะมายิงที่เขาจริงแล้วตอนทดลองนี่ทดลองกับเขาจำลองกับเลเซอร์เล็กๆในห้องอะระยะ5เมตร10เมตรก็เล็กๆได้แต่ตอนนี้จะยิงจริงแล้วพอยิงจริงต้องเอาเลเซอร์ที่แรงที่สุดตอนนั้นคือ20วัตต์อาร์กอนเลเซอร
2: ์
1: นะก็มีบริษัทเดียวที่ผลิต
2: เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้น
1: ท
2: ัน
1: สม
2: ั
1: ยที่สุดตอนนั้นนะซึ่งก็ใหญ่โตมากฮะใหญ่โตมโหฬาร
2: ค่ะคือเครื่องยิงเลเซอร์ก็คือต้องมาตั้งจุดหาจุด
1: อาทีนี้
2: ว่าจะทำยังไงให้ออกมาเป็น
1: ตอนน
2: ั้
1: นก็แค่วางก็เถียงกันว่าต้องคนดูต้องมองจากวัดยานไปติดตั้งที่วัดยานบอกโอ้ยแล้วใครจะมาชมเขาชีจันใครจะไปดูที่วัดยานต้องมาที่หน้าเขานะยังไงก็ต้องมาวัดที่มาตั้งที่หน้าเขาส่วนระยะเท่าไหร่เดี๋ยวขอลองเขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางแล้วเราก็เอาเลเซอร์มาติดตั้ง10มกราต้องพิธีเปิดระเบิดเขามาวันที่30มีเวลา12วันพอมาวันนั้นปั๊บเราก็จูนเครื่องนะจูนเครื่องทีนี้เนื่องจากเลเซอร์มันสั่นสะเทือนพอสั่นจะเตือนเลเซอร์ก็ไม่ออกแล้วเราก็นั่งจูนเครื่องอยู่30 31ทั้งคืนแล้วปฏิหารจริงๆมาออก 6:00 นเช้าวันที่1มกราคม39เหลือเวลาอยู่10วันเราบอกไม่ต้องกังวลนะเลเซอร์ออกนี่เดี๋ยวเรายิงเพื่อให้ระบายสีตามภาพเนี่ยแป๊บเดียวพอมายิงกันจริงๆเนี่ยวันที่6 7 2วันก็เสร็จแล้ว
2: ค
1: ือระบายสีครบเป็นรูปพระเลยเป็นรูปนี้เลยเป็นรูปนี้เลย
2: แล้วคนก็ทาสีตามเส้นเลเซอร์
1: หลังจากนั้นฝ่ายระเบิดเขาก็มานั่งตัดขอบแล้วก็ฝังระเบิดมันก็ระเบิดซึ่งไม่ต้องลึก2เมตรแล้วล
2: ึ
1: กแ
2: ค่15เซนระเบิดไปตาม
1: รอยเส้น
2: ไปตามรอยเส้นนั้น
1: ใช่ซึ่งทาสีตามภาพเลเซอร์แล้วนั่นคือเลเซอร์ช่วยสร้างภาพคนทาสีก็ทาตามเพราะฉะนั้นวันนี้สมมติจะทาฐานโบแล้วกันนะคนงาน50คนก็ถูกห้อยตัวจากข้างบนลงมารองฐานบัวเตรียมไล่นั่นทีนี้มันจะเริ่มเห็นแสงเนี่ยประมาณสักให้มืดนะสักทุ่มหนึ่งแต่เราจะมาตั้งแต่บ่ายแล้วมาเตรียมเลเซอร์เพราะหน้า5โมงนี้เครื่องพร้อมแล้วก็รอให้มืดคนงานก็พกข้าวเหนียวไข่ต้มขึ้นไปนั่งกินข้างบนแง่หินข้างบนนะก็สนุกดีสนุกดี
2: เพราะมันต้องทำตอนกลางคืน
1: มันต้องทำกลางคืนนะจนถึงตีหนึ่งอ่ะนะถึงตีหนึ่งซึ่งจริงๆใช้วาดภาพทั้งหมดเนี่ยสองคืนเองอ่
2: ะ
1: สองคืนเพื่อให้ทันวันที่10ระเบิดเขาเพื่อจะเปิดงานการแกะสลักเพราะแกะสลักนี่พิธีแกะสลักคือ10มกราคม2539

0: 1999คือปีกาญจนาภิเษกพอดีนะครบ50ปีที่ครองราชย์ของร.9นะครับ
1: ทีแรกเลยก็คิดว่ามันน่าจะยากมากที่จะสร้างได้นะครับเพราะว่าเขานี่มันผมอยู่มันตั้งแต่เขาเริ่มระเบิดเขาเอาเป็นหินลูกรังไปสร้างถนนสายซ้ำซ้ำหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูเขามันลูกใหญ่มากแล้วก็ขรุขระมากการก่อสร้างจะคงจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะต้องมีอำนาจวาสนาบุญบารมีมากถึงจะทำได้ตอนนั้นก็มีแค่คิดในใจว่าถ้ามีโอกาสได้มีส่วนร่วมบ้างก็นับว่าจะเป็นโอกาสดีของตัวเองครับการฉายภาพขึ้นไปเนี่ยผมมีส่วนร่วมในการกางเต็นท์สำหรับตั้งเครื่องเลเซอร์ที่ฉายภาพเป็นหน้าผาย้ายไปย้ายมาเป็นโอ้โหเป็นเดือนครับจะหาจุดที่มันตั้งเครื่องฉายแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามพอดีที่บริเวณหน้าผายากมากและทุกครั้งที่ฉายภาพในเวลากลางคืนเนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆบนหน้าผาไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยครับ
2: เพราะใช้กำลังไฟเยอะใช่ไหม
1: กำลังไฟเยอะมากแบบนี้ก็ยุ่งยากมากผมยังไม่คิดว่าจะสามารถทำได้โดยซ้ำไป
2: ค่ะทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงงานมาทรงตรวจงานอะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดครูที่มีส่วนในการรับเสด็จได้เฝ้าได้เห็นการทำงาน
1: เป็นบ้างบางครั้งครับเท่าที่รับทราบจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุวิทย์ลัศมีภูติไม่ว่าจะเป็นพลโทประสิทธิ์ลัทธิธรรมไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นอาจารย์กนกบุญโพแก้วทุกท่านพวกนี้จะอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วครับแล้วก็เวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็จะแก้ไขบางส่วนที่บางทีเราก็พลาดไปที่ไม่ได้เห็นแต่พระองค์ท่านละเอียดมากครับแล้วก็ผ่านไปก็เห็นแค่นั่งหอผ่านประทับหอผ่านเห็นก็อีกวันก็ได้แก้ไขเราก็มานั่งลุมสุมหัวกันเพื่อดำเนินการครับหลายจุดครับที่ได้ช่วยกันทำมาจนเป็นรูปเป็นร่างครับ
0: ระหว่างก่อสร้างนี้เสด็จบ่อยมากนะทั้งสมเด็จพระเทพและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะแล้วเล่าเรื่องตลกนะตีหนึ่งนี่ส่งเลขาส่วนพระองค์ของท่านนะมาเช็คชื่อนะว่าใครอยู่บ้าง
3: อะไรคะ
0: จริงผมลืมชื่อพันเอกอะไรผมลืมชื่อจดบันทึกมาเช็คชื่อผู้ทำงานเน
3: า
0: ะตอนตีหนึ่ง
3: ทำงานบ้าง
0: นั่งนั่งอ๋อมาตีหนึ่งเนี่ยนะมาเช็คชื่อว่าใครอยู่ทำงานว่าติดตามขนาดนั้นเลยนะพวกเราเลยโชคดีนะผมกับฝ่ายอาจารย์กนกซึ่งรองอธิบดีกรมศิลป์ซึ่งเป็นผู้วาดภาพนะก็อยู่กันสองทีมนะทีมเลเซอร์กับทีมวาดภาพคืออาจารย์กนกก็ดูไปด้วยว่าภาพผิดเพี้ยนยังไงนะแล้วเช้าก็มาทอดพระเนตรอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยประทับที่วัดยานเนี่ยนะกลางคืนมาดูเลเซอร์เช้ามาดูภาพ
3: เป็นโครงการสำคัญ
0: เป็นโครงการสำคัญ
3: ค่ะที่ถูกพระองค์ใส่พระทัยมาก
0: ใส่พระทัยมากันคือมาไม่ใช่พิธีการ
3: หรอคะ
0: มาทั้งโทษนะชุดขับเครื่องบินนะที
3: ่ชุดบิน
0: นักบินนะชุดนักบินชุดเขียวๆนักบินเลยชุดนั้นตลอดน
3: ะ
0: ชุดนั้นตลอดนะยกเว้นวันที่ทำพิธีเปิดเป็นทางการอันนั้นต้องมา
3: ชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ
3: ่
0: แต่นอกนั้นที่เข้าเฝ้าตลอดนะมาเป็นชุดนักบินตลอด
3: ส่วนพระองค์มาก
0: ส่วนพระองค์มากเลย
3: เหมือนมาทรงงานแบบไม่ได้มีพิธี
0: ไม่มีไม่มี
3: พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมาตรวจงานตลอด
0: มาตรวจงานนะมาตรวจงานคือมาด้วยพระองค์เองกับที่ว่าทรงเลขามาตีหนึ่งท่านส่วนใหญ่จะมาห้าโมงเย็น
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะคือมาเหมือนกับที่อย่างที่ทราบนะว่าท่านชอบซ้อมขับเครื่องบินเนี่ยน
3: ะ
0: ขับแล้วก็มานี่เลยนะอย่างนี้ตลอดนะ
3: คือ
0: ที่คำว่าเข้าเฝ้าก็คือ
3: ทรงมาตรวจงาน
0: มารายงานนะท่านเราก็ไปรายงานท่านก็มาตรวจงานมาตรวจงานมากกว่าไม่ได้เป็นพิธีอะไรเลยไม่มีเลย
3: แต่เรียกว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยตลอด
0: นั่น
3: ตรงไม่ใช่แค่ตรวจงานแต่ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนนี่คือ
0: ต้องนั่น
3: แหละแก้ตลอดใช่ไหม
0: แก้ตลอดนะทีนี้ตอนแรกคิดว่าพิธีจะเปิดหลังจากวันที่10มกราคม39แล้วคิดว่าจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมาบรรจุจริงๆคื

0: ปี2544อีกตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเพราะระหว่างนั้นก็เลยแต่งกันอยู่เลยเรียกว่าทำไปตั้งปี
1: แต่งแล้วแต่งแล้วแต่งอีก
0: จนสวยตรงนั้นนิดเนี่ยจนเรียบหมดเลยเนี่ยเมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี้เมื่อก่อนไม่เรียบเท่านี
1: ้
0: คือตอนหลังเจียทิ้งหมดแล้วตรงไหนเป็นง่ายนิดหน่อยเจียหมดเลยเลยเรียบสวยมาก
1: จริงค่ะส่วนตรงสีทองๆเนี่ยคือวิธีการทำยังไงนะคะ
2: สีเราซ่อร่องร่องที่เห็นบนหน้าผาเส้นสีทองนะความจริงก็ประมาณ90เซนบ้างเมตรหนึ่งบ้างครับคร
1: ับ
2: หลังจากที่ซ่อร่องจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันหินมันกลืนก็ไม่เห็นองค์พระชัดเจนไม่เห็นองค์พระชัดเจนและสวยงามเหมือนที่ตั้งใจไว้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ไปเอาโมเสกทองที่วัดพระแก้วครับแบบเดียวที่ให้วัดพระแก้วซึ่งสั่งมาจากอิตาลีครับเอามาปะลงไปบนหินนี่มันจะลึกประมาณ10เซนนะครับเราก็ตอกหมุดยึดขึงเพื่อไม่ให้มันพังลงแล้วเทปูนเทกาวแล้วก็เอาโมเสกทองปิดลงไปทุกอย่างก็ใช้เป็นวัสดุที่พิเศษนะครับที่สำหรับใช้กับกลางแดดกลางแจ้งกลางอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโครงการก็จะทอกทูลข้าวถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับแต่วาระที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539แต่การก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจริงๆก็ประมาณ2544ครับ44เพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้กับคณะกรรมการเราก็เตรียมการเอามาบรรจุให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะทูลเกล้าถวายครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุมันอยู่ตรงกลางพระอุระของพระพุทธรูปเราเจาะหินตรงนั้นประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งแล้วเอาโถของพระบรมสารีริกธาตุใส่ไว้แล้วนั้นเอาหินปิดไว้อย่างเดิมในวันที่16ธันวาคม2544ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้นเสด็จแทนพระองค์รับโครงการนี
1: ้ครับ
2: พระองค์ก็ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้2ต้นครับต้นนี้ท่านปลูกแทนบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพระองค์ปลูกต้นนู้นด้วยพระองค์เองเพราะนั้นก็ต้นไม้นี้ก็อายุ23ปี
1: 23
2: ปีครับ
1: ค่ะเป็นต้นศรีมหาโพธิ์คู่กัน2รัชกาล
2: 2รัชกาลครับก็จะขอเรียนว่าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งเมื่อครั้งยังเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระราชประสงค์และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผมก็ค่อนข้างจะเกี่ยวพันกับพระองค์ท่านเพราะเป็นราชองครักษ์เวรมาตั้ง10กว่าปีนะครับ12ปีก็ผมเห็นว่างานนี้เป็นงานที่พระองค์ท่านตั้งใจมากๆเสด็จบ่อยมากแล้วก็ทรงแก้ไขอะไรด้วยผู้เองอย่างตั้งใจจริงๆนะครับเพราะนั้นก็จะเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะยิ่งพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคณะกรรมการบรรจุที่พระอุระซึ่งพวกเราชาวพุทธเราก็เชื่อกันว่าใครได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เหมือนได้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นความเจริญก้าวหน้าของตัวเองและครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็อยากจะถือโอกาสนี้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างซึ่งท่านที่ใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาสักการะครับ
1: พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันทไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ในปัจจุบันยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีและเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ
3: หลังจากโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันเสร็จสมบูรณ์และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับมูลนิธิพระรัตนตรัยไว้ในพระราชูปถัมภ์ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประสิทธิ์เขมังกโรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ธรรมะและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547
1: ขอเจริญพรมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี้ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเทิดทูนและเผยแผ่เกียรติคุณของชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความรู้รักสามัคคีระหว่างชนในชาติเพื่อเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาให้แผ่ไปสารไปทั่วประเทศไทยตรอดถึงในนานาประเทศทั่วโลกด้วยเพื่อส่งเสริมในด้านวิชาการการสารศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรการศึกษาสงเคราะห์แก่เยาวชนการสารกุศลต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคมตรอดถึงการพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเพื่อความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆด้วยพรมูลนิธินี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547เพื่อก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในช่วงนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มีความมุ่งมั่นอยากจะให้มีสื่อเสียงและภาพด้วยเพราะว่าที่แล้วมาเรามีแต่สื่อในการเทศการสอนและการพิมพ์แต่สื่อเสียงมาถึงวิทยุสถานีโทรทัศน์เนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเรายังขาดอยู่ว่ามีความดำเริ่มมาเนี่ยยาวนานแล้วอาตมาได้เป็นพระรูปแรกที่มีความมุ่งหมายที่อยากจะให้มีสื่อเสียงและก็สื่อภาพออกมาทางเป็นในด้านโทรทัศน์เพราะเราเห็นในนานาอารยประเทศเขามีสื่อทางด้านเสียงหรือหมายถึงวิทยุแล้วก็ในทางภาพโทรทัศน์แล้วก็เลยนำความถวายพระพรสมเด็จพระพุทธสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ก็ทรงเห็นด้วยแล้วก็ทรงให้การสนับสนุนเพราะนั้นมาก็เลยขอให้โครงการนี้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของพระองค์แล้วก็องค์ก็เสด็จมาเปิดสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นที่วัดยานนาวาดังที่กล่าวแล้วบังเอิญปีดังกล่าวนั้นเป็นปีที่สมเด็จพระพิพัฒน์สมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี6รอบพระเกศ2พรรษาก็เลยทูลให้ทรงทราบและทรงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่ทรงดำรงท่านอนุสรณ์เป็นพระพรหมบรมโอรสาธิราชจึงบอกว่าผมก็อยากจะทำอะไรให้เป็นอนุสรณ์ให้ทูลกระหม่อมแม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงได้นำความนี้ถวายพระพรแล้วก็มาก็เลยได้ผู้ให้การสนับสนุนมีหลายท่านทั้งในภาคเอกชนทั้งในภาคทางหน่วยราชการด้วยก็มาร่วมมือช่วยกันจัดขึ้นแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาดูเหมือนจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุแห่งแรกที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดใ เท่าที่ทราบเนี่ยค
2: ือ
1: มามี

มูลนิธิอยู่ในพระราชูปถัมภ์มี2มูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยนี่มูลนิธิ1ก็ดันได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระมหากรุณาธิคุณและมูลนิธิที่2คือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาโดยพระราชานุญาตหมายถึงถือว่าอยู่ในพระราชูปถัมภ์เหมือนกันมาทำงานทางด้านนี้ก็เลยไปคล้องไม่เฉพาะในเรื่องการเผยแผ่การสื่อต่างๆนี่เท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์ในด้านน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือประชาชนเจ็บป่วยรวมถึงในเรื่องโควิดที่แล้วมาก็เหมือนกันรวมอยู่ในเดือนพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำนี่มีเยอะมากมายยิ่งตั้งแต่โน้ตั้งแต่ยังพระองค์ท่านยังลงโทรศัพท์หนึ่งท่านเป็นพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎากุมารเนี่ยก็ทรงใส่พระธรรมนู่นทำยังไงได้บางอย่างเนี่ยที่เราไม่เข้าใจพระองค์ท่านปิดทองหลังพระเยอะบางทีเราไม่รู้พระองค์ท่านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ไทยทั้งมวลและในฐานะเป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมสาธิราชสยามกุฎากุมารขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระพิตรพระสมภารเจ้าทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จบรมพิตรพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระชินเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันซึ่งปีนี้พระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาได้เวียนมาบรรจบในปีนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์และพระราชกุศลที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาได้รวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระพุทธเป็นปฏิพรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมพราชสมภารเจ้าให้เจริญศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลด้วยศรีสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนาขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นชัดชัยมงคลแก่พระสงฆ์นิกรไทยสืบไปชั่วกาลนาน

ดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชุมชนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวกรุงเทพมหานครในยามนั้นมีความหลากหลายทั้งชาวบางกอกชาวกรุงธนบุรีที่อยู่อาศัยมาแต่เดิมชาวกรุงเก่าที่อพยพโยกย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนณเมืองหลวงแห่งใหม่นี้รวมทั้งผู้ที่มาช่วยสร้างพระนครและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวกรุงเทพแต่เมื่อแรกสร้างพระนครจึงมีทั้งย่านชาวไทยพื้นถิ่นและย่านชนต่างภาษาที่อพยพเข้ามาร่วมอยู่อาศัยโดยมีชื่อเรียกตามลักษณะของการทำมาหากินตามกลุ่มชาติพันธุ์และตามบ้านเมืองที่เคยอยู่อาศัยกันมาแต่ก่อนเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชุมชนชาวจีนของพระยาราชาเศรษฐีอยู่ที่สวนตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มจนถึงคลองวัดสำเพ็งทรงโปรดให้ชาวเขมรเข้ารีดไปอยู่กับพวกเชื้อสายโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกเหนือวัดสมอรายหรือวัดชาธิวาสและเรียกชื่อบ้านว่าบ้านเขมรใกล้ๆกันนั้นเป็นชุมชนชาวยวนเข้ารีดเรียกว่าบ้านยวนอีกกลุ่มหนึ่งคือชาวลาวซึ่งได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหลายท้องที่เรียกว่าบ้านลาวเช่นบ้านลาวย่านบางไส้ไก่ย่านบางขุนพรหมย่านบางยี่ขันและบ้านช่างหล่อหลังวัดระฆังยังมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศคือชาวมอญหรือชาวรามันทรงโปรดให้มาอยู่รวมกันยังมีความสุขที่สามโคกปทุมธานีปากเกร็ดนนทบุรีและโปรดให้ประกอบอาชีพทำอิฐปั้นหม้อทำไร่ทำนาตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมสำหรับคลองบางกอกใหญ่ทั้งสองฝากเป็นย่านที่อยู่ของชาวมุสลิมที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดพระราชทานที่ดินสำหรับตั้งมัสยิดกุดีหลวงนอกจากนี้ยังมีชุมชนเรียกชื่อถิ่นย่านที่อยู่ตามการประกอบอาชีพและแหล่งการค้าเช่นบ้านพานถมทำเครื่องถมอยู่บริเวณหลังวัดปรินายกย่านตีทองตีทองคำเปลวเดิมเรียกว่าบ้านช่างทองตั้งอยู่ตั้งแต่ถนนตีทองถึงสี่แยกคอกวัวบ้านดอกไม้หลังวัดสะเกดทำดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เพลิงบ้านบาททำบาดเหล็กด้วยวิธีดั้งเดิมคือการขึ้นรูปด้วยมือเชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงเทพมหานครและบ้านครัวที่มีความชำนาญในการทอผ้ากรุงเทพมหานครเมืองแห่งความสันติสุขร่วมกันได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมืองมานานกว่า200ปีโดยมีทั้งชุมชนพื้นถิ่นและต่างชาติต่างภาษามาอยู่ร่วมกันและก่อร่างสร้างเมืองให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยเป็นมหานครแห่งความสุขและความปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชบิดาแห่งพระบรมราชจักรี

ชัยสงครามและปืนใหญ่พลาวุธป้องกันพระนครในปีพุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาตำราพิชัยสงครามของข้าศึกและชำระตำราพิชัยสงครามที่ชำรุดสูญหายและชุบขึ้นใหม่คือเขียนด้วยภาพและอักษรเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามราชประเพณีตำราพิชัยสงครามที่ชุบขึ้นใหม่นี้บานพะแนกชุบด้วยเส้นสีเหลืองส่วนที่เป็นเนื้อหาเขียนด้วยเส้นสีทองใช้เส้นหรดานตีเป็นช่องเขียนอักษรด้วยเส้นทองและยังมีภาพประกอบเขียนสีน้ำยาแบบภาพจิตรกรรมอย่างสวยงามเป็นตำราพิชัยสงครามที่มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งการตั้งทัพการเคลื่อนทัพการจู่โจมฆ่าศึกทั้งสรรพความรู้ที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องรู้อย่างรอบด้านฤกษ์พิชัยสงครามกลศึก21ประการและการเลือกชัยภูมิที่ตั้งทัพเป็นต้นตำราพิชัยสงครามจึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและหลักชัยของประเทศสิ่งสำคัญที่ทรงโปรดให้สร้างไว้คู่กับตำราพิชัยสงครามคือปืนใหญ่ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีพลานุภาพให้อริราชศัตรูได้เกรงขามในเบื้องต้นและการสู้รบกับข้าศึกด้วยกลยุทธ์ต่างๆปืนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นไว้ประจำกองทัพสำหรับป้องกันพระนครในครั้งนั้นมีบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทรงโปรดให้เกณฑ์ทองเหลืองทองแดงจากข้าราชการตามเบี้ยหวัดที่ได้รับสถานที่หล่อปืนคือบริเวณหน้าโรงละครริมประตูวิเศษชัยศรีซึ่งทรงโปรดให้มีโขนละครกลางแปลงเล่นฉลองเป็นมงคลฤกษ์ก่อนการหล่อปืนปืนใหญ่กระบอกแรกพระราชทานชื่อว่านารายสังหารคู่กับปืนพญาตานีที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลนำมาถวายต่อมาทรงโปรดเกล้าให้หล่อปืนใหญ่เพิ่มขึ้นอีก6กระบอกพระราชทานชื่อคล้องจองกันว่ามารประไลไหวอรนพพิรุณแสนหาพริกพระสุธาหงายพระอิศวรปราบจักรวาลและพระการผลาญโลกปืนใหญ่ที่หล่อขึ้นใหม่ทั้ง7กระบอกนี้เป็นปืนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะมีสัดส่วนและอำนาจการยิงตามมาตรฐานแล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายที่มีลักษณะประจำชาติที่สวยงามเป็นพิเศษเช่นปืนมารประไลปืนไหวอรนกที่ปากกระบอกปืนผูกเป็นลายกระจังและลายประจำยามที่คอปืนเป็นลายกระจังปฏิญาณที่สง่างามแปลกตาคือการผูกลวดลายรูปภาพบุคคลภาพกระบี่ภาพครุฑและภาพหงส์อยู่ในลวดลายกระหนกอย่างกลมกลืนและโปรดให้ทำโรงไว้เป็นคู่เพื่อรักษาประตูวิเศษชัยศรีทั้งตำราพิชัยสงครามและปืนใหญ่ที่สง่างามน่าเกรงขามทั้ง7กระบอกได้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องปรามและสร้างความมั่นคงอยู่คู่พระนครตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า200ปี

พระราชปณิธานการป้องกันพระราชอาณาเขตสมเด็จพระวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ

วังหน้าในรัชกาลที่1ได้สะท้อนความในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายย่อยยับเมื่อพุทธศักราช2310ในเพลงยาวนิราศความตอนหนึ่งว่าเป็นคันขอบชอบกลถึงเพียงนี้มาเสียศูนย์ภัยรีอนาถาผู้ใดใครเห็นจะไม่นำพาอยุธยาอาภัพลับไปเห็นจะสิ้นอายุพระนครให้อาวรณ์ผู้รักษาหามีไม่เป็นป่าหญ้ารกดังพงไพรแต่จะสาบสูญไปทุกที่ว่าคิดมาก็เป็นหน้าอนิจจังด้วยกรุงเป็นที่ตั้งพระศาสนาทั้งอารามเจดีย์ที่บูชาปฏิมาฉลององค์พระทรงญาณก็ทำลายยับยุ่ยเป็นผุยผงเหมือนพระองค์เสด็จดับสังขารยังไม่สิ้นศาสนามาอรทานทั้งเจดีย์วิหารก็สูญไปเสียดายพระนิเวศปุรีวังพระที่นั่งทั้งสามงามสวยตั้งเรียบระเบียบชั้นเป็นหลั่นไปอำภัยวิจิตรรจนาด้วยเหตุชะนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่แล้วจึงทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะป้องกันรักษาพระนครไว้โดยสุดพระกำลังให้มั่นคงสถาพรสืบไปข่าวศึกที่มีมาถึงพระนครในปีพุทธศักราช2328จึงเป็นเสมือนสิ่งทดสอบความหาญกล้าและปรีชาสามารถในการศึกของแม่ทัพนายกองถึงความพร้อมเพรียงที่จะรักษาราชธานีแห่งนี้ไว้ให้ได้อย่างมั่นคงจากพระราชพงศาวดารเรื่องไทยรบพม่าในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกสงครามเก้าทัพไว้ว่าเป็นสงครามครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เหตุที่เรียกว่าศึกเก้าทัพเพราะข้าศึกยกกองทัพขนาดใหญ่เข้ามา5เส้นทางรวม9ทัพแต่ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงผ่านการทำศึกสงครามครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้งจึงได้ทรงจัดกองทัพด้วยพระปรีชาฌานโดยแบ่งเป็นฝ่ายขัตตาทัพฝ่ายรักษาทางลำเลียงกองทัพใหญ่ที่จะต่อสู้ระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพฝ่ายกองหนุนที่ตั้งอยู่ในพระนครซึ่งพร้อมจะยกไปช่วยด้านที่มีศึกหนักอย่างทันท่วงทีศึกเก้าทัพครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถใช้กำลังพลที่น้อยกว่าสู้กับทัพใหญ่ได้อย่างชาญฉลาดจนข้าศึกปราชัยถอยทัพไปในที่สุดชัยชนะในครั้งนี้เป็นที่กล่าวขวัญไปทุกทิศทุกทางทำให้คนไทยสิ้นความวิตกหวาดหวั่นเกิดความมั่นใจในพระปรีชาสามารถว่านับแต่นี้จะรักษาบ้านเมืองไว้ให้มั่นคงสืบไปความเชื่อมั่นเช่นนี้ได้ปรากฏให้เห็นในการทำศึกครั้งต่อมาเช่นรบพม่าที่ท่าดินแดงพุทธศักราช2329ตีเมืองทวายพุทธศักราช2330ตีเมืองพม่าพุทธศักราช2336พม่าตีเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2340และขับไล่พม่าจากล้านนาไทยในพุทธศักราช2345การทำศึกสงครามป้องกันรักษาพระราชอาณาเขตด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยพระอัจฉริยภาพตลอดรัชสมัยทรงสะท้อนความตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวในพระราชหฤทัยในการปกครองบ้านเมืองดังพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่ท่าดินแดงตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทสีมาจักรักษาประชาชนและมนตรี

าโลกมหาราชทรงรับอุปถัมภ์ทุกหมู่ทุกเหล่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาธิคุณดังเช่นทรงโปรดให้สร้างวังพระราชทานแก่นักพระองค์เองและพระญาติวงศ์ในปีพุทธศักราช2325บริเวณริมคลองรอบกรุงซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าวังเจ้าเขมรนักพระองค์เองเป็นพระโอรสสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกัมพูชาเมื่อเสด็จเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นทรงมีพระชนมพรรษาเพียง11พรรษาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชทานความเมตตาทรงเลี้ยงดูอย่างพระโอรสบุญธรรมเมื่อนักพระองค์เองมีพระชนสาครบอุปสมบทก็ทรงโปรดให้ผนวดพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าหลานเธอณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากลาสิกขาแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จกลับไปครองกรุงกัมพูชาพระราชทานพระนามตามพระชาติวงศ์เดิมว่าสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีกรุงกัมพูชาและกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีสัมพันธไมตรีต่อกันตั้งแต่นั้นมาพระเมตตาที่คุณในพระองค์ที่เห็นได้ชัดอีกประการหนึ่งคือได้ทรงพระราชทานสถานที่พำนักให้แก่องค์เชียงสือเจ้าอนัมปกในบริเวณที่เป็นสถานทูตโปรตุเกสในปัจจุบันเจ้าองค์เชียงสือเจ้าอนัมปกนี้ภายหลังได้ครองแผ่นดินยวนมีพระนามว่าพระเจ้ากรุงเวียดนามยาลองซึ่งพระองค์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งสยามประเทศตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้กลับไปตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองไส้ง่อนแต่เกิดกบฏในบ้านเมืองจึงกลับเข้ามาสวามิภักดิ์อีกครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้กองทัพพระนครไปกับองค์เชียงสือเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลายครั้งภายหลังองค์เชียงสือได้มีหนังสือมากราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการที่พระราชทานความช่วยเหลือในการทำศึกปราบกบฏจนสำเร็จราบคาบเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาเฝ้าและได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คือองค์เชียงสือได้คิดศิลปะการแสดงและฝึกหัดซ้อมถวายเป็นมหรสพของหลวงอาทิการละเล่นผาดโผนยวนหกการเล่นสิงโตล่อแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางวันการเล่นสิงโตคาบแก้วสำหรับเล่นในเวลากลางคืนนาฏศิลป์ยวนรำกระถางที่ผู้คนยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ชมในงานสมโภชสำคัญของบ้านเมืองมหรสพของหลวงจากองค์เชียงสือจึงเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักเวียดนามและราชสำนักสยามซึ่ง

สัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชวิเทศโสบายในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศการส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนนับแต่แรกสถาปนาราชธานีใหม่จึงเป็นพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งสืบทอดการค้าขายและสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและจีนซึ่งจะส่งผล

ต่อการค้าขายทางสำเภาทั้งของราษฎรและของหลวงที่ได้นำความมั่งคั่งมาสู่พระมหานครในภาวะของการสร้างบ้านแปลงเมืองพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งประเทศจีนทรงตอบรับพระราชไมตรีอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2329ความสำเร็จในการรักษาสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นเป็นผลให้ธุรกิจการค้าเฟื่องฟูสำเภาของทั้งสองฝ่ายต่างบรรทุกสินค้าที่แต่ละฝ่ายต้องการเช่นสำเภาของไทยบรรทุกไม้สักคุณภาพดีส่งออกไปเมืองจีนเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปต่อเรือในเที่ยวกลับนั้นจะมีสินค้าเครื่องถ้วยชามจีนเครื่องเรือนและผ้าแพรพันชั้นดีมีหลักฐานจีนได้ระบุว่ามีชาวจีนอพยพโดยสารเข้ามาเป็นจำนวนมากชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินตามความถนัดที่มีมาแต่ดั้งเดิมด้วยความภาคเพียรอุตสาหะบางก็ได้เข้าถวายตัวรับราชการพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในกำกับของกรมท่าซ้ายมีตำแหน่งเป็นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าโดยหลักฐานฝ่ายจีนบันทึกไว้ว่าในช่วง27ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงส่งคณะราชทูตไปประเทศจีนรวม22ชุดการสัมพันธไมตรีกับราชสำนักจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจมาแต่โบราณนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินพระราชวิเทศโสบายด้านการต่างประเทศดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณความตอนหนึ่งว่าสำเภาจีนจอซ้องสุดสายเนตรนาสีสะแดงเขียวหลายเหล่าไซสินค้าย่อมแพรพรายไหมโหมดมากแห่เตียงตั้งเก้าอี้ไม้ฉากม้วนมีขายในปีพุทธศักราช2329โปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เชิญพระราชสารเข้ามาถวายด้วยเช่นกันทรงโปรดให้จัดการรับรองตามธรรมเนียมทางการทูตไทยทั้งการแห่พระราชสารและการเสด็จออกรับแขกเมืองดังปรากฏในโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่ากำปั่นปิตุเกตทั้งลันดาคุมสิ่งสินค้ามาไม่น้อยเรือแบกต่วนปังกลาเกาะหมากนำเพชรนิลนับร้อยช่างเข้ามาถวายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศอย่างสง่างาม

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้100,000เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากอันนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเอ๊ะเรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ทำมาจากตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

ศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะ

ถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้เพื่อมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามคีย์คือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจจังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

รื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารแล้วก็คุณครูแล้วก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีบางอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากร

รทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดตรงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished new เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่

0: ูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแน่นะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีแล้วก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลโก้ช่วยโลโก้ก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ

จัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของ

าสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ราอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ว่าที่ที่เราจะไปเนี่ยคือจังหวัดจันทบุรี
1: อ้าวแต่ทำไมเราต้องมาขึ้นท่าเรือที่จังหวัดตราดด้วยล่ะ
0: เอ้าก็เราจะขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะจิกซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วที่เกาะจิกมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ถ้าถามอย่างนี้พี่ก็ต้องตอบเลยว่าเกาะจิกเนี่ยเป็นเกาะที่ใช้พลังงานทดแทน
1: อ้าวแล้วพลังงานทดแทนที่พี่ผิงหยางว่ามันคืออะไรหรอครับ
0: อันเนี้ยพี่ต้องให้น้ำแข็งแล้วก็ทุกคนเนี่ยไปดูเอง
1: โอ้งั้นเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
1: เย
2: ้อ้าวเด็กๆเดี๋ยวล้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนกันครับ
3: เกาะจ
2: ิ
3: กอะคะอ๋อ
2: คุณอาก็กำลังจะลงไปเกาะจิกเหมือนกันครับงั้นไปพร้อมกันเลยไหมครับเดี๋ยวคุณอาพาไป
3: ครับ
2: ครับไปครับครับผมครับค่อยๆครับ
4: วันนี้น้องๆจะได้ไปกันที่ชุมชนบ้านเกาะจิกนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับเลยครับ
2: อ้าวเด็กๆแล้วเราก็มาถึงบ้านเกาะจิกกันแล้วนะครับ
0: โอ้ คุณอาครับถ้าเราสังเกตดีๆก็อยู่ไกลกับท่าเรือมากเลยนะครับแล้วสมัยก่อนเขาจะมีไฟฟ้าใช้กันหรือเปล่าครับ
2: ครับสำหรับหมู่บ้านเกาะจิกนะครับเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะครับหาของทะเลเนี่ยเพื่อดำรงชีพนะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้นะครับตอนค่ำคืนเนี่ยนะครับจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้จุดเทียนจุดคบเอานะครับซึ่งถือว่าเป็นความยากลำบากในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการพัฒนาแล้วเนี่ยหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยได้มีการพัฒนาใช้เครื่องยนต์นะครับนี่พอใช้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะเป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับองค์การมหาส่วนจังหวัดและชาวบ้านเกาะจิกแห่งนี้นะครับเราได้คิดร่วมกันน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้คิดค้นในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะครับเข้ามาพัฒนาในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญเพราะนั้นหมู่บ้านเกาะจิกเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเกาะจิกและองค์การมหาสิทธิวัตรสานต่องานของพระองค์ท่านนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเกาะจิกเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณอาจะพาเด็กๆนะครับไปพบกับท่านผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อดำรงชีวิตอ้าวไปเด็กๆไปกันเลยครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวนะครับ

0: การไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านและบางพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึงได้ยากยิ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตนั้นยิ่งยากขึ้นซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นทางชุมชนบ้านกอจิกได้มีการน้อมนำโครงการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน
1: ครับสวัสดีครับเด็กๆฮะ
2: ใช่คุณอาผู้ใหญ่หรือเปล่า
1: ครับใช่ครับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่กอจิกที่นี่ครับครับด้านหลังนี่หนูเห็นไหมเนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผม
3: แล้วกระบวนการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคือแผงโซลาร์เซลล์นะเป็นวัสดุที่ใช้เปลี่ยนพลังงานพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับผม
3: แล้วข้อดีของแผงโซลาร์เซลล์นี่คืออะไรครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะฮะหนูแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีมลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางควันไฟทางเศษสิ่งโสกโปกจากน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยเราสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะได้ประมาณปีถึงเกือบ 200,000 กิโลกรัมนะครับ
4: ถึงว่าที่นี่ดูสดชื่นมากเลยครับ
1: อากาศดีนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วแผงโซลาร์เซลล์ท่านี้จะใช้หมดทั้งหมู่บ้านหรอคะ
1: อ๋อเรามีที่ขนาดใหญ่กว่านี้อีกครับคุณอาผู้ใหญ่เนี่ยจะพาพวกหนูๆไปดูครับผม
5: เย้แล้วไปกันเลยนะครับ
1: ไปกันเลยครับไปครับหนูๆเดี๋ยวคุณอาผู้ใหญ่จะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะของที่เกาะจิกเราเห็นไหมว่าวันนี้อากาศสดชื่นนะฮะของเกาะจิกนะฮะนะแล้วหนูถ้าหนูได้มาเที่ยวเกาะจิกเนี่ยก็จะพบกับอากาศแบบนี้ทุกวันแหละครับนี่ไงเด็กๆนี่นะครับแผงโซลาร์เซลล์ของหมู่บ้านเกาะจิกนะฮะที่เราใช้ผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของเรานะครับ
3: คุณลุงครับแล้วอย่างเงี้ยครับเขาจะถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปให้ชาวบ้านยังไงเหรอครับ
1: อ๋อสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะเวลาผลิตไฟเนี่ยรับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไปตามสายส่งให้ชาวบ้านใช้ในครัวเรือนครับผม
3: คุณลุงคะแล้วที่เนี่ยค่ะใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มานานหรือยังคะ
1: ครับของเกาะจิกของเรานะฮะเราใช้พลังงานทดแทนเนี่ยด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะครับนะครับเพราะว่าเราทำตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าพลังงานเนี่ยใช้ไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีวันหมดนะฮะเราก็มาใช้โซลาร์เซลล์แทนการใช้น้ำมันในการปั่นไฟครับครับ
3: คุณลุงคะแล้วเวลาเราใช้เครื่องปั่นไฟกับโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไง
1: ครับการใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะมันจะแตกต่างกับการใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟนะฮะคือโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลภาวะทุกชนิดเลยนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะมีมลภาวะทางเสียงนะฮะเวลาเราหมุนเครื่องติดเครื่องไฟเนี่ยมันก็จะส่งเสียงดังแข่งขันกันไปหลายบ้านนะฮะแล้วมันก็จะมีควันไฟจากท่อไอเสียสิ่งพวกเนี้ยรวมแล้วแต่เป็นมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งนั้นเลยครับ
4: คุณอาครับแล้วหลังจากใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเกาะจิกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันดีขึ้นยังไงหรอครับ
1: ครับคือที่ดีขึ้นเนี่ยอย่างแรกนะชาวบ้านเนี่ยใช้พลังงานที่มากขึ้นนะฮะใช้เป็นการใช้พลังงานสะอาดที่มากขึ้น2สุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยดีขึ้นเพราะวันๆเนี่ยเราไม่ต้องสูดควันพิษเข้าไปใช่มั้ยฮะนะครับและที่สําคัญฮะเราเนี่ยดําเนินการใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยฮะเป็นการสานต่อพระราชดํารัสนะฮะพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยยินดีและเต็มใจที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านนะฮะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูๆไปดูห้องเก็บแบตเตอรี่ห้องควบคุมอุปกรณ์ต่างๆนะในการจ่ายไฟให้ชาวบ้านใช้ไปเดี๋ยวคุณอาพาเดินไปเดินทางนี้
3: ไปกันเลยครับ
0: นี่คือแผงโซลาร์เซลล์ของชุมชนบ้านกอจิกของที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยแหละครับ
1: นี่หนูเห็นไหมฮะเนี่ยแบตเตอรี่นะที่เราใช้เก็บพลังงานนะเพื่อที่จะไปผลิตเป็นกระแสไฟจ่ายให้ชาวบ้านใช้นะฮะเวลากลางวันนะฮะเราจะจ่ายจากแผงโซลาร์เซลล์ออกไปให้ชาวบ้านใช้ตรงเลยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการชาร์จเก็บเข้ามาในแบตเตอรี่นะซึ่งเหมือนเป็นธนาคารพลังงานเนี่ยเก็บไว้นะฮะเวลากลางคืนเราจะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้เป็นพลังงานสำรองครับผมครับทีนี้เดี๋ยวคุณอานะฮะจะพาไปดูห้องควบคุมที่เขาทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟจาก DC ในแบตเตอรี่นะเป็นกระแสไฟ AC หรือไฟ220ไปให้ชาวบ้านใช้นะครับไปกันเลยครับผม

0: Bye.
1: Bye. ครับเนี่ยหนูๆฮะที่เห็นอยู่2ฝั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของเรานะฮะคืออินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟนะฮะจากกระแสไฟแบบ DC เป็น AC เพื่อที่จะจ่ายไปให้ชาวบ้านใช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีหน้าที่ควบคุมการชาร์จการประจุแบตเตอรี่เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเต็มแล้วนะตัวนี้อินเวอร์เตอร์เขาก็จะบอกว่านี่เธอได้รับไฟฟ้าเนี่ยบรรจุไว้เตรียมจะเต็มแล้วนะต้องพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมฮะ
2: แล้วอย่างเงี้ยครับมันมีเครื่องเงี้ยครับมันพอเหรอคร
1: ับ อ๋อพอครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตได้60กิโลวัตต์นะฮะแค่นี้ก็ใช้พอทั้งเกาะแล้วแล้วตัวนี้ก็ตัวละ3กิโลวัตต์ทั้ง3ตัวนะแล้วนอกจากนี้เนี่ย2อินเวอร์เตอร์ทั้ง2ฝั่งที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการป้องกันตัวเองกรณีไฟฟ้าของหมู่บ้านอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าครอบครัวไหนเขาทำไฟช็อตเนี่ยเขาจะตัดตัวเองหยุดการทำงานเขาจะดูแลระบบปลอดภัยให้เพื่อนๆเขาเองเลยครับผม
3: ไฟฟ้าใช้แล้วก็พัฒนามาเป็นเครื่องจักรซึ่งมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ซึ่งโซลาร์เซลล์ก็เป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆเลยค่ะแล้วทางหมู่บ้านเกาะจินะคะก็ได้นำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการทำพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์เนี่ยค่ะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านที่นี่ค่ะ

0: ข้อสำคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2521หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันมาแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเลกันบ้างซึ่งที่นี่เขาจะมีวิธีอย่างไรไปชมกันเลย
1: ครับเด็กๆนะฮะวันนี้นะครับคุณอาผู้ใหญ่นะฮะจะพามารู้จักกับกิจกรรมการทำสาหร่ายเทียมนะครับเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสนะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะมาสานต่อนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะชุมชนของเราก็เลยมีการทำสาหร่ายเทียมขึ้นมาครับ
2: แล้วสาหร่ายเทียมคืออะไรหรอคะ
1: สาหร่ายเทียมก็คือการที่เรานำเชือกนะฮะมาเป็นวัสดุเหมือนเรามาสร้างต้นไม้เทียมเป็นการขยายห่วงโซ่อาหารให้สัตว์ทะเล

สาหร่ายเทียมเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องการให้สัตว์ทะเลเนี่ยเช่นปลากุ้งเนี่ยหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆเนี่ยมาอาศัยอยู่หลบภัยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็

0: แหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานให้เรามีกุ้งมีปลากินกันเยอะๆได้ครับ
1: คุณอาค่ะแล้วเราใช้เวลานานไหมคะกว่าพวกสัตว์ทะเลเนี่ยค่ะจะมาเกาะติด
0: อ๋อประมาณ3เดือนฮะ3เดือนคือ

0: ลาที่เราจะมาลองทำสาหร่ายทะเลกันบ้างแล้วนะครับ
1: แล้วการทำสาหร่ายเทียมเนี่ยครับมีวิธีทำยังไงเหรอครับ
2: ครับเราก็ใช้เชือกนะฮะมาตัดยกตัวอย่างนะเส้นใหญ่นี่คือแกนนะหรือว่าคือต้นเปรียบเสมือนต้นไม้นะต้นของสาหร่ายส่วนที่แกะฝอยๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนใบครับแล้วด้านล่างเนี่ยเราก็จะถ่วงพวกเต่าปูนหรือหินให้มันอยู่กับที่ในทะเลนะฮะส่วนด้านบนเราก็จะมัดทุ่นให้มันลอยให้มันตั้งอยู่เหมือนต้นไม้ตั้งอยู่ครับ
3: ต้นไม้ตั้งแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับครับงั้นเด็กๆนะฮะหนูๆนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำสาหร่ายเทียมเลยนะฮะหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกทะเลนำสาหร่ายเทียมไปปล่อยตรงแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของสัตว์ทะเลต่างๆนะครับเรามาช่วยกันทำเลยครับ
3: ได้นิดนึงค่ะ
0: ตั้งใจทำกันด้วยนะครับเราจะได้เอาสาหร่ายทะเลไปปล่อยเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลกัน

0: ทำกันได้เยอะมากๆเลยล่ะครับ
1: เนี่ยเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราช่วยกันทำมาประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะ
2: คร
1: ั
2: บ,
1: รบก็เราได้สาหร่ายเทียมที่พร้อมจะไปปล่อยนะเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะงั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยเลยเดี๋ยวคุณอาจะพาหนูไปปล่อยสาหร่ายเทียมที่กลางทะเลครับไปเลยครับ
0: แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำสาหร่ายทะเลมาทิ้งกันแล้วล่ะครับโอ้โหน่าสนุกมากๆเลย
1: ตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะทิ้งสาหร่ายเทียมแล้วนะคุณอานะฮะจะทำให้ดูก่อนนะฮะว่าวิธีการทิ้งยังไงอันดับแรกเราปล่อยทุ่นลงไปก่อน
3: อ๋อนะ
4: อ๋อเพราะว่ามันยึดเอาไว้ก่อน
3: โอ้ยอันนั้นหนักโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูว้าว
1: เสร็จไปแล้วหนึ่งจุดแล้วเดี๋ยวจะให้หนูช่วยกันปล่อยแล้วลุงเป็นคุณอาเป็นคนโยนทุ่นนะครับ
0: เอาละครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาปล่อยสาหร่ายของเราลงทะเลกันเลยดีกว่า
1: เอาเอแคโยนหนูโยนปล่อยเลยปล่อยเลย
3: ไป
1: เลย
3: ไปแล้ว
4: มาอยู่ด้านนี้

0: กิจกรรมในการทิ้งสาหร่ายเทียมของเราก็เสร็จสิ้นนะฮะบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้คุณอาผู้ใหญ่ก็จะขอฝากอะไรให้พวกเราเนี่ยก็ให้ไปสานต่อนะไปสานต่อแล้วก็นำไปเผยแพร่เป็นการสืบสารพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญมากในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงพวกเราเนี่ยจะมีกำลังเล็กๆกันแค่ 4-5 คนนะมาทำแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายให้คนรุ่นต่อๆไปได้เดินอย่างน้อยคือเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อแบบพอเพียงครับผม
1: ขอบคุณ

0: ชาติทางท้องทะเลของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้กับการทำสาหร่ายเทียมค่ะ
1: สาหร่ายเทียมคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่น้ำตื้นเขาก็เลยเอาสาหร่ายเทียมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่นี่ไม่มีปะการังค่ะ
2: ก็ผมชอบทุกอย่างเลยครับเพราะว่าคือชุมชนบ้านเกาะจิ๋งครับเป็นชุมชนที่สงบแล้วก็อากาศก็เย็นสบายแถมอีกอย่างการจราจรก็ไม่ติดขัดด้วยครับแถมยังมีพลังงานใช้เองด้วย

0: ครับ
1: ก็จะนำไปสานต่ออีกโดยการไปบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นการประหยัดไฟหนูก็จะนำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางท้องทะเลเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปบอกต่อเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่รู้จักค่ะ
2: เรื่องนี้ก็ผมจะเอาไปสานต่อโดยการที่จะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่อาจจะมีพลังงานขาดแคลนอะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเวลานั้นครับ
3: หนูจะนำไปสานต่อบอกต่อให้คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนให้ฟังแล้วก็ครอบครัวของหนูให้ฟังค่ะเราต้องรักษาทะเลให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะว่าที่นี่นำแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
4: จากอดีตชุมชนเกาะจิกเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านทางชุมชนบ้านเกาะจิกได้สานต่อโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสานโดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะจนทำให้ชาวบ้านนั้นได้มีไฟฟ้าใช้และส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดการพลังงานทดแทนและดูแลสภาพแวดล้อมนั้นส่งผลให้ชุมชนบ้านเกาะจิกกลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ปราศจากมลภาวะที่ไม่ดีทำให้ชาวบ้านที่นี่สุขภาพดีขึ้นและดำรงชีวิตได้ยังมีความสุข

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
1: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
3: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
1: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ

0: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดปิรามิดของสังคมแต่ปิรามิดในประเทศไทยเป็นปิรามิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

ายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: ยุคนี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาล่านอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองนี้ก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะเกิดอะไร
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมาการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะทำหน้าที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาเนี่ยในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่ม คนที่เฉลี่ยอยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทาง ระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ใช่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: คุณหมอพูดมาแบบนี้อบายเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ย ี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค่ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการ

0: ตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีขบวนการกระบวนที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความกว้างของความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
1: ค
0: ือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆหลังเรื่อรังร่างกายก็จะจำมาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
1: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
0: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบของสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
1: อ้าวอย่างนี้เอง
0: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอสมองสารเกี่ยวกับการหลับอะความง่วงอ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได้นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
1: ที่มัน
0: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่สองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอนหนึ่งทุ่มหลับได้อย่างสบายมากหนึ่งทุ่มเขาผิดปกติน
1: ั่นแหละสิครับเพราะกำลังพีคอยู
0: ่ใช่ใช่ครับเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
1: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
0: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระหรือต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอาตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
1: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
0: นะ
1: ครับก็ต้องโอเคสิ
0: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
1: ้
0: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
1: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
0: ่
1: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
0: ของเขาเอง
1: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่เดียวคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิด

0: เวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับหรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
1: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด อย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
0: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คำว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
1: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็จะไม่หลับ
1: จะไม่หลับ
0: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งกันเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
1: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง
0: ่
1: ายก็เลยไม่ยอมหลับ
0: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
1: เป็นที่สมองของเขา
0: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
1: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกนี้นะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก็แก๊กเสียงก็แก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับก็มีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องนี่การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
1: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
0: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกนึงว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
1: ่
0: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่มที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวนั่นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมาก
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรค ก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลยแล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงในพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองความหมายกว้างๆก่อน
1: อ
0: ันที่หนึ่งเลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่คือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดีมันก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมุตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2 2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อนึงคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยา1ในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมุติก็แล้วกันว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งกินยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากถูกวงการ
1: เ
0: นี่ยเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: จดจ่อยิ่งคิด
0: จะจ้องว่าคืนเนี้ยข้อสอบฉันทําผ่านไม่ผ่าน
1: ค
0: ือที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยา1คืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวัน2วันแรกเนี่ยได้ที่ทําให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้เป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะนึง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ําๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: ต้องม
1: ี
0: สิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: คนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองหยุดดูแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยเพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได้
1: อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่เขาพูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแ ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับ
1: เช่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดีแต
0: ่
1: จำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำให้คุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้นอ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
0: รวมยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่ไปนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหกว่าจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 มันไม่ได้
1: ไม่ต้องไปหม
0: ก
1: ชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อมาคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี่ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่าพอเห็นเตียงนอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: เป็นแสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับ
1: เป็นมิตร
0: เนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้ด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่น

ไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
0: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งอ่ะ

ช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มกระบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้มาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พัก

0: แล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: ๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสร

สิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสร

0: สามดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: จิตใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดไม่ของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำ

บ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังกรุงปารีสในครั้งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงมีเวลาทอดพระเนตรมหานครที่พระองค์ทรงเคยตรัสชมเอาไว้ว่าเป็นเมืองบรมสุขอย่างทั่วถึงครับและถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงการเสด็จประพาสอย่างไม่เป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีต้อนรับให้พระองค์อย่างสมพระเกียรติครับและในวันนี้นะครับเราจะไปตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์ที่กรุงปารีสกันครับ

0: บนพื้นที่สีเขียว8ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงปารีสเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะบัวเดอร์บูโลนที่สร้างขึ้นในยุคพระเจ้านโปเลียนที่3เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสวนนี้พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเหตุที่ชาวตะวันตกจำเป็นต้องมีสวนสาธารณะส่วนกลางเพราะส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในตึกซึ่งไม่มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเป็นส่วนตัว
1: ความต้องการแลจำเป็นของฝรั่งที่ต้องไปปาร์คเขาทำไว้ให้เป็นที่ขับรถขี่ม้าเล่นการสนุกสนานหรือว่าให้เป็นที่คึกคืนแก่บ้านเมืองหรือที่เรียกตามภาษาอย่างเก่าว่าไปกินอากาศตากอากาศถ้าเหมือนอย่างเรามีชานมีลานบ้านแต่เมืองฝรั่งไม่มีจึงต้องมีที่กลางสำหรับเล่นในหว่างหมู่บ้านบ้างเป็นปาร์คใหญ่ปาร์คเล็กบ้าง
2: พระองค์ก็ได้ทรงนิพนธ์ไว้นะคะในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าต่างตะวันตกกับตะวันออกหรือกับสยามนี่ต่างกันมากตรงที่ว่าอันที่จริงคนไทยไม่จำเป็นต้องไปสวนสาธารณะไม่เหมือนฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์บ้านเขาเนี่ย

อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดอุดอู้มากในขณะที่เมืองไทยเราอยากได้อากาศที่ดีๆเราก็ลงไปชานน้ำนะคะแล้วก็ไปที่คลองท่านบรรยายไว้แล้วก็จะเห็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเปรียบเทียบในเรื่องหัวข้อทางด้านระหว่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำกันคืออินเตอร์คันโทรลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในหลายประเด็นที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นตะวันตกนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นของสยาม

แต่สิ่งที่ดูจะสร้างความฮือฮาได้มากที่สุดในศตวรรษที่แล้วก็คือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสที่โด่งดังไปทั่วโลก

อคอยสูงเสียดฟ้านี้สร้างเสร็จในพุทธศักราช2432ก่อนหน้าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสกรุงปารีสครั้งนี้18ปี

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนหอไอเฟลและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงปารีสได้ไกลสุดสายตา

ครั้งนั้นพระองค์ทรงซื้อโปสการ์ดภาพหอไอเฟลทรงกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงเทววงศ์วโรปการรวมทั้งทรงสั่งทำพระบรมรูปตัดกระดาษเป็นเงาดำของที่ระลึกจากหอไอเฟลพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพในคราวเดียวกัน

0: สูงขึ้นไปบนเนินเขาหม่งมาร์ต130เมตรมีอาคารยอดโดมสีขาวสูงเด่นตระหง่านนี่คือโบสถ์ซาเกรเกอร์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์โรมันคาทอลิกนี้มีประวัติเกี่ยวพันกับการลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ของประชาชนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์เพราะสามารถมองเห็นกรุงปารีสได้ไร้สุดสายตาเหมือนที่หอไอเฟล
1: วิวจากที่นี่แลเห็นเมืองตอนเก่าแลตอนใหม่ได้ถนัดมีคนไปนั่งไปยืนดูกันอยู่มากถ้าแลจากที่นั่นจะเห็นเมืองปารีสดีเหมือนขึ้นไอเฟลทาวเวอร์เมืองปารีสนี้ตั้งอยู่ในที่เขาล้อมเหมือนอยู่ในก้นกระทะเขาเป็นปากกระทะวัดนี้ตั้งอยู่บนปากกระทะมียอด5ยอดมีหอระฆังสูงทำด้วยศิลามีคนขึ้นไปนมัสการเสมอ

ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสัมพันธไมตรีกันมายืนนานนับได้เป็นร้อยปีนะครับในการเสด็จประพาสกรุงปารีสของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังแห่งหนึ่งครับเพื่อจะไปทอดพระเนตรหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของการเจริญทางพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทยกับฝรั่งเศสในช่วงก่อนรัชสมัยของพระองค์และที่นั่นก็คือพระราชวังฟองตันเบลอนั่นเองครับ

0: จากใจกลางกรุงปารีสมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือพระราชวังฟองแตนโบเราเดินทางมาตามเส้นทางเสด็จประพาสในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เมื่อ100ปีก่อนครั้งนั้นพระองค์ได้พระเนตรงานศิลปะอันงดงามและทรงส่งโปสการ์ดกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพหลายฉบับเครื่องราชบรรณาการเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าห้องจีนซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมบ่อยนักและวันนี้เราได้รับโอกาสจากพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมห้องนี้ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ที่มุมหลังนอกซึ่งเทียบกับบ้านเราเป็นออฟฟิศพระคลังข้างที่นั้นเป็นมิวเซียมจีนในนั้นมีของจีนญี่ปุ่นไทยปนกันอยู่ของไทยเรานั้นเที่ยวปะปนคละอยู่ในที่ต่างๆถามผู้รักษาก็เข้าใจว่าเป็นของไทย

0: จากภาพคณะทูตสยามที่เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3บรรดาเครื่องราชบรรณาการของไทยนับ10รายการที่ปรากฏอยู่ในภาพยังเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นอย่างดีเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎลงยาทรงพุ่มเข้าบินพระเสลี่ยงกงวอช่อฟ้าสังวานทับทิมตรานพรัตน์พระแสงขันลงยาพระแสงงาด้ามลงยาสันประดับมรกต
1: สังอุตราวัตตะมังสีพระกฎทองและฉากพระแก้วมรกตทรงเครื่องสามฤดูทั้งหมดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ยืนยันว่าไทยกับฝรั่งเศสได้ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

จากพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในวันรุ่งขึ้น19สิงหาคมพุทธศักราช2550เราเดินทางมาที่พระราชวังแวร์ซายวันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระราชวังแห่งนี้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

ภาพที่เห็นคือพระราชวังที่ตั้งเด่นสง่าอยู่ในอุทยานที่เต็มไปด้วยพันไม้หลากสีสันท่ามกลางบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่างเดินทางมาเพื่อชมพระราชวังแวร์ซายที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในครั้งนั้นทรงถ่ายภาพพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์ที่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชที่ด้านหลังพระราชวังพระองค์ยังทรงบันทึกภาพอุทยานอันกว้างใหญ่ที่ทอดตัวยาวสุดสายตาเป็นความงดงามที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียงใด

0: พระราชวังแวร์ซายส์เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของศิลปะและราชสำนักฝรั่งเศสในอดีตจากเดิมที่เป็นเพียงปราสาทเล็กๆในเขตชนบทพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงปรับปรุงและต่อเติมจนกลายเป็นพระราชวังอันหรูหราฟู่ฟ่าใช้เงินก่อสร้างมากถึง500ล้านฟรังก์และกินเวลาก่อสร้างนานหลาย10ปีเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองภายในมีห้องต่างๆจำนวนมากล้วนตกแต่งด้วยศิลปะและของล้ำค่าโดยเฉพาะห้องที่ทรงเล่าถึงในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีห้องยาว2ห้องคือห้องกระจกผนังด้านในเป็นกระจกเงาด้านนอกเป็นหน้าต่างใหญ่เพดานเขียนรูปยอพระเกียรติหลุยส์ที่14ห้องนี้เมื่อเยอรมันมาตีฝรั่งเศสได้คราวหลังเป็นที่ประกาศตั้งเยอรมันเอ็มไพร์ห้องยาวอีกห้องหนึ่งนั้นมีรูปสองข้างหลังคากระจกเป็นอย่างปิกเซอร์แกลเลอรี่แท้เขียนเสียแผ่นใหญ่เต็มผนังเป็นช่องๆไปทีเดียวเป็นปางที่ฝรั่งมีชัยชนะในการศึกตลอดทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวังอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในอาณาเขตพระราชวังแวร์ซายที่นั่นคือวังเปติตรีอานองหรือวังตรีอานองน้อยในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่พระองค์ทรงถ่ายภาพบริเวณต่างๆไว้จำนวนมากและมุมนี้ก็เป็นมุมเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านหน้าวังที่ทรงถ่ายไว้เมื่อร้อยปีก่อนอีกส่วนหนึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สวนด้านหลังของวังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ว่าเป็นบริเวณที่พระนางมารีอองโตเน็ตทรงสร้าง

0: ู่บ้านและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นเพื่อจำลองวิถีชีวิตแบบชาวไร่ชาวนาเอาไว้ในยามที่พระองค์ทรงเบื่อชีวิตในวังก็มักหลบหนีมาเล่นบทชีวิตชาวบ้านที่นี่พระนางมารีอองตัวเน็ตเป็นราชินีพระองค์สุดท้ายก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสพระองค์ทรงถูกปรงพระชนด้วยเครื่องกิโยตินในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสดังความที่สมเด็จพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ในโปสการ์ดฉบับนี
1: ้ควีนมารีอันโตเนตเมียหลุยส์ที่16เจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสซึ่งถูกตัดหัวทั้งผัวทั้งเมีย
2: จากพระราชวังแวร์ไซนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังฮัมบุยเย่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปประมาณ44กิโลเมตรครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะครับว่าที่วังฮัมบุยเย่แห่งนี้นั้นไม่เคยใช้เป็นที่เลี้ยงรับรองพระมหากษัตริย์จากชาติอื่นใดมาก่อนเลยครับ

แม้การเสด็จประพาสฝรั่งเศสครั้งนั้นจะไม่ใช่แบบเป็นทางการแต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้จัดพิธีรับเสด็จขึ้นที่วังรัมบูญเย

0: หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสลงข่าวว่าประธานาธิบดีฟาดิแยร์ได้มารับเสด็จที่สถานีรถไฟด้วยตนเองและกราบบังคมทูลเชิญไปประทับที่วังรัมบูเย่เป็นงานเลี้ยงรับรองหลังจากที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงกับเมืองตราดและบางส่วนของนนทบุรีในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน
1: เมื่อท่านเสด็จในช่วงเดือนมิถุนาท่านก็ได้รับทราบว่ารัฐสภาไม่ขัดข้องใดๆแล้วก็ให้สัตยาบันอย่างไม่มีปัญหาซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราไปอ่านในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยเราจะทราบว่าช่วงเดือนมิถุนาเมื่อท่านเสด็จประธานาธิบดีอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองการให้สัตยาบันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฝรั่งเศสเองมีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็พระองค์ก็ทรงคิดว่าพระองค์เสด็จประพาสส่วนพระองค์เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะรบกวนเวลาของประธานาธิบดีแต่ยังไงก็ตามฝรั่งเศสก็คงอยากจะแสดงไมตรีนะคะในครั้งนี
2: ้ในช่วงที่มาครั้งที่สองนี่ก็ทางการฝรั่งเศสก็ถวายนะครับถวายการรับรองนะครับโดยการคุมทูลเชิญเสด็จไปประทับอยู่ที่พระราชวังฮอมบูเย่ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดถวายเลี้ยงนะครับได้คือเป็นสถานที่ที่ทางการฝรั่งเศสไว้รับรองแขกเมืองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการไม่ใช่เสด็จมาแบบสมโภชอย่างเดียวแต่เป็นการกึ่งทางการได้รับการรับรองอย่างดีทีเดียวครับอันนี้ก็เห็นว่าฝรั่งเศสก็ให้การต้อนรับท่านขับสู่ท่านในระดับประมุขของรัฐ
0: ปัจจุบันวังรัมบูเย่เป็นทำเนียบฤดูร้อนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสทีมงานเดินทางมาที่นี่ในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับเมื่อ100ปีก่อน

เราได้พบกับคุณเชอรัตลาเกแหวงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำเนียบแห่งนี้พร้อมกับโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้ามาถึงด้านหน้าวังรำบุญเย

คุณเชอรัตลาเกแวงทำงานที่นี่มานานกว่า33ปีเขาให้ข้อมูลว่าห้องที่พระองค์ประทับในครั้งนั้นเป็นห้องเดียวกับห้องที่ประทับของพระเจ้าชาลส์ที่10ส่วนห้องที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดถวายงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำในคืนวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2450คือบริเวณห้องเลี้ยงรับรองห้องนี้ซึ่งพระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเป็นห้องรับแขกฝากรุด้วยไม้แกะสลักไม่ได้ทาน้ำมันและในงานเลี้ยงคืนนั้นมีประธานาธิบดีพร้อมด้วยเสนาบดีและบุคคลสำคัญมาร่วมงานกว่า40คน

ช้าวันถัดมา21สิงหาคมพุทธศักราช2450ประธานาธิบดีฟาลิแยได้นำเสด็จประพาสป่ารอบวังรัมบุญเยโดยรถม้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางไว้จำนวนมากภาพที่เราเห็นในวันนี้ยังคงเป็นวังรัมบุญเยท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

ที่อาณาเขตของรองบุเยมีถึง20กิโลเมตรเป็นป่าบ้างทุ่งบ้างประธานรู้ว่าพ่อเล่นถ่ายรูปมาตั้งแต่วานนี้วันนี้กำชับแล้วกำชับเล่าให้เอากล้องถ่ายรูปไปด้วยถึงที่ไหนงามชวนให้ถ่ายถ่ายจนหมดกระจกแต่ที่จริงเจ้าพนักงานของเขาสำหรับถ่ายรูปก็เที่ยววิ่งตามถ่ายทุกขนทุกแห่ง

0: โรงบูเย่นี้เป็นตำบลที่ซึ่งมีตาน้ำจึงได้ขุดสระไว้มากมีที่ขังน้ำโดยยาวทั้งหมดถึง5กิโลเมตรท่าทางที่วางแปลนที่ขังน้ำในที่นี้ขุดเป็นเหลี่ยมๆโดยมาก
1: ในช่วงบ่ายวันนั้นประธานาธิบดีฟาลิแยได้ถวายเลี้ยงพระกยาหารกลางวันและโปสการ์ดฉบับนี้ก็ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงพบกับเมอร์ซิเออร์ปาวีอดีตกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพซึ่งมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัตนโกสินทร์ศก112และเป็นผู้ยื่นคำขาดให้สยามยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่กำลังมีเรื่องพิพาทให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดและเป็นเหตุให้สยามต้องมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศสมานานกว่า10ปี

มันบอกว่ามันยินดีที่การตกลงกันเรียบร้อยฉันว่าข้าต้องการจะให้เรียบร้อยมานานนักหนาแล้วมันเรียบไม่ได้ก็เพราะเจ้าถ้าเจ้าพูดเสียตรงๆอย่างเช่นที่ได้ตกลงกันครั้งนี้ที่ไหนมันจะลำบากมาเป็น11 12ปีข้าไม่โทษคนอื่นโทษเจ้าทั้งนั้น

0: นี่เป็นพระราชหัตถเลขานะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานกลับมายังพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดความในพระราชหฤทัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายครับที่พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาดฮอมบวกประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะรักษาพระวรกายต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1เดือนเต็มแล้วเราก็จะเดินตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์กันต่อไปครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ในฐานะนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เกิดในช่วงที่โครงการหลายๆโครงการนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้รับการสานต่อแล้วก็สำลิดผลมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นพระองค์ท่านนะครับทรงงานอย่างหนักนะครับมาตลอดเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวฤทธิ์นะครับในเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้นะครับฤทธิ์ได้รับหน้าที่นะครับมาเล่าเรื่องราวนะครับของพระองค์นะครับก็ทำให้ตัวฤทธิ์เนี่ยได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชย์ใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

ังจากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

0: อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวลเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้าก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนำเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาทางไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับ

จากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการกับฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆ บริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

ิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูล นะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะและจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กราบบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จ

บ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

ิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหา

ที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวเขาเรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม

กดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแ

0: เทสจากฟ้าเป็น
1: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
2: ดูแม่ฮะเห็นไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
3: มันบอกครับม
4: ัน ไม่โลก
3: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาออกไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: พ
5: ู
1: ด
5: ถาม
1: ว
5: ่
1: าค
5: ิ
1: ดถ
5: ึ
1: งว
5: ่
1: าค
5: ิ
1: ดพ่อ
5: แต่
1: ไอ้
5: สาม
1: ว
5: ัน
1: แล้ว
5: ใส่
1: ก็บอกว่าแล้ว
5: ใส่
1: ต้องการ
5: จะ
1: ซ
5: ื้ออะไรบ้าง
1: เป็นไงส
5: ัก
1: ว
5: ัน
1: หน
5: ึ่
1: งเขาก็กลับมาเรามันเดิมเราตั้งใจเรียนอยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเรียนดูลูกมันก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
3: นี่กินนม
6: หลาน3เรียนผู้หนึ่งเป็น4ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวกับข้าวซื้อมาหาพ่อตาหาปลาบ่ได้ก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินข้ามันหน่อย
7: เมียก็เดียมร้านแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเรื่อยคุณได้3-4 ทุ่มยังมาวันนี้

0: เป็นหม
1: อขึ้นอยากเป็นมะลา
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ใช่
1: อยากเป็นกระเป๋า
3: เป็นตำรวจนักเรียน
1: อยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
4: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้ยังไง

0: คือหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายจริงค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
1: เป็นหมอแล้วไปกับคน
2: นั้นเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
1: บ่ผ้าเฮ็ดครับ
2: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
1: ่บ่ครับ
2: เป็นหยัง
3: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่กูมือนึงนี่ได้อย่างน้อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภาคิดละตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
4: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
4: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
4: มาทําอะไร
1: หาหอย
4: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
4: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
4: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะมั้ย
1: เยอะ
4: เยอะเท่าไหร่
1: ได้100ตัว
4: ขนาดนั้นเลยเหรออ
1: ือ
4: แล้วทําอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทําอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
4: สนุกไหม
1: สนุก
4: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
4: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
3: ตั้งแต่รับมาดีเลยปลา12ตัวตั้งแต่รับมา
2: บักมาจากมือเหรอครับ
3: 3-4เดือน
2: โอ้โหแต่12โต
3: ใช่12โต
4: แม่ทำอะไรอยู่เห
1: รอแม่ทำงาน
5: งานอะไร
1: งานรับจ้าง
6: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่น้องก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์2ครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
7: ยุ่งหมดเหนือไปเที่ยงเอา
8: ไปเที่ยงไปมาแบบ
9: ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอัน

0: que no.
1: ลองคนดู
2: ครับ
3: อังกอไก่
1: ยังโก
3: พี่กระดูกนะ

0: ความคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอจะได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

0: กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนูถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูโกรธแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้อะครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนี้มันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ5-6กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นาน

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามอง

0: นี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，哟 ，turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: อ๋อ
1: มันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำนี่
1: เทคนิคโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม
2: ่ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20
1: ถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: น
1: ี่หน่อไม้ป่า
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
2: ่อร่อย
1: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10

0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกลิ่นแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กลิ่นแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
1: อร่อยทุกอย่างของน้องสาวนี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
0: ผมกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อันนี้พุทรา
0: ตาย
1: พุทรากวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบๆหน่อยอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10 บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช
0: ่อ๋อเขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
1: ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: คุณสุโขทัยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุโขทัยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
1: ไข่เต๋า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อน

0: ต่อันนี้ไข่เต่าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
1: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
0: อันนี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: แล้วชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
4: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำเติมแม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
4: เอาแห้งสุโขท
0: ั
4: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
4: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
4: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
4: แล้วแต
0: ่
4: ฮะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
4: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
4: ผักสับค่ะ
0: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
4: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวใจโป้เค็ม
4: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
4: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
4: น้ำหมูแดงค่ะ
0: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
0: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะเขามาถึงก็จะมากราบไหว้ท่าน
0: อายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700

0: ปีแล้ว
1: ซึ่งที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค
0: ู
1: ่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไหมเดี๋ยวผมขับให้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
1: แม่ไว้ใจผมเหรอ
0: ไม
1: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
0: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
1: ที่นี่เลยใช่ไหม
0: โ
1: อ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
0: ใช
1: ่โอ้สวยมาก
2: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
1: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
0: เจดีย์ดอกบัวตูม
1: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรง
0: นี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
0: เป็นแบบส
1: ุ
0: โขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
0: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
0: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
0: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
0: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม่
0: จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
0: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: แกงไข่น้ำ
1: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลากุ๊บกุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
0: เทียมแล้วก็กระชาย
1: กระชาย
0: พริก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
0: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเป็นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
0: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
0: อ
1: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบ ต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
0: ้ขา
1: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอะ
0: มีเกลือนิด
1: เด ี๋ยวผมจะฝึก

0: ภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือ

0: มันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
2: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับ
0: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได้
0: โอเคว้าหูอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะโอ้ยกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้
1: เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุน
2: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: วันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้ไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะดังนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว

0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม่
1: เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาวันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลี่พิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: จะ
0: มีอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: ันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว้และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เย็นเฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม
0: ่
1: นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีนะ
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก
0: ่บะหมี่
1: แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยจะเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารจะเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงตาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนไส้เดือนนะครับ 70% ผัก 3% โบ๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได
0: ้ตอนนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
3: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
2: โอเคแล้ว
0: รอครับทั้งมารายการตอนนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า Precious Plastic ครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่า Recycle เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่ต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่า Precious Plastic โปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการ Recycle แนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
3: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
4: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
4: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
4: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from this bag.
4: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกไม่ได้เป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่ทำมาจากฝาขวดใช่ไหมครับทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
4: อ
0: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้ yeah.
0: เป็น
4: exactly.
0: product ได้
4: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
4: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
4: yeah.
0: sure
4: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
4: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because mm-hmm. it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures, so from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells, so it's not good to work with.
5: All right.
4: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
5: ก็คือขวดฟ้าแบบนี้นะคร
4: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well. So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colors we use.
5: Yeah. And it's strong.
4: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับคือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีๆไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
4: We do turn on the machine,

0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here
0: อ๋อฟันเฟืองนะครับ yeah. มันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้
1: yeah.
0: นะฮะ
1: There we go But then you'll see this is what we get so that's all the bottle caps and then that is now ready for us to turn into new products
0: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้เองครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: yeah so then once we've got our flakes
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ yeah. ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
1: ์
0: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: ครับผม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จออกมาแล้วครับผม
2: ชา
3: Very nice.
1: Thank you. Because of you. I just ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับอ๋อยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities entering the canals entering the river the Chao Phraya and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that mm-hmm. and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องมิลด์นะครับประมาณก็เครื่องมิลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah, this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK
1: yeah.
0: We also do many events so we have a whole network

0: of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got a, maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so, yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK เ
0: ยอะ
1: on Facebook นะครับGreen Diary featuring Richard Plastic.
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Richard Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภ

ษศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุอันรอส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: บัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เธอมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก

0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้าDLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตน่ะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
0: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
0: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เฮ้งั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เฮ้
1: เสียงใครพูดพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
2: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
2: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
1: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง

ต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความเนียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3 Cheers

0: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
2: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
3: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
4: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
5: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
4: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
6: It's so good.
0: Yeah.
7: No. Yeah.
0: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
6: right,
0: eat,
6: right.
0: you'll be eating like 10 chilies.
3: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
8: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
8: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งคุณครูปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิปมาแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อเนื่องจากกิจกรรมที่แล้วซึ่งในกิจกรรมที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปคะลองทบทวนสินักเรียนได้ทำอะไรไปนะคะนักเรียนได้ไปดูอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะไปดูวิดีทัศน์ใช่แล้วเด็กๆไปดูวิดีทัศน์เกี่ยวกับอะไรคะ
1: พืช
0: เกี่ยวกับพืชและสัตว์ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนชื่อกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมในครั้งที่2ของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วเมื่อสักครู่เพื่อนๆบอกว่าได้ไปสังเกตพืชและสัตว์จากวิดิทัศน์ใช่ไหมคะไม่รู้ว่านักเรียนจะจำได้หรือไม่นะคะมาดูที่คำถามกันเลยค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะถามว่าบริเวณที่อยู่อาศัยต่างๆพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนได้ไปดูพืชและไปดูสัตว์ที่อยู่ในบริเวณใดบ้างคะบริเวณใดบ้างมีบริเวณไหนบ้างนะคะบริเวณบกที่เป็นพื้นดินณตรงนั้นเราเรียกว่าอะไรคะเป็นบริเวณไหนนะบริเวณสวนนั่นเองนะคะและอีกสถานที่หนึ่งก็คือบึงบริเวณสวนก็คือบริเวณที่มีต้นไม้นะคะอยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณบึงก็จะเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั่นเองค่ะไหนนักเรียนลองตอบคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าบริเวณที่อยู่อาศัยต่างๆพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างมาเริ่มที่บริเวณสวนก่อนเลยไหนกลุ่มใดคะกลุ่มไหนบ้างที่เลือกบริเวณสวนจำได้ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างคะมีกลุ่ม2มีกลุ่ม4แล้วก็มีกลุ่ม5ที่เลือกบริเวณสวนใช่ไหมคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบอกคุณครูนุ้ยได้เลยนะคะว่าบริเวณสวนจากกิจกรรมที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าพบสัตว์และพืชชนิดใดบ้างไหนลองบอกหน่อยเจออะไรบ้างนะคะมีกิ้งก่ามีอะไรอีกมีกระรอกมีมดมีไก่ด้วยใช่ไหมคะมีนกและพืชเหรอคะนักเรียน
1: ม
0: ีต้นไม้แล้วก็มีหญ้าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะบริเวณสวนนะคะเราก็จะพบนะคะมีต้นไม้นะคะมีหญ้ามีกิ้งก่ามีมดมีไก่มีกระรอกแล้วก็มีนกนะคะต่อไปค่ะมาที่บริเวณบึงกันบ้างบริเวณบึงเราพบนะคะสัตว์และพืชชนิดใดบ้างช่วยกันตอบได้ทั้งห้องเรียนเลยนะคะเจออะไรนะคะปลาอะไรนะมีกบด้วยเหรอเจอกบไหมอะไรนะคะปลานกเป็ดผึ้งมีบัวแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆบึงใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บริเวณบึงนะคะจากวิดิทัศน์ในกิจกรรมที่แล้วเราก็จะพบมีนกนะคะและพืชก็มีบัวสัตว์ต่อไปก็จะเป็นปลามีเป็ดใช่ไหมคะหญ้าหญ้าเป็นพืชใช่ไหมคะชนิดหนึ่งแล้วก็เจอผึ้งด้วยนะคะแล้วก็มีแมลงปอนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นนะคะสิ่งที่เราสังเกตพบหรือสังเกตเห็นจากวิดิทัศน์ในชั่วโมงที่แล้วต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูคำถามต่อไปกันนะคะคำถามข้อต่อไปสัตว์และพืชอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรไหนลองให้คำตอบกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าสัตว์และพืชเหล่านี้

0: าศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้อย่างไรมีใครอยากจะตอบคุณนุ้ยบ้างนะคะนาวาส่งไม้ให้นาวาหน่อยค่ะไหนดูความคิดเห็นของนาวาหน่อยค่ะ
1: ต้นไม้เป็นพืชบก
0: ต้นไม้เป็นพืชบกที่อยู่บนดินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะและทำไมจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
1: ้เพราะมีดิน
0: เพราะมีดินนะคะเพราะมีดินจึงทำให้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ได้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปค่ะมีนักเรียนคนไหนจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะไอดีน้องไอดีลองบอกหน่อยค่ะเพราะอะไรคะสัตว์และพืชจึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
1: ้เพราะว่ามันอยู่บนบกได้
0: เพราะว่าอยู่บนบกได้มีอะไรบ้างคะที่อยู่บนบกหรืออยู่บนดินได้มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างหน่อยค่ะ
1: หญ้า
0: เช่นหญ้าเพราะอะไรคะทำไมถึงอยู่บนดินได้ลองให้เหตุผลหน่อยค่ะ
1: มันสามารถเติบโตได
0: ้เติบโตได้อยู่ในบริเวณไหนคะที่นักเรียนเจอทั้งสองบริเวณเลยไหมคะ
1: ตรงสวน
0: มีตรงสวนแล้วก็ตรงไหนอีก
1: ทั้งสองเลย
0: ทั้งสองเลยนะคะเราก็จะพบหญ้าทั้งสองเลยเพราะว่าอยู่บนพื้นดินหรืออยู่บนบกใช่ไหมคะอาศัยอยู่ที่บริเวณนั้นได้นะคะมีใครจะให้เหตุผลอย่างอื่นอีกไหมคะลองยกตัวอย่างอย่างอื่นได้นะคะลองยกเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นสัตว์บ้างเป็นกลุ่มห้ากลุ่มห้าข้อตัวแทนหนึ่งคนกลุ่มห้าส่งมาให้กับกลุ่มห้าหน่อยค่ะนักเรียนลองยกตัวอย่างที่เป็นสัตว์ได้นะคะ
1: ไก่
0: ทำไมไก่จึงไปอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรคะ
1: เพราะว่ามีดินแล้วก็มีหญ้าม
0: ีดินแล้วก็มีหญ้าจึงทำให้ไก่อาศัยอยู่ได้ใช่ไหมคะและคิดว่ามีอย่างอื่นอีกได้ไหมคะที่ทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ถ้าไม่มีหญ้าหรือว่าไม่มีต้นไม้ไก่จะอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะอะไรคะเราให้เหตุผลหน่อย
1: เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: ก็ไม่มีหญ้าไก่ก็หาของกินไม่ได
0: ้อ๋อถ้าบริเวณนั้นไม่มีหญ้าก็จะหาของกินไม่ได้แสดงว่าไก่ก็อาจจะกินพืชเป็นอาหารใช่ไหมคะตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าสัตว์และพืชนะคะอาศัยบริเวณอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไรมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเพื่อสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะการแสดงความคิดเห็นก็คือให้นักเรียนพูดคุยกันมีเหตุผลก็คือการใช้ความรู้มาประกอบการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนนั่นเองนะคะโดยการให้เหตุผลของนักเรียนจะต้องมีความสมเหตุสมผลด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปทำกิจกรรมในข้อที่3กันค่ะมีดังนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเล่าสิ่งที่สังเกตได้จากวิดิทัศน์ให้เพื่อนฟังเล่าอะไรนะคะเล่าสิ่งที่เราสังเกตได้จากไหนจากวิดิทัศน์ให้ใครฟังให้เพื่อนฟังนะคะจากนั้นนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรในทบทวนอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนนะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะมีใครจำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนั่งตัวตรงนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้ดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชนะคะอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรนั่นเองก็คือจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ไปสังเกตในบริเวณบึงกับบริเวณสวนใช่ไหมคะให้นักเรียนพูดคุยกันว่าในบริเวณนั้นนะคะเป็นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรที่ทำให้พืชและสัตว์อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้นั่นเองค่ะและ สุดท้ายนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะได้ข้อสรุปนะคะว่าเพราะเหตุใดทำไมสัตว์และพืชจึงไปอาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชมีใครเข้าใจคำนี้บ้างคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะให้น้องบีดค่ะการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชหมายถึงอะไรให้นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองค่ะ
2: มีชีวิตครับ
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะมีนักเรียนคนใดบ้างคะที่แสดงความคิดเห็นตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำนี้กันค่ะการดำรงชีวิตก็คือการมีชีวิตนั่นเองนะคะการมีชีวิตซึ่งการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั้นก็หมายถึงการที่สัตว์และพืชมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะคำตอบก็เหมือนที่บีดตอบเลยนะคะมีชีวิตนั่นเองปรบมือให้กับบีดหน่อยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะวันนี้นักเรียนจะได้เล่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตจากวิดิทัศน์หรือข้อมูลที่นักเรียนได้บันทึกไว้ในใบงานที่7นั่นเองจากกิจกรรมที่แล้วนะคะถ้าหากว่าวันนี้นักเรียนคนใดนะคะยังเขียนยังไม่เรียบร้อยในขณะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะสามารถเขียนคำตอบเพิ่มเติมลงไปได้นะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูที่ข้อที่1กันก่อนเลยสิ่งที่เราจะเล่าให้เพื่อนฟังมีอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมกันได้ไหมคะได้ไหมคะได้นักเรียนจะได้เข้าใจนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องเล่าอะไรบ้างอ่านทั้งหมดนั่งตัวตรงแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะอ่านให้นักเรียนฟัง1ครั้งแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะสัตว์และพืชที่พบขอดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3
3: สัตว์และพืชที่พบ
0: นายลองพูดเองซิ1 2 3
3: สัตว์และพืชที่พบ
0: วันนี้ในข้อแรกสิ่งที่จะต้องคาดเล่าให้เพื่อนฟังคือ
3: ส
0: ั
3: ตว์และ
0: อีกครั้งหนึ่ง
3: สัตว์และพืชที่พบ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่เล่าเพื่อนฟังในข้อที่2นะคะสิ่งที่สัตว์กำลังทำนายลองพูดเองอีกครั้งหนึ่งสองสาม
3: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: ขออีกรอบหนึ่งค่ะ
3: ส
0: ิ่
3: งที่สัตว์กำลังทำ
0: วันนี้สิ่งที่จะเล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่สองคือ
3: สิ่งที่สัตว์กำลังทำ
0: ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่สามกันนะคะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่มีนักเรียนบางคนอ่านตามทันด้วยนะคะไหนอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสภาพแวดล้อม
3: สภาพแวดล้อม
0: ที่สัตว์
3: และพ
0: ื
3: ช
0: อาศัยอยู
3: ่
0: บอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เล่าให้เพื่อนฟังในข้อที่3คืออะไรถูกต้องค่ะสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่นั่นก็คือลักษณะของบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรที่ทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเล่าให้เพื่อนฟังก็จะมีทั้ง3ประเด็นนะคะแต่ละกลุ่มจะต้องบอกให้ครบด้วยต่อไปค่ะข้อตกลงในชั้นเรียนในขณะที่เพื่อนกำลังแสดงความคิดเห็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในกลุ่มมีดังนี้นะคะ1. ตั้งใจฟังเพื่อนแสดงว่าขณะที่ตั้งใจฟังเพื่อนพูดคุยกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องฟังเพื่อนก่อนนะคะและไม่พูดคุยกันในขณะที่เพื่อนกำลังแสดงความคิดเห็นต่อไปค่ะและเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องทำอย่างไรต่อสายตามองไปที่ใครสายตามองไปที่เพื่อนหรือผู้พูดนั่นเองนะคะดังนั้นขณะที่ทำกิจกรรมกลุ่มฟังเพื่อนอย่างตั้งใจไม่คุยไม่เล่นกันนะคะและขณะที่เพื่อนพูดให้สายตามองไปที่เพื่อนแล้วก็สลับ กันคุยสลับกันพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะ

และวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะในวันนี้แบบประเมินตนเองนักเรียนจะได้ทำในข้อที่3นะคะนั่นก็คือบอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในบริเวณที่อาศัยอยู่ให้นักเรียนประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนได้บอกกับเพื่อนๆหรือไม่นะคะและฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะทบทวนนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้เล่าสิ่งที่สังเกตได้จากวิดีทัศน์หรือจากการบันทึกผลในใบงานนะคะแล้วร่วมกันบอกสิ่งที่เพื่อนเล่าเกี่ยวกับสัตว์และพืชที่พบสิ่งที่สัตว์กำลังทำและสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยนะคะรบกวนให้คุณครูนะคะชวนนักเรียนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรในแต่ละบริเวณนะคะถ้าหากว่านักเรียนจำไม่ได้นะคะว่าในกิจกรรมที่แล้วมีสัตว์ชนิดใดบ้างหรือพืชชนิดใดบ้างและสิ่งที่พืชและสัตว์กำลังทำอะไรอยู่ให้นักเรียนช่วยกันทบทวนกันในกลุ่มได้นะคะและคุณครูนุ้ยนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะเป็นรูปภาพจากกิจกรรมที่แล้วมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อทบทวนด้วยนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเขียนคำตอบของนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วไว้บนกระดานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ดูตามนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากชั่วโมงที่แล้วมีอะไรบ้างถ้าหากว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งไม่พร้อมกันเลยนะคะ5ครั้งนักเรียนปลายทาง5ครั้งต้นทางและปลายทาง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไปอีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

ับการเล่าสิ่งที่สังเกตได้ภายในกลุ่มนะคะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วไหนขอดูนักเรียนที่เรียบร้อยหน่อยกลุ่มไหนเรียบร้อยสุดนะคะนักเรียนวางนะคะวางใบกิจกรรมไว้ตรงกลางโต๊ะนะคะวางไว้ตรงกลางก่อนนะคะแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางหันหน้ามาหาคุณครูนุ้ยก่อนนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนแต่ละคนได้เล่าสิ่งที่ครูนุ้ยบอกไหมคะ 1. สัตว์และพืชที่พบได้บอกกับเพื่อนไหมคะบอก 2. สิ่งที่สัตว์กำลังทำแต่ละชนิดในแต่ละบริเวณนักเรียนได้เล่าให้เพื่อนฟังหรือไม่คะเราครบหรือเปล่าครบทุกชนิดไหมคะที่สังเกตได้ครบนะคะและนักเรียนได้บอกไหมคะว่าในบริเวณนั้นนะคะมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้นักเรียนได้บอกกับเพื่อนไหมคะไหนมีใครได้บอกกับเพื่อนบ้างยกมือหน่อยค่ะ

0: แสดงว่านักเรียนต้นทางนะคะได้บอกกันทุกคนได้เล่าให้เพื่อนฟังทุกคนนะคะค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอที่กลุ่มของนักเรียนได้เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะหรือออกมาหน้าห้องดีจะได้เห็นชัดๆนะคะออกมาหน้าห้องนะคะค่ะไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยก่อนตกลงกันก่อนนะคะไหนลองดูซิกลุ่ม1ใครเป็นคนออกมาน้องไอดีกลุ่ม2ใครนะคะน้องพอยกลุ่ม3นาวากลุ่ม4บอกชื่อเพื่อนได้เลยค่ะกลุ่ม4น้องปลายและกลุ่ม5เป็นปันปันหรือเป็นปั้นดินดีคะเป็นปันปันนะคะค่ะตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกันนะคะว่าผลการทำกิจกรรมที่ได้ออกไปเล่าให้เพื่อนฟังเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มที่กลุ่ม1เลยค่ะกลุ่ม1ตัวแทนถือไมค์มาด้วยเลยนะคะเอามาเลยค่ะรอให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
1: ยา
0: พบสัตว์และพืชอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างได้คะมีหญ้าหรือต้นหญ้าใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่เหลือที่ซ้ำกันขอให้นักเรียนเปลี่ยนชนิดด้วยนะคะจะได้คำตอบที่หลากหลายนะคะกลุ่มหนึ่งจะเป็นบริเวณใดคะกลุ่มหนึ่งเป็นบริเวณ
1: หญ้า
0: บริเวณใดคะ
1: บึง
0: บึงนะคะนักเรียนเลือกหญ้าหญ้าเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นหญ้าในบริเวณนั้นอาศัยอยู่ได้เพราะเหตุใด
1: มันมีดิน
0: มันมีดินแสดงว่าพืชอาศัยอยู่ได้เพราะว่ามีดินแสดงว่าในดินน่าจะมีอะไรคะทำให้พืชเติบโตได้หรืออยู่ได
1: ้ราก
0: มีรากรากทำหน้าที่อะไร
1: ดูดน้ำ
0: รากทำหน้าที่ดูดน้ำทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้แสดงว่าในดินมีอะไรคะเมื่อกี้มีคำตอบแล้วมีอะไรนะคะ
1: น้ำ
0: มีอะไรนะคะ
1: น้ำ
0: มีน้ำนะคะแสดงว่าในดินมีน้ำจึงทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะปรบมือให้กับกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มสองค่ะบริเวณสวนเลือกสิ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนตอบนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนตอบในสิ่งที่เราคิดไว้ในใจแล้วเราต้องเปลี่ยนชนิดนะคะค่ะบริเวณใดคะที่นักเรียนสังเกตที่นักเรียนสนใจนักเรียนเลือกบริเวณใดคะ
1: ต้นไม
0: ้บริเวณต้นไม้อยู่ตรงไหนนะกลุ่มสองช่วยหน่อยค่ะบริเวณใดคะบริเวณ
1: สวน
0: นะคะค่ะนักเรียนเลือกสัตว์มา1ชนิดได้นะคะ
1: กิ้งก่าก
0: ิ้งก่าเพื่อนเลือกกิ้งก่านะนักเรียนคิดว่าทำไมกิ้งก่าจึงไปอาศัยอยู่บริเวณสวนได
1: ้เพราะว่ามีต้นไม
0: ้มีต้นไม้แล้วต้นไม้เกี่ยวข้องอย่างไรกับกิ้งก่าจึงทำให้กิ้งก่าอยู่บริเวณนั้นได้
1: กิ้งก่าสามารถไปนอนพักที่นั่นได
0: ้เพราะกิ้งก่าอาจจะไปนอนอยู่ที่ไหนนะ
1: ที่ต้นไม้
0: ที่ต้นไม้นะคะกิ้งก่ามีต้นบริเวณสวนมีต้นไม้เพื่อให้กิ้งก่านั้นสามารถไปนอนหรือไปอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม2หน่อยค่ะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่ม3ค่ะขอไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะนาวาเพื่อนเลือกเอาของนาวาจะเป็นกลุ่มไหนนะคะบริเวณ
2: บึง
0: บริเวณบึงบริเวณบึงเลือกอะไรดีคะ
3: ปลาค่ะ
0: ปลาเพราะเหตุใดทำไมปลาจึงไปอาศัยอยู่บริเวณบึงได
3: ้เพราะเป็นสัตว์น้ำ
0: เพราะเป็นสัตว์น้ำแสดงว่าปลาต้องอาศัยอยู่ในไหน
3: น้ำ
0: อยู่ในน้ำแสดงว่าบริเวณนั้นมีอะไรคะ
3: มีน้ำ
0: มีน้ำนั่นเอง เมื่อสักครู่กลุ่มหนึ่งบอกว่าหญ้าอยู่ได้เพราะมีดินและในดินมีอะไรด้วยนะมีน้ำแต่หญ้าใช้น้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะส่วนปลาก็จะต้องมีน้ำเหมือนกันเพราะปลาต้องอาศัยอยู่ใน
2: น้ำ
0: นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยค่ะต่อไปนะคะต่อมาเป็นกลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4มาอยู่ที่ครูนุ้ยแล้วค่ะนักเรียนเดินมาได้เลยค่ะกลุ่ม4เป็นบริเวณใดคะบริเวณสวนน้องถือได้เลยค่ะบริเวณสวนนักเรียนเลือกสัตว์ชนิดใดคะที่ต่างจากเพื่อนนะ
3: มดค่ะ
0: มดเพื่อนเลือกมดนะคะทำไมมดจึงไปอาศัยอยู่บริเวณนั้นได
3: ้เพราะมีอาหารค่ะ
0: เพราะมีอาหารเพราะจากวิดีทัศน์เราสังเกตเห็นว่ามดกำลังทำอะไรอยู่นะคะ
3: ขนอาหาร
0: ขนอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีถ้าบริเวณนั้นมีอาหารก็จะทำให้มดอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ได้นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม4ด้วยค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5คะเพื่อนกลุ่ม2เขาเลือกกิ้งก่ากลุ่ม4เลือกมดแล้วกลุ่ม5เลือกอะไรคะ
3: ไก
0: ่เลือกไก่เพราะเหตุใดทำไมนะคะไก่จึงอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมบริเวณสวนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
3: มีหญ้าแล้วก็มีดิน
0: มีหญ้าแล้วก็มีดินใช่ไหมคะแล้วหญ้ากับดินเกี่ยวข้องอย่างไรกับไก่ที่ทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได
3: ้เพราะว่าอยู่อาศัยได
0: ้เพราะว่าบริเวณนั้นมีต้นไม้มีหญ้ามีดินทำให้ไก่อาศัยอยู่บริเวณนั้นได้จึงให้บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ใช่ไหมคะใช่นะคะปรบมือให้กับกลุ่ม5ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนที่ออกมานำเสนอนะคะส่งบัตรภาพคืนคุณครูนุ้ยก่อนนะคะเดินมาได้เลยค่ะเดินมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร่วมกันสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสภาพแวดล้อมนะคะที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้มีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะที่นักเรียนตอบนักเรียนบอกว่ามีน้ำนะคะมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูของคุณครูนุ้ยกันนะคะว่าจะตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่นี่เลยค่ะในแต่ละบริเวณที่นักเรียนได้สังเกตนะคะบริเวณนั้นมีอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าบริเวณที่นักเรียนสังเกตบริเวณบึงจะมีนกกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินอาหารใช่ไหมคะทำการจิกก็คือการกินอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอะไรมีอาหารแล้วก็พบกระรอกบนต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะกระรอกกำลังทำอะไรอยู่ปีนต้นไม้แล้วก็กำลังทำอะไรด้วยกินอาหารแสดงว่าบริเวณนั้นมีอาหารจึงทำให้สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะ1 2 3มีอาหาร
2: มีอาหาร
0: นับไปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรแล้วนะคะ1มีอาหารต่อไปค่ะนักเรียนบอกว่ามีที่อยู่อาศัยถูกต้องนะคะเพราะบริเวณดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นมดที่อาศัยอยู่บริเวณสวนได้เพราะว่ามีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของมดนั่นก็คือ
2: ด
0: ินรังที่อยู่ในดินนั่นเองนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของมดนะคะและที่เพื่อนบอกว่าไก่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าต้องอยู่บนดินใช่ไหมคะก็สามารถที่จะใช้บริเวณนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของไก่ได้รวมถึงพืชด้วยบัวอาศัยอยู่ในไหนคะอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแสดงว่าบริเวณนั้นมีที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนั่นเองค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้อ่านพร้อมๆกันค่ะมีที่เลี้ยงลูกอ่อน
2: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: บริเวณนั้นนะคะที่สัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้เพราะว่าบริเวณนั้นมีนะคะที่เลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนกใช่ไหมคะบริเวณที่มีนกหรือมีรังนกรังนกนั้นสามารถเป็นที่เลี้ยงลูกอ่อนให้กับสัตว์ชนิดนั้นได้ด้วยนะคะรวมถึงน้ำน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของบัวเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วน้ำก็ยังเป็นบริเวณที่สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนให้กับปลาด้วยนะคะเพราะปลาต้องวางไข่ในน้ำนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนด้วยนะคะต่อไปค่ะบริเวณนั้นนะคะจะต้องมีที่หลบภัยรู้จักที่หลบภัยไหมคะ
4: จ้ะ
0: ทำไมต้องหลบภัยด้วย
4: เด
0: ี๋
4: ยวเก
0: ิ
4: ด
0: อันตรายเดี๋ยวมีสัตว์ร้ายมาเราต้องทำไมหลบหรือแอบนั่นเองนะคะเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่ามีที่หลบภัยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นมดที่อยู่อาศัยของมดใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีสัตว์ตัวใหญ่ๆมาจะมาทำร้ายมดหรือมาเหยียบมดมดเองเขาก็ทำไมคะต้องหลบภัยตัวเองเขาก็จะเข้าไปอยู่ในไห
4: น
0: ในรังของเขาหรือว่าในดินนั่นเองค่ะนะคะรวมถึงบริเวณบึงนะคะก็จะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ชนิดต่างๆได้ด้วยนะคะเช่นปลาปลาอาจจะไปหลบอยู่ในไหนนะคะเนี่ย
4: ในน
0: ้ำอาจจะหลบอยู่ใต้อะไรคะ
4: บ
0: ั
4: ว
0: ใต้บัวเพราะว่าจะมีอะไรมากินปลาสัตว์ชนิดใดคะ
4: นก
0: อาจจะมีนกมากินลูกปลาดังนั้นบริเวณบึงนี้ก็จะมีบัวที่เป็นที่หลบภัยให้กับลูกปลาได้นะคะเอ๊ะกี่ข้อแล้วนะคะจำได้ไหมเอ่ย1มีอะไรนะคะมีข้อที่1มีอะไรนะคะมีอาหาร2ที่อยู่อาศัย3มีที่เลี้ยงลูกอ่อน4มีที่หลบภัยต่อไปค่ะ5มีน้ำเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะคะบริเวณนั้นนะคะมีน้ำจึงทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้ยกตัวอย่างเช่นบัวบัวก็ต้องมีน้ำใช่ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยนอกจากอย่างนี้แล้วบัวก็ยังต้องใช้น้ำเพื่อนำไปเลี้ยงชีวิตของเขาด้วยนะคะเหมือนกับหญ้าเลยต้นไม้กับหญ้าก็ต้องการน้ำไหมคะต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะและปลาก็ต้องอยู่ในไหนอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในน้ำและสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นน้ำมีความจำเป็นต่อเขาไหมคะจำเป็นเช่นนกกินน้ำได้ไหมคะนกก็ต้องการน้ำก็กินน้ำจากไหนกินน้ำในบึงนั่นเองนะคะและต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นต้นไม้หรือหญ้าก็ต้องการน้ำเช่นกันเอนักเรียนช่วยครูนุ้ยคิดหน่อยค่ะว่าแล้วต้นไม้กับหญ้าจะได้รับน้ำจากไหนคะจากไหนบ้างคะจากฝนหรือการรดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะทำให้ดินมีน้ำเพื่อให้พืชนำไปใช้ในการเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามจากกิจกรรมนี้กันตั้งใจฟังคำถามดีๆนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงหมดชั่วโมงแล้วครูนุ้ยจะมีรางวัลให้ด้วยนะคะค่ะข้อที่1สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชนะคะเป็นอย่างไรจะต้องมีอะไรบ้างนะคะไหนมีใครตอบครบบ้าง5อย่างมีใครเป็นตัวแทนเอามือจับหูดูซิใครจะเป็นผู้คนไหนที่จะตอบนะคะเตรียมนะคะนับ1ถึง3นะตอบให้ครบ5ข้อนะ5ข้อนะตอบเองนะคะ1 2 3มงคลค่ะมาเลยค่ะคอมไมค์ด้วยค่ะมงคลลองบอกหน่อยค่ะว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชเป็นอย่างไรคะ มีอะไรบ้าง5อย่าง
3: ต้นไม้
0: จะให้เพื่อนบอกก่อนใช่ไหมคะมีต้นไม้
4: ไม่ใช่
0: ยังไม่ใช่ใครจะมาช่วยเดี๋ยวให้บีดมาช่วยนะคะเดี๋ยวตั้งใจฟังบีดนะต้องมีอะไรคะจึงจะทำให้นะคะสัตว์และพืชอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได
3: ้อาหาร
0: หนึ่งทำท่าด้วยหนึ่งมีอาหารมีอะไรอีก
3: ที่อยู่อาศัย
0: สองมีที่อยู่อาศัยเท่าที่จำได้ก็ได้ค่ะมีอะไรอีกนะ
3: ที่หลบภัย
0: มีที่หลบภัย
3: ที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อนอีกข้อหนึ่งในบึงมีอะไร
3: น้ำ
0: มี
3: น้ำ
0: เพื่อนตอบครบยังคะ
4: ครบ
0: แล้วนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับบีดหน่อยค่ะนะคะปรบมือให้กับมงคลด้วยผู้กล้าหาญค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะและพืชเป็นอย่างไรหนึ่งพูดตามคุณนุ้ยเลยมีที่อยู่อาศัย
4: ม
0: ี
4: ที
0: ่
4: หลบภ
0: ั
4: ย
0: มีอาหาร
4: ม
0: ี
4: ที
0: ่
4: เล
0: ี้
4: ยงล
0: ู
4: กอ
0: ่
4: อน
0: มีน้ำ
4: น
0: ะคะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะหากสภาพแวดล้อมของสัตว์และพืชขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชอย่างไรยกตัวอย่างดำรงชีวิตอยู่ได้ในบริเวณนั้นได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะถ้าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่หลบภัยไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่มีที่เลี้ยงลูกอ่อนสัตว์ก็อาจจะตายได้นะคะต่อไปค่ะพืชก็เช่นกันและถ้าพืชไม่มีน้ำพืชก็จะตายได้เพราะว่าพืชบางชนิดจะต้องอาศัยอยู่ในน้ำและพืชจะต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตนะคะถ้าพืชไม่มีน้ำพืชก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก่อนที่เราจะนะคะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้กันเดี๋ยวเรามานะคะตรวจสอบความเข้าใจจากกิจกรรมกันอีกครั้งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในแต่ละบริเวณสวนและบริเวณบึงบริเวณนั้นมีลักษณะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจึงทำให้สัตว์และพืชอาศัยอยู่ได้เดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นจะต้องออกมาอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะไปติดหน้าห้องให้กลุ่มไหนขอตัวแทน1คนนะคะถ้าออกแล้วเดินออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านด้วยนะคะหยิบให้เพื่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาได้เลยค่ะขอตัวแทนนะคะเดินมาได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะมาได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งออบิทมาได้เลยค่ะมาได้เลยกลุ่ม2ขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยค่ะกลุ่ม3เปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นได้นะคะมาได้เลยค่ะอะตอมมาค่ะอันนาก็ได้ค่ะมาเลยค่ะกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม1ขอ1คนออบิทค่ะอ่านได้เลยโชว์ให้เพื่อนค่ะโชว์ให้เพื่อนด้วยโชว์ให้เพื่อนหน่อยค่ะมีอะไรคะไหนอ่านพร้อมกันมีอะไรคะ
4: ม
0: ี
4: น
0: ้
4: ำ
0: เก่งมากค่ะมีน้ำต่อไปค่ะมีที่หลบภัยใช่ไหมเดี๋ยวคนไหนที่ติดแล้วกลับไปนั่งได้มาขยับมาใกล้ๆค่ะอ่านพร้อมกันมีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะต่อไปค่ะอ่านได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะมีอาหาร
4: มีอาหาร
0: นักเรียนติดได้เลยค่ะ

0: องอ่านซิมีอะไรคะอันนี้มีอะไรคะอ่านได้ไหมคะอ่ะเพื่อนๆช่วยหน่อยค่ะอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันมีที่อยู่อาศัย
1: มีที่อยู่อาศ
0: ั
1: ย
0: ติดได้เลยค่ะสุดท้ายออบีดอ่านได้ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะอ่ะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมีที่หลบภัย
1: มีที่หลบภัย
0: ติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนแต่ละคนด้วยนะคะนะคะถ้านักหากนักเรียนอ่านบ่อยๆก็จะจำได้นะคะดังนั้นบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่บริเวณต่างๆได้เพราะว่ามีน้ำมีที่เลี้ยงลูกอ่อนมีอาหารมีที่อยู่อาศัยและมีที่หลบภัยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปนะคะร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนได้พูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าบริเวณนั้นนะคะสัตว์และพืชสามารถอาศัยอยู่ได้เป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่าสัตว์และพืชชนิดต่างๆจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตเช่นมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีอาหารแล้วก็มีที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่เป็นกิจกรรมในครั้งที่3นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาก็จะเป็นใบงานที่7ข้อที่2ในหน้า29ค่ะคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานของนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยภาพที่ประชาชนคุ้นตาคือถุงพระราชทานบรรจุอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไปถึงมือราษฎรผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเสมอไม่ว่าที่แห่งนั้นจะอยู่ห่างไกลเพียงใดเดินทางไปยากลำบากแค่ไหนทำให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสงค์นิกรของพระองค์เพียงไรในยามที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทุกยากเมื่อต้องประสบกับวิกฤตอย่างปัจจุบันทันด่วน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีแสรับสั่งว่าให้แนวทางไว้

เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้

0: ุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติอาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบรรเทาความทุกข์ได้ในช่วงที่ผู้ประสบภัยกำลังสับสนและอับจนหนทาง
1: ผู้บังคับจะมองถึงว่าเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงรีบเอาอาหารไปให้เขาก่อน 2-3 วันเนี่ยเขาไม่มีหรอกรู้ว่าเขายุ่งรู้ว่าเขาก้องห่วงบ้าน
0: ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังถุงพระราชทานที่ห่อหุ้มน้ำพระราชหฤทัยอาจเป็นสิ่งเดียวที่ปลอบประโลมใจทำให้พวกเขารู้ว่าพระมหากษัตริย์ยังทรงห่วงใยอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ
2: ในหลวงเอาของพระราชทานมาฝากนะ
3: ม
2: ีกำลังใจให้นะ
1: แล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลนะอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตาชาวบ้านเคยพูดกับผมเฉพาะเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆนะมีของพระทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอนะครับแล้วเขาก็จะถามเขาจะถามแบบชาวบ้านนะในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลที่ 9สบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเข้าของแต่แววตาที่เปี่ยมไปด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ำตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกข์เข็ญที่เขาได้รับตั้งเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกซึ่งปรับปลื้มปิติยินดีนึกถึงพระมหากรุณามันมากล้นขนาดไหนมันไม่ใช่เป็นสิ่งของพระทานที่ได้รับนะครับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
0: ไปให้ทั่วถึงไกลแค่ไหนก็ให้ไปพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งแก่องคมนตรีได้สะท้อนความผูกพันและห่วงใยสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสบนิกรและสะท้อนกลับด้วยความห่วงใยและผูกพันที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งจนมิอาจจะบรรยายเป็นคำพูดได้

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือน

0: ผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านคำในเรื่องใบบกใบบัวแล้วบ้างเอ่ยมีไหมคะมีใครกลับไปฝึกอ่านคำแล้วบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องใบโบกใบบัว2เด็กๆที่อ่านฝึกอ่านคำมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีกิจกรรมสนุกๆด้วยนะคะ